0: ที่มีปัญหาดังกล่าวเห็นว่ามีควบคืบหน้าพอสมควรส่วนตัวเลขตัวจริงแต่มันจะสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรายงานเป็นรายลักษณ์อักษร
1: ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดราคาหัวหน่วยการก่อสร้างบรรดาโครงการลงทุนของรัฐในโครงรางพื้นฐานที่มีราคาสูงรัฐบาลจะมีมาตรการแนวใดในการปรับปรุงกลไกกำหนดราคาหัวหน่วยการติดตามคุณภาพรวมถึงการเบิกจ่ายต่าง
2: ๆปัจจุบันกระทรวงโยธาธิการขนส่งมีนิติกรรมที่เป็นพื้นฐานด้านราคาหัวหน่วยมี4เวียกใหญ่คือราคาหัวหน่วยเวียกงานขั้วทางเวียกทางนำป้องกันจะฟังเตือนเวียกนำประปาและเคหะสถานในนั้นเวียกที่ติดพันกับทางเสียงของสังคมต้องที่ส่วนใหญ่แม้นราคาหัวหน่วยเวียกขั้วทางซึ่งข้าพเจ้าขออธิบายชี้แจงถึงว่าเฉพาะโครงสร้างราคาหัวหน่วยเวียกงานขั้วทางนั้นโครงสร้างราคาคิดไรราคาหัวหน่วยแม้นกับใดนำใส่การปนราคาหัวหน่วยวัสดุก่อสร้างในท้องตลาดของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าได้ยังยืนหมายว่าโครงสร้างราคาหัวหน่วยแม่นมีแต่เปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวด้านราคาหมายว่าพวกเฮามีโครงสร้างราคาหัวหน่วยปี2023เป็นพื้นฐานหลักแล้วก็ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามราคาวัสดุต่างๆที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าได้สนองให้และพวกเฮาเก็บกำตามการยั่งยืนของกลไกตลาดนอกยังยืนคือนั้นฉะนั้นสิ่งท้าทายปัจจัยภายนอกราคาน้ำมันเสื่อไฟวัสดุก่อสร้างที่นำเข้าและภาชนะคนจักจะนำเข้าจากต่างประเทศ2ปัจจัยภายในราคาวัสดุก่อสร้างภายในการสำรวจสารอันนี้เป็นปัจจัยหลักการสำรวจสารศึกษาปกเป็นตามกำหนดเวลาศึกษาหลายปีหลายขั้นตอนอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าประเทศใกล้เคียงอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนในการขาดแคลนยังไงอันสามราคาของโครงการลงทุนหลักส่วนรายเป็นลักษณะลงทุนลักษณะให้กับโครงการมีในแผนนั่นแหละเอไว้ให้เอกส่วนลงทุนก่อนเนาะกับโมเมนต์เทศก่อนนอกแผนในแผนเรียกว่าเอกส่วนผู้ใหญ่ที่สอบฉะนั้นในชุดนี้เห็นว่าซึ่งที่ไหนมีราคาสูงเนื่องจากว่าผู้ประกอบการเป็นผู้ดำเนินการเดิมแต่ขั้นตอนการสำรวจออกแบบกำหนดปริมาณและราคาการสำรวจสารก็ไปตามบ่ไปตามสัญญาผู้ประกอบการจึงได้ร่วมเอาความเสี่ยงทั้งหมดของโครงการคิดรายเขาในสูงมูลค่าของโครงการในรูปแบบบวกเพิ่มรายการนาเวียปริมาณและราคาที่งานเฮ็ดให้ราคาสูง
1: สำหรับคำถามที่ติดพันกับแขนงศึกษาธิการในกีฬาเกี่ยวกับการทำประกันการหันเปลี่ยนระบบการศึกษาสายสมันมาเป็น6+3+3ดำเนินไปอย่างโรงเรียนมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงโดยเฉพาะความพร้อมการจัดวางบุคลากรศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายแนวใดต่อปัญหานี้ท่านทองสฤทธิ์มังนเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ชี้แจงอธิบายว่า
3: เพื่อทำประกันให้แก่การปฏิรูปเสร็จซะการปรับปรุงเสร็จซะครับพระเจ้าบัญญัติใช้คำศัพท์ว่าปฏิรูปเพราะว่าพอคำปฏิรูปมาแล้ว2ครั้งแล้วแต่ว่ากบฏทันดีบันไดเพื่อนี้นี่ครับผมเจ้าขอใส่กรรมการปรับปรุงหลักสูตร6+3+3ในระยะผ่านมานี้พวกเขาก็ได้ด้านนึงอยู่ในจุดนี้นี่พวกเขาก็ต้องได้เห็นว่าก่อนจะมีการปรับปรุงอันนี้นี่เป็นได้เอกภาพกันแต่หัวทีเนี่ยทั้งสภาทั้งศูนย์การพักว่าการปฏิรูปอันนี้แม้จะต้องได้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบอันนี้เป็นจุดนี้พวกเราต้องมีกระพากันจากอันนี้นี่ทั้งกระทรวงศึกษาได้พันขยายพันขยายนี่พวกเราปรับปรุงอยู่ใน3กลุ่มเรียกใหญ่ๆกลุ่มเรียกอันที่1แม่นหลักสูตรหลักสูตรพวกเราผ่านมานี่บ่ทันได้มาตรฐานแดการจัดตั้งปฏิบัติหลักสูตรบ่ทันได้ดีแดมันจึงเกิดปัญหาย้อนในนั้นพวกเราจะต้องไปปรับปรุงปรับปรุงอยู่นี่นี่หลักสูตรใหม่ที่พวกเขาจะเอาเข้าแม่นเริ่มตั้งแต่ศก2017-18และจากนั้นก็ดำเนินไปจนฮอดปี2031ถือว่าแม่นครบทั้ง12ข้อเป็นยังจริงเหตุแน่นั้นเป็นยังจริงบ่เฮ็ดรวดเดียวมันก็มีเหตุผลเหตุผลอันที่1แม่นห้องเรียนพวกเขาบ่พร้อมหลักสูตรพวกเขาปรับปรุงบ่พร้อมมันก็ดำเนินบ่ได้ดังนั้นในระยะ2017-18นี้แม่เอาป.1 ป.3 แต่จากนั้น2008-2009ก็กำจึงเอาป.4 5 ป.6และก็ต่อไปและพร้อมกันนั้นมีพวกเขาก็ซิดมีอันใหม่เรียนการสอนอยู่นี่มีพวกเขาจะมีจะได้นำใส่ AI เข้าอยู่ในหลักสูตรให้มันทันกับโลกทันกับสมัยอยู่ในการนำใส่ AI นี่มันก็มีทั้งผลดีผลด้านลบของปัญหาดังนั้นพวกเราคิดว่าจะต้องไปแก้ขั้นปฐมนี้ตามการแนะนำของเซียวซานนี่เพิ่นว่าให้ตอบคำถามให้มันได้ว่า AI นี่มันแม่นอย่างขั้นมัธยมนี้แม่นตอบคำถามว่ามันใช้คือใดถือว่ามี3ขั้นบ่แม่นเอาเข้าบาทเดียวเลยอันนี้บ่แม่นนะ
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติทับฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027สำเร็จแล้วท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นเพิ่มเติมต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลที่เห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจหลังจากนั้นท่านสอนไซศรีพันโดนประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นสรุปสังรวมต่อเวียกงานของรัฐบาลสำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทศที่สองของสภาแห่งชาติสุธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะเริ่มพิจารณาและประกอบคำเห็นใส่บทรายงานเวียกงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ
4: ศิวประวัติย่อสหายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามสหายเลมิงฮึงเกิดเมื่อวันที่11ธันวาคม1970สนเผ่ากิ่งตาแสงตือหมีแขวงหาติงระดับวิชาเฉพาะปริญญาโทนโยบายสาธารณะระดับทฤษฎีการเมืองขั้นสูงวันเดือนปีเข้าพักสำฮองวันที่21สิงหา2000วันเดือนปีเข้าพักสมบูรณ์วันที่21สิงหา2001ตำแหน่งปัจจุบันกรรมการกรมการเมืองนายกรัฐมนตรีประวัติการเคลื่อนไหวเวียกงานโดยย่อปี1993 5เดือนมังกร1998เป็นวิชาการแผนกกองทุน IMF กรมพัวพันต่างประเทศธนาคารแห่งรัฐเวียดนามปี1996 5ปี1997จบปริญญาโทมหาวิทยาลัยไซตามะเจแปนปี1998 5เดือนกุมภาพันธ์2002เป็นห้องหัวหน้าแผนกธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB กรมพัวพันต่างประเทศธนาคารแห่งรัฐเวียดนามปี2002 5เดือนธันวาคม2009เป็นห้องหัวหน้ากรมพัวพันต่างประเทศธนาคารแห่งรัฐเวียดนามปี2010 5เดือนตุลาคม2011เป็นกรรมการคณะพักหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งพนักงานธนาคารแห่งรัฐเวียดนามปี2011 5เดือนตุลาคม2014เป็นกรรมการคณะพักห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐเวียดนามปี2014 5เดือนเมษายน2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพักสมัยที่12ห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพักเดือนเมษายน2016 5เดือนตุลาคม2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพักสมัย12เลขาคณะพักผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐเวียดนามเดือนตุลาคม2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่13หัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรค5เดือนมังกร2021เดือนมังกร2021 5เดือนพฤษภาคม2024เป็นเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสมัยที่13หัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่13ในกองประชุมครั้งที่9ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคครั้งวันที่16พฤษภาคม2024เดือนพฤษภาคม2024 5เดือนตุลาเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่13เลขาธิการศูนย์กลางพรรคสมัยที่13หัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธี15เดือนตุลาคม2024เป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสมัยที่13หัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธี15และสุทธี16วันที่7เมษายน2006ฮอดปัจจุบันเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสมัยที่14นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธี16
1: ตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านอองโกเอกอัครราชทูตสหภาพเมียนมาประจำลาวที่ต่างหน้าให้ประธานาธิบดีก็คือรัฐบาลเมียนมานำเอากระตาดอกไม้และคำอวยพรมายังท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านอองโกต่างหน้ารัฐบาลเมียนมาแสดงความยินดีชมเชยและนำเอาสารอวยพรจากประธานาธิบดีเมียนมามายังท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์ที่ได้รับการเชื่อมั่นและไว้วางใจจากสภาแห่งชาติและประชาชนลาวให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของท่านเสริมไซกรมสิทธิ์จะสามารถผ่านพาสิ่งท้าทายต่างๆและนำพาประเทศชาติพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองตามคาดหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละระยะในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบใจต่อคำอวยพรอันจบงามจากประธานาธิบดีก็คือรัฐบาลและประชาชนเมียนมารวมทั้งการให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือของฝ่ายเมียนมาตลอดระยะผ่านมาซึ่งบรรดามากคนดังกล่าวถือเป็นขีดหมายสำคัญต่อการเสริมขยายสายพันธุ์ในการร่วมมืออันดีงามระหว่างรัฐบาลและประชาชนสองประเทศลาวและเมียนมาพร้อมทั้งเสนอให้สองฝ่ายสืบต่อส่งเสริมการพันธุ์ร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาสาธารณสุขการป้องกันชาติและอื่นๆให้มีการขยายตัวไปสู่บาดก้าวใหม่
4: ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวและต่างประเทศในตอนบ่ายวันที่6ตุลานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศในโอกาสที่ท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามจะเดินทางเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9ตุลานี้ว่าฝ่ายลาวมีความมุ่งหวังว่าผลสําเร็จจากการเยี่ยมยามลาวครั้งนี้จะเป็นบาดก้าวบุกทะลุที่สําคัญในการยกระดับการร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้สมคู่กับระดับการพัวพันการเมืองพิเศษที่มีมาแต่ดนนานโดยเน้นนัก3ด้านต้นต่อโดยเฉพาะการเสื่อมจอดโค้งรางพื้นฐานและคมนาคมขนส่งพวกเขามุ่งมั่นสุกยู่ให้บรรดาโครงการยุทธศาสตร์ด้านเส้นทางทางรถไฟระบบสนองพลังงานและน้ำมันให้เป็นรูปธรรมไว้ขึ้นเป้าหมายสำคัญแม้นการหันเปลี่ยนลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางเสื่อมจอดในภาคพื้นจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและการขนส่งเพิ่มความสามารถแข่งขันของสินค้าและเสื่อมยงเศรษฐกิจ2ประเทศเข้ากันอย่างแน่นแฟ้น
5: 2ประเทศพวกเฮาก็ได้แลกเปลี่ยนกันหลายครั้งเป็นต้นแม่นในนี้นักในด้านต่างๆอันนี้ในการเสื่อมจอดเสื่อมยงพื้นฐานเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความสําคัญเพราะว่าสปป.ลาวเป็นประเทศเดียวในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชายแดนติดต่อทะเลหรือว่าภาษาอังกฤษก็ Land of Country แต่ว่าสปป.ลาวเขาได้วางยุทธศาสตร์หันประเทศที่มีทางออกสุดเลยที่ประเทศเสื่อมจากเสื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สองประเทศได้วางกันเพื่อเสื่อมจากเสื่อมโยงทั้งกับโครงสร้างเป็นทางด้านเศรษฐกิจก็คือคุณครับอันนี้มีความหมายสำคัญในนี้บรรดาโครงการต่างๆของเขาก็ได้แลกเปลี่ยนต้นเงินเห็นไหมเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยก็เส้นทางรถไฟอื่นนี่โครงการทางไฟอื่นนี่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่พิจารณาอย่างต่างหน้าเศรษฐกิจและไม่ยั้งการค้าการทุนต้นการค้าในนี้การค้าเรียบตามชายแดนกันหนึ่งเขตหนึ่งที่สำคัญมีโครงการเพื่อเห็นไหมสั่งความนวลสะดวกแต่การค้าชายแดนสองประเทศ
4: ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้ฮู้ตึมว่าสิ่งที่ฝ่ายลาวมุ่งหวังอยากสุกยู่ให้มีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและเป็นรูปธรรมหลายที่สุดคือการยกระดับการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้มีลักษณะบุกทะลุและสมกับความหมายอันยิ่งใหญ่ของสายพัวพันการเมืองพิเศษระหว่าง2ประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะเน้นใส่3ทิศทางปฏิบัติคือเร่งรัดการเสริมจอดด้านเศรษฐกิจมหาภาคและโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ให้บรรดาโครงการเสื่อมโตคมนาคมพลังงานและระบบขนส่งสินค้าก้าวหน้าไวขึ้นสร้างเป็นกระดูกสันหลังแห่งการหัวมือที่มั่นคงและยืนยงปฏิบัติทุกเวียกงานด้วยความว่องไวแท้ถึงมีประสิทธิผลปฏิบัติได้จริงทุกแขนงการและท้องถิ่นต้องหันเปลี่ยนวิธีเฮ็ดเวียกให้คงตัว แก้ไขปัญหาติดขัดอย่างทันการเพื่อให้นักลงทุนทั้งสองฝ่ายสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกว่องไวและมั่นใจหัดแน่นความผูกพันผ่านคนหุ้นนุ่มเคียงคู่กับการหัวมือด้านเศรษฐกิจพวกเขาจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสาวหนุ่มการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกมุ่นเสื้อแห่งความสามัคคีพิเศษให้เลือกซึ่งในคนหุ้นต่อไปเนื่องจากเขาเจ้าคือผู้สืบทอดที่จะทนุถนอมและสืบต่อสร้างสายพันธุ์อันหายากนี้ให้มั่นคงขนมแก่นอยู่เคียงคู่กันสองประเทศตลอดไป
1: เมื่อวานนี้ท่านทองดีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเสาหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้นำพาคณะผู้แทนเสาหนุ่มลาวเข้าพบปะเหตุเวียกับสนเด็จมหาบวทิบดีฮุนมาเนตห้องประธานภาคประชาชนกัมพูเจียประธานศูนย์กลางเสาหนุ่มภาคประชาชนกัมพูเจียอยู่นครหลวงพนมเปญการพบปะครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เป็นเอกภาพเกี่ยวกับทิศทางการหัวมือของสาวหนุ่มเป็นต้นเห็นดีแลกเปลี่ยนสาวหนุ่มของสองประเทศในการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์หมุนเสื้อและวัฒนธรรมเห็นดีเพิ่มการส่งเสริมการหัวมือด้านเศรษฐกิจของสาวหนุ่มสร้างโอกาสให้สมาคมนักธุรกิจหนุ่มของสองประเทศได้พบปะจับคู่ธุรกิจแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการค้าและการลงทุนร่วมกันเห็นดีสุขโยกการหัวมือคันท้องถิ่นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกิจกรรมของสาวหนุ่มบรรดาแขวงที่มีสายแดนติดจอดกันทางด้านวัฒนธรรมกีฬาและการไปมหาสู่กันบนจิตใจสันติภาพมิตรภาพตอนท้ายของการพบปะฝ่ายลาวได้แสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยความเอาใจใส่ของการนำส่งประเทศจะสามารถนำเอาเนื้อในจิตใจเป็นเอกภาพและเป็นที่ซีนำจากการพบปะครั้งนี้ไปสู่ผลงานตัวจริงพร้อมนี้ท่านทองลีศรีสุริตได้เชื้อเชิญสมเด็จมหาบวทิบดีฮุนมาเนตพร้อมด้วยคณะเดินทางไปเยี่ยมยามลาวในโอกาสที่สะดวก
4: เอกอัครราชทูตของลาวประจำเวียดนามตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามลาวทั้งการของท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามตามคำเชิญของท่านเสริมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีลาวแม้นมีความหมายสำคัญที่สุดเพื่อสืบต่อเพิ่มทวีสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างลาวและเวียดนามท่านนางคำเผาเอิญทวันเอกอัครราชทูตลาวประจำเวียดนามให้สัมภาษณ์ต่อสำนักข่าวสารเวียดนามหรือ VNA ในโอกาสที่ท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามจะเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านเสริมไซกุมาสิทธิ์นายกรัฐมนตรีลาวว่าการเดินทางเยี่ยมยามลาวของท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามครั้งนี้แม้นมีความหมายสำคัญต่อสายพันธุ์หัวมือระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวและเวียดนามโดยการเยี่ยมยามครั้งนี้แม้นการยืนยันถึงความสำคัญและการให้บุริมสิทธิ์สูงสุดที่พรรคและรัฐของสองประเทศเอาใจใส่หัดแน่นและบำรุงสร้างสายพันธุ์มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความสัมพันธ์พิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างลาวและเวียดนามปัจจุบันสายพันธุ์ทางการเมืองระหว่างลาวและเวียดนามมีพื้นฐานพิเศษหลายและกำลังได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่องสิ่งที่พวกเขาต้องเฮ็ดในระยะใหม่แม้นการสืบต่อสร้างพื้นฐานทางการเมืองให้เป็นแห้งสุกยู่การหัวมือด้านเศรษฐกิจสังคมระหว่างสองประเทศให้มีมากผลเป็นหูประทับหลายยิ่งขึ้นสองประเทศได้มีจุดสุ่มส่งเสริมการหัวมือด้านการค้าหลายขึ้น
6: การเยี่ยมยามครั้งนี้มันการย้ำคืนบรรดาข้อตกลงความเป็นเอกภาพความกันระหว่างการพบปะของการนำขั้นสูงของสองพรรคสองหลักในระยะที่ผ่านมาแล้วนั้นถึงว่าเป็นการเยี่ยมยามทำอิฐภายหลังที่สหายได้ถูกแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอันที่หนึ่งนี่เพื่อสุขยุปฏิบัติในคำขวัญหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ซึ่งกันและกันนั้นข้าพเจ้าคิดว่าอันที่หนึ่งที่มันการเสื่อมต่อทางด้านเศรษฐกิจพื้นฐานโครงร่างอันที่สองแม้การทรัพยากรมนุษย์ซึ่งนี่มันคงเขตที่มีความหมายความสำคัญที่สุดในระยะยาวและอันที่สามนี้ครับเจ้าเห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการหันเปลี่ยนติดิจิตอลนี้และอันที่สี่นี้ครับเจ้าเห็นว่ามีความต้องการการเชื่อมต่อระหว่างท้องถิ่นกับ ของประชาชนของสองประเทศของพวกเราเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนก็คือสาวหนุ่มคนรุ่นใหม่ของสองประเทศของพวกเราได้รับรู้การพัวพันอันลึกซึ้งแล้วก็อันเป็นพิเศษของประเทศของพวกเรานี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าอันนี้มันเป้าหมายของการเพิ่มขึ้นในหรือว่าในคำว่าที่ว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้มันลึกซึ้งขึ้นกว่าเก่าอีกเน้นใจเฮ็ดตัวจริงว่าอันใดต้องเฮ็ดอันนั้นให้มันนักแน่นให้มันเกิดผลประโยชน์เป็นจริงบ่แม่นว่าสิว่าแล้วก็แล้วไป
4: ท่านนางคำเภาเอิ่นทวันให้ฮู้ตื่มว่าในปี2550มามูลค่าการค้าระหว่างลาวเวียดนามบรรลุประมาณ2,980ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า32ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับปี2024ทั้ง2ฝ่ายมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าให้เป็น5ตื้อดอลลาร์ในระยะสั้นและพยายามให้บรรลุ10ตื้อดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้นี้สำหรับไตรมาสทำอิฐของปีนี้การลงทุนของเวียดนามอยู่ลาวบรรลุประมาณ582ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า 4.2 เท่าเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่ายการลงทุนรวมทั้งหมดของเวียดนามอยู่ลาวบรรลุประมาณ6ตื้อ600ล้านดอลลาร์มี289โครงการกลายเป็นส่วนสำคัญที่ประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวพร้อมทั้งสร้างโอกาสให้แก่การเพิ่มทวีการหัวมือระหว่างธุรกิจของ2ประเทศ
1: เมื่อวานนี้กลุ่มตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองกลุ่มใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบของลาวกับกลุ่มด้านกองบัญชาการทหารสายเดนกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามได้จัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนประจำปี2026การพบปะแลกเปลี่ยนครั้งนี้2ฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนคืนการจะตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลในการประกอบส่วนรักษาความสงบตามสายแดนลาวเวียดนามโดยเฉพาะผลการร่วมมือระยะผ่านมาและทิศทางแผนการในต่อหน้าในโอกาสนี้2ฝ่ายได้พร้อมกันปรึกษาหารือค้นคว้าและนำเสนอขั้นถึงเพื่อดัดปรับข้อกำหนดกฎระเบียบหลักการของการเข้าออกด่านสายแดนจำนวนหนึ่งให้เหมาะสมกับลักษณะจุดพิเศษของแต่ละด่านเพื่อหาประกันการบริการผู้โดยสารเข้าออกด่านสายแดนโดยเฉพาะการลำเลียงขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกว่องไวเคียงคู่กับการสร้างเงินไขสะดวกให้เกการเข้าออกด่านสายแดนพร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่ประจำด่านสายแดนของ2ฝ่ายได้เอาใจใส่อย่างเข้มงวดในการกวดกาผู้โดยสารเข้าออกด่านสายแดนและพาหนะเพื่อโซ่เข็นเล่นเหลี่ยมรูปการเคลื่อนไหวที่พยายามละเมิดกฎหมายและระเบียบการเข้าออกด่านสายแดนในกองประชุมครั้งนี้2ฝ่ายได้เซ็นบทบันทึกการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันระหว่างกลุ่มตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองกลุ่มใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบของลาวตั้งหน้าเส้นโดยพันเอกเพชรดาวงแก้วกัญญาและกลุ่มด่านกองบัญชาการทหารสายแดนกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามตั้งหน้าเส้นโดยพลจัตวาดูงอกตวนเพื่อสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ได้เห็นดีเป็นเอกภาพในบทบันทึกฉบับนี้เพื่อรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่บรรดาเขตสายแดนลาวเวียดนาม
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพตอนเช้ามื้อนี้เริ่มแต่เวลา 7:45 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงเมืองและระบบโทรคงทุกท้องถิ่นจงถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าอิงตามบทรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาพคลื่นอาเซียนตะวันออกแปซิฟิกหรือ EAP ของธนาคารโลกที่ประกาศในวันที่6ตุลานี้ให้ฮู้ว่าเวียดนามสืบโตได้รับการคาดคะเนว่าแม่นพื้นฐานเศรษฐกิจเติบโตไวที่สุดอยู่ภาคพื้น EAP ย้อนการบุกทะลุของแขนงการผลิตและการส่งออกสินค้าประเภทเทคโนโลยีสูงพร้อมกับบรรดาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ก็คือนโยบายการเงินที่เปิดกว้าง
4: ตามข่าวต่างประเทศวันที่5ตุลานี้บริษัทผลิตไฟฟ้าโตเกียวของญี่ปุ่นได้เริ่มปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีนิวเคลียร์ของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะเลข1ลงสู่ทะเลฮอบใหม่นี่แมนญี่ปุ่นปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีนิวเคลียร์ลงสู่ทะเลฮอบที่24และเป็นฮอบที่6ในปี2026นี้ข่าวรายงานว่าการปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีนิวเคลียร์ลงสู่ทะเลของญี่ปุ่นครั้งนี้จะแก่ยาวไปฮอดวันที่23ตุลานี้มีปริมาณรวม 7,800 ต้นอิงตามข้อมูลจากบริษัทผลิตไฟฟ้าโตเกียวแจ้งให้รู้ว่าบริษัทมีแผนจะปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีนิวเคลียร์ลงสู่ทะเล8ครั้งในปีนี้ซึ่งมีปริมาณทั้งหมด 62,400 ต้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและอัมพวันวอมทนอ่าน
7: ภายหลังออกจากเวกผู้ประกันตนยังสามารถไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอที่เลือกได้เติมอีก3เดือนพร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อรักษาสิทธิ์ของทานในเวลาออกจากเวกท่านควรมาซื้อโตสมัครใจน้ำประกันสังคมทันทีเพียงแต่ถือปื้มสมโนครัวต้นฉบับเข้ามาสมัครใจด้วยตนเองจ่ายตามสุด 144,000 กีบหา 243,000 กีบต่อเดือนและในกรณีออกจากเวียกบ่เกิน3เดือนก็สามารถเลือกรักษาวงเงินประกันตนเดิมได้เส้นเดียวกัน
8: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
9: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้
10: อ
9: แท้วะอีหลีวะ
10: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
9: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบลาวให้สูงค่าแท้ใด
13: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกวางประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคปรากฏผลเป็นจริงนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลสุขสบายดีท่านผู้ที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกวางประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าของเดือน10แห่ม12ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้วันพฤหัสบดีวันที่8ของเดือนตุลา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสละของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นอุทิศแด่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ได้ไขขึ้นตั้งแต่มื้อวันจันทร์มาฮอดมื้อนี้เป็นมื้อที่4ของวาระดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10และตอนเช้าของมื้อนี้เวลา 7:45 นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็จะได้ทำการถ่ายทอดเสียงบรรดาดำเนินกองประชุมสมัยสามัญของสภาฉะนั้นบรรดาท่านบรรดาแขกที่มีเกียรติบรรดาปวงสละของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นอย่าลืมติดตามบรรดาดำเนินกองประชุมสภาหรือว่าการถ่ายทอดเสียงจากสภาแห่งชาติเพื่อเป็นการรายงานเกี่ยวกับบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสภาและเคียงคู่กันนั้นท่านฟังได้ครับอยู่ในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทั่วปวงสละของพวกเขาสุมจิตสุมใจสนธิการงานต่างๆเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นอุทิศแต่วันที่มีความหมายความสำคัญของประเทศชาติหรือว่าวันที่มีความหมายความสำคัญคือจังเมื่อวานนี้กับวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบรอบ58ปีวันที่12ตุลาที่จะมาถึงนี้จะมีอยู่4วันที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือวันที่12ตุลาวันประกาศเอกราชแห่งชาติครบรอบ81ปี12ตุลาวันการทูตลาวครบรอบ81ปี12ตุลาวันประกาศใส่ถุงซาดลาวครบรอบ77ปี12ตุลาวันต้านยาเสพติดแห่งชาติครบรอบ25ปี14ตุลาวันมาตรฐานโลกครบรอบ79ปีและ17ตุลาวันสากลลบล้างความทุกข์ยากครบรอบ39ปีอยู่ในเดือนตุลาก็มีหลายๆวันที่มีความหมายความสำคัญฉะนั้นเมื่อวานนี้ท่านฟังครบอยู่ที่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ห้องนายกรัฐมนตรีท่านทงสฤทธิ์บางโนเมกและในนามรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้ชี้แจงต่อการซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในการกาเกียมปรับปรุงระบบการศึกษาแม่นดำเนินไปตามแผนการแผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานที่วางไว้แต่ก็ยังมีสิ่งท้าทายที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไปอันนั้นเป็นการคำซ้ำซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติต่อทางท่านรองนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและเคียงคู่กันนั้นทางกระทรวงการเงินก็ได้ชี้แจงมาตรการคุ้มครองการเก็บและรับค่าเช่าค่าสัมปทานพันธภาษีอากรท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินก็ได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติในเมื่อวานนี้โดยการเป็นประธานของท่านสอนใช้ศิพันดรประธานสภาแห่งชาติท่านสันติภาพพรหมวิหารได้ชี้แจงว่าเพื่อรับประกันการคุ้มครองด้านมหาภาคเกี่ยวกับการคุ้มครองเก็บรายรับจากค่าเช่าค่าสัมปทานพันธภาษีอากรจากทรัพยากรแห่งชาติที่มีอยู่จำกัดและนับมือนับบกแห่งลงให้ถึกนำใช้ยังมีประสิทธิผลสูงสุดและเป็นท่าแห่งประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติข้อเสนอวางมาตรการพันขยายวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์คุ้มครองแห่ธาตุเข้าสู่ลวงเลิกเป็นหัวประถมเช่นบาฮิบด้วนประเมินผลบรรดาโครงการสัมปทานโดยเฉพาะโครงการประเภทที่บ่มีประสิทธิผลแม่นให้ยกเลิกและมอบคืนให้รัฐเพื่อนำใช้พัฒนาในรูปการอื่นต่อไปอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่บรรยากาศของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ทางฟันดิกรอบอยู่ที่หอสภาแห่งชาติและเคียงคู่กันนั้นทางธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้มีการรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติ
สุทธิสิบท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบได้เว้าถึงว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวจะสืบต่อดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคและด้านเงินตราโดยจะสุ่มไส้ควบคุมอัตราเงินเฟ้อรักษาเงินค่าเอิ้นว่ารักษาค่าเงินกีบคุ้มครองปริมาณเงินและอัตราเลขเปลี่ยนพร้อมทั้งซุกโยสินเชื่อให้เข้าสู่ขั้นแห่งการผลิตกสิกรรมอุตสาหกรรมและขั้นแห่งการส่งออกอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งบรรยากาศของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่หอสภาแห่งชาติที่ทางรายการแนะนำเอาบางคำคิดคำเห็นและบางคำชี้แจงของสมาชิกเดิมก็คือทางรัฐบาลได้รายงานต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติท่านผู้ฟังที่เคารพก็คือดังปวงสารพวกเขาหุ่นนำกันเลยว่ากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิจิบได้ไขขึ้นและก็ได้เป็นเอกสารแต่งตั้งท่านเสริมชัยกุมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่10ของสปป.ลาวส่วนว่ารองนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีท่านคำพันธ์พรหมทัตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกรองสฤทธิ์มังนอมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอันนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีจำนวน5ท่านและพร้อมเดียวกันนั้นท่านสอนไสยศิพนดรเป็นประธานสภาแห่งชาติรองประธานสภาแห่งชาติมี4ท่านคือท่านนางสุนทรสัญญจักรท่านกองแก้วไสยสงครามท่านวีระวงศ์บุตรคำและท่านมนไซลาวมวยซ่งเป็นรองประธานสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ปัจจุบันนี้ให้ท่านได้ฟังเพียงจากรายการท่านฟังที่เคารพก่อนที่จะประกาศถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังขั้นตอนต่อไป

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการกระจายเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวขณะนี้เวลา 7:47 นาทีต่อไปเชิญท่านติดตามรับฟังถ่ายทอดเสียงวัดดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทิดที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่ห้องประชุม2ธันวาสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน
1: ์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำทานเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงกองประชุมสมัยสามัญเทิดที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
1: ท่านผู้ฟังกันที่วันนี้เป็นมือที่4ของการดำเนินกองประชุมถึงเวลาใน3มื้อที่ผ่านมา
2: จ
1: ากพวกเขาก็ได้นำเสนอให้ท่านรับรู้เกี่ยวกับการรายงานต่างๆของรัฐบาลพร้อมกับการประกวดความเห็นของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้ง
2: เจ้าแม่นละก็มีหลายหลากหลายเนาะบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้มีการประกวดความเห็นในหลายปัญหาที่ว่าทางนั้นบรรดาแว้งบรรดาที่ได้
1: ประกอบความเห็นเขา อยู่ในหัวข้อต่างๆที่มีความสนใจท่านผู้ฟังมื้อนี้พวกเราจะเริ่มต้นในการสรุปย่อท่านฟังตื่มก่อนว่าเมื่อวานนี้สภาแห่งชาติเพิ่นได้มีการประชุมเรื่องงานอันใดกันใดเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าและเมื่อวานนี้เนาะได้กองประชุมก็ได้มีการดำเนินภายใต้การเป็นประธานของท่านสนใสศรีบันดอนประธานสภาแห่งชาติซึ่งสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งก็ได้มีการรับฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการ2027เป็นต้นก็คือกระทรวงการเงินซึ่งแล้วก็มีธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงโยธาธิการและขนส่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้มีการขึ้นอธิบายชี้แจงเจ้า
1: เจ้าสำหรับการชี้แจงอธิบายของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ตอบคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในหลายปัญหาสำคัญโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการติดตามกฎการการประเมินโครงการเซาสัมปทานที่ดินโดยบ่มีประสิทธิภาพส่วนท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดราคาหัวหน่วยการก่อสร้างบรรดาโครงการลงทุนของรัฐในโครงรางพื้นฐานที่มีราคาสูงรัฐบาลจะมีมาตรการแนวใดในการปรับปรุงกลไกกำหนดราคาหัวหน่วยการติดตามคุณภาพรวมถึงการเบิกจ่ายต่างๆ
2: เจ้าและสำหรับคำถามที่ว่าติดพันกับคะแนนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเกี่ยวกับการหาประกันการหันเปลี่ยนระบบการศึกษาสายสามัญมาเป็น6+3+3ก็มีการดำเนินไปยังโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและก็มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะเป็นความพร้อมในการจัดวางบุคลากรการศึกษาและก็หลักสูตรการเรียนการสอนและก็ความขอสะดวกขอยุ่งยากและก็สิ่งท้าทายต่างๆซึ่งท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้มีการอธิบายชี้แจงเจ้า
1: หลังจากที่สมาชิกสภาแห่งชาตินะครับฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐ

0: ศาสตร์เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าและสำหรับเวลาของมื้อนี้เนาะการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจะได้มีการพิจารณาเวียกงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดการแห่งรัฐซึ่งตามวาระแล้วเนาะแม่นท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐจะเป็นผู้รายงานเวียกงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027และกับบทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปรูปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐนั่นเอง
0: เจ้าในหลังจากนั้นท่านจะได้รับฟังบทรายงานขององค์การกวดการแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ซึ่งจะเสนอโดยท่านวันไซพองสวรรค์ประธานองค์การกวดการแห่งรัฐ
1: เจ้าและต่อจากนั้นนอทันจันทบุญสุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติก็จะได้มีการประกอบความเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดการแห่งรัฐบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเจ้า
0: และหลังจากนั้นท่านประธานกองประชุมจะมีการเจาะจีนให้ทิศซีน้ำในการค้นคว้าประกอบคำเห็นและพร้อมกับบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติจะประกอบคำเห็นต่อบริงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดการแห่งรัฐส่วนภาคบ่ายก็จะสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บริงานนี้เส้นเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าและถ้าหากว่าในเรื่องงานการดำเนินกองประชุมเนาะถามว่าท่านใดที่ว่ามีคำเห็นคำเสนอมีข้อคัดข้องมองใจอยากเสนอมาอย่างสภาแห่งชาติท่านยังสามารถติดต่อเข้ามาที่โทรศัพท์สายด่วนของสภาแห่งชาติได้ในมงรัฐการนอนนับแต่มื้อนี้ไปจนถึงวันที่21เนาะก็คือผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน156ในมงรัฐการและการทางผ่านทางอีเมลของสภาแห่งชาติได้คือการก็คือ nanlao.156@gmail.com และผ่านแอปของสภาแห่งชาติก็คือลาวหน้าได้ในมงรัฐการ
0: เจ้าถือว่าทุกคำผินของทานนั้นเพิ่นจะนำส่งต่อให้แก่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อไปโอลมปรึกษาหรือแก้ไขกันในระยะต่อไป
1: เจ้า
0: ท่านผู้ฟังว่าถึงเวียกงานฟันธามในการท่องเที่ยวเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญเป็นปลายแหลมของเศรษฐกิจของชาติลาวพวกเขาฉันวันนี้จะให้ท่านมาฟังเติมเกี่ยวกับกระทรวงแห่งข่าวฟันธามในการท่องเที่ยวเพิ่นได้ค้นคั่วกำหนดการแบ่งขันคุ้มครองออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจคือในเมื่อวานนี้ท่านนางสวนสวรรค์มิญเกตรัฐมนตรีกระทรวงประธานในการท่องเที่ยวก็ได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติอยู่ในกองประชุมซึ่งท่านได้ว่าว่ากองประชุมประธานในการกระทรวงประธานในการท่องเที่ยวมันได้ค้นคว้ากำหนดคืนเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจระหว่างขันศูนย์กลางและขันท้องถิ่นเป็นต้นกระทรวงวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวนี้ได้ค้นคว้าพิจารณาอนุญาตโจและยกเลิกการดำเนินธุรกิจและยั่งยืนสืบต่อดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวทุกประเภทของนักลงทุนต่างประเทศบริการท่องเที่ยวระหว่างประเทศการยั่งยืนสืบต่อบัตรให้พนักงานน้ำเที่ยวระดับชาติใบยั่งยืนรับแขกสัวคราวและการขึ้นทะเบียนผู้นำพาคณะนักท่องเที่ยวพิจารณานอกจากนี้ก็ได้พิจารณาโจและยกเลิกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจทุกประเภทในขอบเขตทั่วประเทศที่เห็นว่าขัดกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของแขนงการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
1: เจ้าสำหรับขันพเนกเนาะขันพเนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหลวงและแขวงก็มีสิทธิ์ค้นคว้าพิจารณาอนุญาตโจและยกเลิกการดำเนินธุรกิจและยั่งยืนสืบต่อการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวทุกประเภทที่มีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงแขวงของตนยกเว้นการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศธุรกิจน้ำเที่ยวระหว่างประเทศการยั่งยืนสืบต่อบัตรพนักงานน้ำเที่ยวระดับแขวงและพื้นที่สพใดหนึ่งยกเว้นพนักงานน้ำเที่ยวระดับชาติและก็ยกเลิกไปอนุญาตดำเนินธุรกิจทุกประเภทที่ออกโดยองค์การวัฒนธรรมและท่องเที่ยวนครหลวงเมืองที่เห็นว่าขัดกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องและก็ได้มีการติดตามกวดกาธุ ธุรกิจ

0: การท่องเที่ยวที่ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของตนเนาะเพื่อเสนอขั้นถึงแก้ไขตามระเบียบการซึ่งโครงการประทับและการท่องเที่ยวนครหลวงก็ได้มีสิทธิ์ค้นคว้าพิจารณาอนุญาตโจ๊ะและก็ยกเลิกการดำเนินธุรกิจและยั่งยืนสืบต่อดำเนินธุรกิจสถานที่พักแฮมประเภทเฮือนพักและก็เฮือนพักของประชาชนและก็ธุรกิจที่ว่ามีทุนจดทะเบียนตั้งแต่1ตื้อกีบลงมาเนาะยกเว้นกันลงทุนต่างประเทศธุรกิจบริการน้ำเที่ยวระหว่างประเทศธุรกิจบริการน้ำเที่ยวภายในประเทศบัตรพนักงานน้ำเที่ยวระดับชาติพนักงานน้ำเที่ยวระดับแขวงและภาคพื้นและก็มีการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจแต่ละครั้งเนาะต้องมีการประสานสมทบและต้องมีโฉนดนำส่งให้กับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหลวงแขวงแขนงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมถึงภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามการแบ่งขันคุ้มครองเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพในการคุ้มครองติดตามกวดกาตามพระบทบาทของตนซึ่งรายละเอียดอื่นๆก็ได้มีการกำหนดคำแนะนำเนาะและก็มีบรรดานิติกรรมการเคลื่อนไหวเวียกงานอื่นๆของเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ว่าสามารถเข้าไปค้นคว้าอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงได้เนาะซึ่งเว็บไซต์ของกระทรวงเพิ่นนี่ก็แม่น mix เนาะ i
1: gov.la จะจริงง่ายๆเนาะนั่นก็คือ mict.gov.la และนอกจากในเมื่อวานนี้ท่านนางสวนสวรรค์วินิเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังได้ให้ฮู้ตื่นว่าผ่านการติดตามและกวดกาในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงการเสนอแบ่งขันคุ้มครองส่วนลายแม่นแน่ใส่การออกใบอนุญาตให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจเพื่อสามารถจัดเก็บรายหับจากการออกใบอนุญาตดังกล่าวเข้าในรายหับวิชาการของแขนงการตนเห็นว่าลายท่องถิ่นแม่นปฏิบัติได้ดีสามารถสั่งรายหับเพื่อมาพัฒนาเวียกงานตัวจริงแต่ก็เห็นว่ายังพบความยุ่งยากสมควรบางท่องถิ่นนี่อยากได้สิทธิ์เพื่อออกใบอนุญาตแต่การคุ้มครองยังบ่ทันมีความเข้มแข็ง
0: เจ้าน
1: ั้นก็ที่ว่ายังบ่สามารถเป็นเจ้าการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาที่หรือปรากฏกันอย่างท้อเองได้อย่างเด็ดขาดตามระเบียบกฎหมายบางเหตุการณ์ก็บ่ได้รับการรายงานจากท้องถิ่นแต่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจึงได้ให้กรมเกี่ยวข้องนี่นะประสานงานและก็สมทบแก้ไขในแต่ละปัญหา
0: เจ้าท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้อยู่ที่ห้องประชุมเนาะบรรดาคณะผู้แทนก็ได้ทยอยกันเข้ามาอยู่ในห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เลยแล้วก็มีการทักทายสบายดีเนาะในการที่ว่าจะมาพร้อมกันในการ
1: ที่จะเกี่ยมพร้อมเข้าสู่วาระของกรมประชุมในภาคเช้ามื้อนี้เน
0: า
1: ะก็ถ้าว่าท่านใดที่กำลังขับขี่ยานพาหนะปัจจุบันน
0: ี้
1: จะยังสับสนอยู่ในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือเมืองใหญ่ๆนะก็ให้ระมัดระวังเนาะในการสลุดใช้ถนนคอยไปคอยมาเพราะว่าอุบัติเหตุที่พวกเขาเห็นทุกมื้อเลยเมื่อมื้อใดมาเมื่อใดสามหนทางนี่ก็คือว่าเห็นเกือบว่าทุกเส้นทางมักเกิดอุบัติเหตุกันย้อนว่าความประมาทของนักขับขี่อะไรเน
0: า
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องได้มีสติระมัดระวังคอยไปคอยมาเนาะเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามมาแหละ
1: เจ้าเพราะเขาจะทบทวนอีกทีนึงว่าตอนเช้ามื้อนี้ในกล่องประชุมมื้อนี้เพิ่นจะได้มีการรายงานเวียกงานอันใดกันแด่
0: เจ้าซึ่งในตอนเช้ามื้อนี้เนาะตามเวลาเนาะจะแม่นท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การตรวจสอบแห่งราชจะได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับเวียกงานขององค์การตรวจสอบแห่งราชเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025และองค์การตรวจสอบแห่งรัฐและต่อจากนั้นท่านวันไซพงสวรรค์ประธานองค์การตรวจการแห่งรัฐก็จะได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับเวียกงานขององค์การตรวจการแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027
1: เจ้าหลังจากนั้นท่านจันทบุญสุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินต่างนาคณะประจำสภาแห่งชาติก็จะอ่านบทประกอบคำเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกวดกาองค์การตรวจสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐ หลังจากนั้นจะมีการเจาะจิ้มและให้ทิศซีน้ำในการค้นคั่วประกอบความเห็นโดยเมนทานประธานกองประชุมและหลังจากนั้นบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็จะประกอบความเห็นต่อบริงานของการกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐ
0: เจ้า
1: ท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้สิว่าสมาชิกสภาแห่งชาติทั้งหมดนี่มี175ท่านเข้าห้องประชุมการที่ว่ามีนา158ท่านฉะนั้นต่อไปนี้พอจะนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดเสียงกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติจากสภาแห่งชาติสถานฟังได
2: ้ชาติที่เคารพนับถืออย่างสูงบรรดาท่านคณะประธานที่นับถือท่านประธานองค์การกฎการแห่งรัฐท่านประธานองค์การกฎสอบแห่งรัฐที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติที่นับถือโดยปฏิบัติตามเวลากองประชุมในตอนเช้ามื้อนี้พวกเฮาจะได้รับฟังการรายงานและการประกอบคำเห็นต่อเวียกงานองค์การกฎสอบแห่งรัฐและองค์การกฎกาแห่งรัฐต่อไปขอเห็นเชิญท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ประธานองค์การกฎสอบแห่งรัฐขึ้นเสนอบทรายงานขององค์การกฎสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027บทรายงานการกฎสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐใช้เวลา30นาทีขอเชิญ

ียนท่านสอนไซสิพันดอนประธานสภาแห่งชาติที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านคณะประธานท่านประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐที่เคารพอย่างสูงบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกรัฐบาลแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกองประชุมที่นับถือและหักแพงโดยได้รับอนุญาตจากประธานกองประชุมข้าพเจ้าในนามประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐขอรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐประจำปี2016การแก้ไขผลการกวดสอบประจำปี2016และแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2017ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ภาคที่1สรุปแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016การเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐประจำปี2016โดยรวมแล้วแม้นมีทางกาลโอกาสและสิ่งท้าทายอันเกิดจากสภาพการที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและสากลซึ่งมีการผันแปรไปอย่างสับสนถึงอย่างไรก็ตามภายใต้การนำพาสีนำของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลและการประสานสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นรวมทั้งการสนับสนุนของบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์และคู่ร่วมพัฒนาได้เหตุให้การเคลื่อนไหวเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐบรรลุผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีโครงประกอบต้นตอของบทรายงานของข้าพเจ้ามีดังนี้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปี2016รายงานเกี่ยวกับการดำเนินเวียกงานกวดสอบและการแก้ไขผลการกวดสอบและเสนอทิศทางแผนการสำหรับปี2017และพร้อมนั้นก็มีขอเสนอจำนวนหนึ่งรวมแม่งหนึ่งสรุปการเคลื่อนไหวปี2016ข้อหนึ่งผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจุดสุมในปี2016องค์การกวดสอบแห่งรัฐได้สำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจุดสุมดังนี้หนึ่งได้ค้นคว้าสร้างและปรับปรุงนิติกรรมจำนวน16ฉบับเพื่อรับใช้การเคลื่อนไหวเวียกงานวิชาเฉพาะกวดสอบและการประสานสมทบในการแก้ไขผลการกวดสอบ2ได้สร้างนักกวดสอบขันหนึ่งได้จำนวน66คนสอบเสียงคัดเลือกนักกวดสอบขันหนึ่งเพื่อดำเนินขั้นตอนในการสร้างเป็นนักกวดสอบขันสองได้จำนวน21คนสำเร็จตามแผนปี3ได้สำเร็จการฝึกอบรมครูฝึกได้จำนวน67คนจัดตั้งการยกระดับและฝึกอบรมนักกวดสอบอยู่ภายในและต่างประเทศได้27ครั้งและมีผู้เข้าร่วม137เถือคนในบรรดาหัวข้อต่างๆเป็นต้นการยกระดับทักษะการหันเป็นทันสมัยการแก้ไขผลการกวดสอบความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจการกวดสอบการเก็บรายหับสวยสะอากรภาษีและหัวข้อสำคัญต่างๆ 4. ได้ร่วมมือกับองค์การกวดสอบแห่งรัฐสสเวียดนามสปจีนกัมพูชามองโกเลียญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียสถาบันกวดสอบสูงสุดอาเซียนสถาบันกวดสอบสูงสุดอาเซียนและองค์การกวดสอบสูงสุดสากลลงลึกปรึกษาหารือและเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับวิชาเฉพาะกวดสอบเป็นต้นการพัฒนาเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐกลไกการเข้าถึงข้อมูลทางด้านการเงินของรัฐและการกวดสอบการสร้างแผนงบประมาณแห่งรัฐรวมทั้งการขุดค้นแห่ธาตุข้อ2น้อยด้านอ่อนและข้อคงค้างเคียงคู่กับด้านดีผลสำเร็จที่กล่าวมาข้างเทิงนั้นองค์การกวดสอบแห่งรัฐก็ยังมีจุดอ่อนข้อคงค้างที่จะต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขในตัวหน้าดังนี้1การค้นคว้าสร้างและพันขยายนิติกรรมใต้กฎหมายบางอันยังสักซ่าใช้เวลายาว2การหันเป็นทันสมัยเวียกงานกวดสอบยังมีข้อจำกัดทางด้านจำนวนบุคลากรที่ชำนาญด้านไอทีการพัฒนาระบบและอุปกรณ์รับใช้ใช้งบประมาณหลายการวางแผนพัฒนาและหันเวียกงานกวดสอบเป็นทันสมัยอย่างศักดิ์ศรี 3. องค์การกวดสอบแห่งรัฐได้มีการผัวพันร่วมมือกับองค์การกวดสอบสากลและภาคพื้นในหลายประเทศหลายหัวข้อวิชาเฉพาะแต่การค้นคว้าเพื่อนำเอาบทเรียนที่ก้าวหน้ามานำใส่ยังเห็นได้ซ่าโดยเฉพาะการหันมานำใส่ AIรูปแบบ2การเคลื่อนไหวกวดสอบประจำปี2016ผ่านการติดตามสุงยู่การกวดสอบขึ้นในการแก้ไขผลการกวดสอบปี2016
ซึ่งเป็นการติดตามการปฏิบัติมติเลขที่173สพส.โดยเฉพาะในปัญหาที่ติดพันกับเงินที่กวดสอบเห็นเพิ่มนี่ต้องหับช่วยสาอากรนี่ต้องหับทรัพย์สินค่าเช่าสัมปทานรายรับที่เป็นฐาแห่งบ่มซ่อนจากบรรดาวิสาหกิจธนาคารกิจการเช่าสัมปทานและการขุดค้นแห่ธาตุที่ยังบ่ทันเก็บได้บ่ทันได้เก็บหรือเก็บในอัตราต่ำกว่ากฎหมายและระเบียบการกำหนดไว้เฮ็ดให้รัฐเสียผลประโยชน์ซึ่งการแก้ไขผลการตรวจสอบมีความคืบหน้าดังนี้1อยู่ในขงเขตงบประมาณรัฐปัญหาที่ต้องได้แก้ไขรวมมีรายรับรายจ่ายที่ตรวจสอบเห็นนี่ต้องได้ครับนี่ต้องรับจากส่วยสาอากรนี่ต้องรับทรัพย์สินรัฐค่าทรัพยากรเงินปันผลเงินรักษาไว้ในบัญชีล่อถ่าและปัญหาอื่นๆรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,124 ตื้อกีบและ25.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนั้นแก้ไขได้จำนวน 5,577 ตื้อกีบและ3ล้าน 700,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 38% ของจำนวนที่ต้องแก้ไขยังข้างจำนวน 8,547 ตื้อกีบและ 21.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 61.5% ของตัวเลขรวมข้างทั้งข้อ1น้อยปัญหาที่ได้รับการแก้ไขสามารถแก้ไขหรือแหล่งท่วงเอาเงินจากหนี้ต้องรับมอบเข้างบประมาณรัฐจำนวน 3,417 ตื้อกีบและ3.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2. สามารถสะสางรายรับรายจ่ายที่กวดเห็นเพิ่มเงินล่วงหน้าในระบบค้างเงินและปัญหาอื่นโดยการจดทับจดจ่ายจำนวน 2,159 ตื้อกีบปัญหาที่ยังบ่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ยังบ่ได้รับการแก้ไขรวมเป็นเงิน 8,547 ตื้อกีบและ 21.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ2ปัญหาคงค้างที่ติดพันกับความรับผิดชอบและมติของสภาแห่งชาติเลขที่173สปส.ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขมีทั้งหมด7มาตรการติดพันกับ6กระทรวงและ2แขวงเป็นต้นการแก้ไข2โครงการก่อสร้างอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำมูลค่า 60.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ2การเก็บกำและจัดฐานข้อมูลการเก็บพันธะสัญญาสัมปทานอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวง3การวัดแท่งเนื้อที่ดินสัมปทานบ่อแฮหินประเสริฐ 1,700 เฮกตาร์เพื่อเป็นบ่อนเอียงในการเก็บค่าเสาสัมปทาน4การดัดแก้สัญญาสัมปทานการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าขนาดน้อยจำนวน14โครงการ5การสร้างสัญญาเสาสัมปทานที่ดินปลูกยางพาราปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตสนามกอล์ฟ6การปรับปรุงกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างกฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างหัวหน่วยราคาก่อสร้างและดำรัสว่าด้วยการปรับหมายต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับแห่ธาตุ2โครงเขตเงินกู้ยืมและสวยเรือล่าปัญหาที่ต้องได้แก้ไขรวมมีการเก็บเงินคืนจากการจ่ายเงินเกินระเบียบและบ่มีเอกสารยั่งยืนการมอบอากรมูลค่าเพิ่มอากรรายได้การมอบคืนจากการจ่ายซ้ำซ้อนไล่หับจากการจดทะเบียนเอกสารการสังรวมมูลค่าต้นทุนทรัพย์สินคงทีเข้าในบทสรุปบัญชีและปัญหาอื่นๆรวมเป็นเงิน 81.6 ตื้อกีบในนั้นแก้ไขได้จำนวน 52.1 ตื้อกีบเท่ากับ 64% ของจำนวนที่ต้องได้แก้ไขยังข้าง29%ข้อ2ปัญหาที่ยังแก้ไขบ่ได้บ่ขาดตัว1มีเก้าโครงการของ3กระทรวงโยธากสิกรรมและสาธายังบ่ทันได้แก้ไขการบันทึกทรัพย์สมบัติคงทีการเก็บเงินคืนที่ใช้จ่ายบ่ถูกต้องตามระเบียบการการเล็งท่วงการมอบอากรและค่าธรรมเนียมข้อ2มี3โครงการของ2กระทรวงกสิกรรมและสาธารณสุขยังบ่ได้กวดกาความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อ3คงเขตวิสาหกิจ
ปัญหาที่ต้องได้แก้ไขอยู่ในโคเขตวิสาหกิจรวมมีการมอบอากรกำไรอากรรายได้อากรมูลค่าเพิ่มการเล็งท่วงหนีต้องหับการสะสางหนีต้องทรงการสังรวมรายหับมูลค่าต้นทุนสมบัติคงที่เข้าในเอกสารรายงานการเงินรวมเป็นเงิน 1,963 ตื้อกีบในนั้นแก้ไขได้จำนวน 1,760 ตื้อกีบเท่ากับ 89% ของจำนวนที่ต้องได้แก้ไขยังข้างจำนวน 202.5 ตื้อกีบก็32ปัญหาที่ยังบ่ได้รับการแก้ไขยังมี13วิสาหกิจบ่ได้มอบอากรและพันธะอื่นๆเข้างบประมาณแห่งรัฐจำนวน15ตื้อกีบมี2วิสาหกิจยังบ่ได้บันทึกรายรับหนี้ต้องรับเข้าในเอกสารรายงานการเงินมี12วิสาหกิจยังบ่ได้กวดกาความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและการกู้ยืมเงินโดยบ่ได้ผ่านการเห็นดีจากสภาบริหารข้อ4ของเขตธนาคารปัญหาที่ต้องได้แก้ไขในคงเขตธนาคารรวมมีการเก็บกู้คืนเงินที่ปล่อยกู้เกิน 25% ของทุนสั้นหนึ่งเงินที่ได้จ่ายแทนบริษัทจากการค้ำประกันสัญญาการมอบอากรมูลค่าเพิ่มอากรกำไรการติดตามการปฏิบัติเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ของธนาคารแห่งสปป.ลาวและปัญหาอื่นๆรวมเป็นเงิน 14,345.5 ตื้อกีบในนั้นแก้ไขได้จำนวน 3,853 ตื้อกีบเท่ากับ 26.8% ของจำนวนที่ต้องได้แก้ไขและยังข้างจำนวน 10,452 ตื้อกีบเท่ากับ 75.2% ข้อ2ปัญหาที่ยังบ่ได้รับการแก้ไขการเก็บกู้เงินคืนที่จ่ายแทนบริษัทจากการค้ำประกันสัญญาการเก็บกู้ต้นทุนและดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ของลูกค้าที่ธนาคารได้ปล่อยกู้เกินทุนชั้นหนึ่งยังบ่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรสังรวมแล้วการแก้ไขผลการตรวจสอบในปี2026ตามมติ173สปส.มีความคืบหน้าในระดับที่ดีขึ้นเห็นได้บางหัวหน่วยได้เอาใจใส่แก้ไขผลการตรวจสอบโดยเฉพาะกระทรวงการเงินได้ค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายเซ็นกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยทุนของรัฐได้แต่งตั้งคณะลงแก้ไขตามผลการตรวจสอบอยู่บรรดาแขวงในการเก็บกู้หนี้ต้องรับและสะสางบัญชีล่อถ่าอยู่ในระบบคลังเงินมีความคืบหน้าดีขึ้นเท่าละเก่าขอสาเหตุที่พาให้การแก้ไขผลการตรวจสอบเหตุใดน้อยมีดังนี้โดยพื้นฐานกฎหมายดำรัสมติคำสั่งและนิติกรรมใต้กฎหมายมันได้กำหนดอย่างละเอียดครบถ้วนแล้วแต่การค้นคว้าเสื่อมซึมและจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมดังกล่าวนั้นยังบ่ทันเข้มงวด 2. การคุ้มครองเป้าหมายถูกตรวจสอบยังบ่มีกลไกติดตามสุกยู่การแก้ไขผลการตรวจสอบที่เป็นระบบขาดการประเมินและรายงานเป็นแต่ละระยะบ่มีการกำหนดตัวเสียวัดทางด้านเวลาและอัตราส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขผลการตรวจสอบเป็นแต่ละกรณีเพื่อติดตามสุกยู่และกวดคืนปัญหาคงค้าง 3. ความรับผิดชอบความเป็นเจ้าการของคณะผักคณะนำองค์การคุ้มครองเป้าหมายถือตรวจสอบยังบ่ทันสูงยังถือเบาต่อการนำพาการแก้ไขผลการตรวจสอบการปฏิบัติมาตรการทั้งวินัยทั้งแพงทั้งอาญาต่อผู้ละเมิดยังเห็นได้หน่อยบางกรณีก็บ่ได้มีการพิจารณาแก้ไขตามระเบียบและกฎหมายโรแมง3การตรวจสอบประจำปี2026ในปี2026องค์กรตรวจสอบแห่งรัฐมีแผนตรวจสอบทั้งหมด147เป้าหมายปฏิบัติสำเร็จแล้วจำนวน105เป้าหมายเท่ากับ 71.4% ของแผนการตรวจสอบทั้งหมดส่วน42เป้าหมายแม้นอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบคาดว่าจะปฏิบัติสำเร็จตามแผนในเดือนตุลา2026นี้ทั้งนี้ก็ย้อนว่ากองประชุมสภาแห่งชาติสุดปัจจุบันนี้แม้นเปิดขึ้นก่อนกำหนดปกติจังสั้นเวียกงานขององค์การตรวจสอบก็จึงบ่ทันได้สำเร็จตามแผนการแต่ก็ถือว่าดำเนินไปตามแผนปกติการตรวจสอบอยู่ในคมเก็บงบประมาณแห่งรัฐ1ด้านรายรับงบประมาณตรวจสอบเห็น
เพิ่มไล่หับและหนีต้องหับจำนวน 7,339 ตื้อกีบซึ่งต้องได้ปฏิบัติมาตรการเร่งท่วงและมอบเข้างบประมาณแห่งรัฐไล่หับและหนีต้องหับดังกล่าวประกอบมีเงินไล่หับวิชาการค่าเสาสัมปทานเงินระดมเงินอากรจากการไล่เลี้ยงเงินช่วยเหลือและระดม 2. ยังมีสภาพข้างสาสางและจัดสรรเงินในบัญชีล่อถาบัญชี4712,000และบัญชี547จำนวน 3,255.5 ตื้อกีบสาเหตุแมนอยู่ในระยะการหันเป็นทันสมัยในการถือบัญชีและจดกายด้านบัญชียังบ่ทันสมบูรณ์ข้อ3โอกาสตรวจสอบแห่งรัฐได้ดำเนินการตรวจสอบลงเลิกการมอบพันธะอากรและพันธะการแจ้งมอบพบเห็น10แขวงเก็บพันธะอากรและค่าธรรมเนียมบ่ครบถ้วนซึ่งต้องได้เก็บเพิ่มจำนวน 54.4 ตื้อกีบและ959,000ดอลลาร์สหรัฐ 4. การคุ้มครองขาบินผ่านมีการชำระผ่าน4ธนาคารซึ่งบ่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้มีเพียง2ธนาคารจำนวน 22.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐและการชำระค่าบินผ่านบ่ครบถ้วนจำนวน10ล้าน 123,000 ดอลลาร์สหรัฐหากกวดเห็น223โครงการขุดค้นแห่ธาตุเกินเนื้อที่ที่ได้รับอนุญาตสัมปทานการกำหนดอัตราค่าเสาสัมปทานต่ำกว่าระเบียบการที่ได้กำหนดบ่มีสัญญาทำสัมปทานบ่ได้วางเงินค้ำประกันบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการปิดบ่อบ่มีใบอนุญาตขุดค้นใบอนุญาตขุดค้นหมดอายุซึ่งต้องได้กิจไหลมอบพันธะเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 1.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ3.77 ตื้อกีบซึ่งเกิดจากการคุ้มครองติดตามกฎกาบ่เข้มงวดการกำหนดอัตราในสัญญาบ่ไปตามระเบียบการที่กำหนดไว้ 6. การตรวจสอบการคุ้มครองการจัดเก็บรายหับจากเขื่อนไฟฟ้าการคุ้มครองการเขื่อนไฟฟ้ายังบ่ทันเป็นระบบหัดกุมการติดตามกวดกาบ่เข้มงวดเฮ็ดให้เสียรายหับอย่างมหาศาลดังนี้กวดสอบเห็นเขื่อนไฟฟ้าขันศูนย์กลางและท้องถิ่นจำนวน20เขื่อนข้างมอบและมอบค่าภาคหลวงบ่ครบถ้วนจากการขายพลังงานไฟฟ้าจำนวน 20.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ5.81ตื้อกีบเขื่อนไฟฟ้าจำนวน5เขื่อนที่ได้ดำเนินการผลิตและขายพลังงานไฟฟ้าฮอดปี2025มีมูลค่าการขายจำนวน 5,232 ตื้อกีบยังบ่ได้เซ็นสัญญาสัมปทานเฮ็ดให้บ่มีบ่อนอิงในการขิดไล่เพื่อเก็บค่าภาคหลวงและพันธะอื่นๆเข้างบประมาณแห่งรัฐถือว่ายังบ่ได้เก็บเขื่อนไฟฟ้า2เขื่อนขันท้องถิ่นคุ้มครองที่ได้ดำเนินการผลิตและขายพลังงานไฟฟ้าแต่ปี2021หา2025จำนวน 66.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐขันแขวงเซ็นสัญญายกเว้นการเก็บค่าภาคหลวงเฮ็ดให้รัฐบาลเสียผลประโยชน์จำนวน 3.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐเขื่อนไฟฟ้า9เขื่อนยังขาดหมอกค่าเสาและสัมปทานที่ดินจากเขื่อนไฟฟ้าจำนวน 192,000 ดอลลาร์สหรัฐ7. กวดสอบเห็นการจัดเก็บรายหับจากกิจการโทรคมบ่ครบถ้วนจำนวน 7.19 ตื้อกีบย้อนกระทรวงที่รับผิดชอบบ่ได้ลงกวดกาไล่เลี้ยงรายหับที่ต้องมอบตัวจริงนำผู้ประกอบการ2ด้านรายจ่ายงบประมาณกวดสอบเห็นรายจ่ายนอกแผนงบประมาณแห่งรัฐเข้าในเวียงงานบริหารปกติจำนวน 78.26 ตื้อกีบ2กวดสอบเห็นการนำใช้เงินเกินแผนปี2024บ่ถูกเป้าหมายและบ่ถูกตามเงื่อนไขการชำระจำนวน 12.97 ตื้อกีบ 3. กวดสอบเห็น4โครงการลงทุนของรัฐมีนาเวียกบ่ได้จัดตั้งปฏิบัติและกิจไหลบริมาณนาเวียกตัวจริงมูลค่า 3.6 ตื้อกีบซึ่งยังบ่ได้หักมูลค่าดังกล่าวออกจากแผนลงทุนของรัฐ 4. กวดสอบเห็น1โครงการมีมูลค่าก่อสร้าง 153.42 ตื้อกีบซึ่งสูงกว่าราคากลางถึง 57.82 ตื้อกีบขอโครงเกตโครงการเงินกู้ยืมและช่วยเหลือล่าการคุ้มครองเ
งินกู้ยืมและสวยเหลือล่าขาดความเป็นเจ้าการและระบบควบคุมภายในของโครงการยังบ่หัดกุมจึงเกิดมีสภาพเซ็น1กวดสอบเห็น3โครงการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินบ่สอดคล้องกับระเบียบการจ่ายเกินสัญญาที่ได้กำหนดเบิกจ่ายน้ำมันค่าผักเช่าเกินระเบียบการจ่ายซ้ำซ้อนและจ่ายซ่อมแปลงบ่ถูกเป้าหมายรวมเป็นเงิน 1.37 ตือกีบ2กวดสอบเห็น3โครงการมอบอากรมูลค่าเพิ่มอากรกำไรบ่ครบถ้วนจำนวน3ตือกีบ3กวดสอบเห็น4โครงการจ่ายเงินเกินหน้าเวียกบ่ได้ปฏิบัติและปฏิบัติบ่ครบถ้วนปฏิบัติโครงการศักษาบ่ได้นำสัญญาหับเหมาก่อสร้างและสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาไปจดทะเบียนเอกสารซึ่งต้องได้ปรับใหม่และเก็บกู้คืนเงินเข้างบประมาณแห่งรัฐจำนวน 153.9 ล้านกีบขอคอของเขตวิสาหกิจ1กวดสอบเห็น8วิสาหกิจมอบอากรรายได้อากรมูลค่าเพิ่มอากรกำไรเงินปันผลจากกำไรสุทธิและค่าปรับใหม่บ่ครบถ้วนจำนวน 13.88 ตือกีบ2กวดสอบเห็นวิสาหกิจรวมทื่นระวังรัฐเอกชนบริษัทท่องเที่ยววัฒนธรรมมหาชนได้กู้ยืมเงินจากบริษัทเอกชนจากบุคคลเป็นจำนวนเงิน 38.22 ตือกีบและเอาไปปล่อยกู้ต่อจำนวน 10.87 ตือกีบและนำใส่ภายในจำนวน 17.35 ตือกีบโดยบริษัทอนุญาตจากกระทรวงการเงินและบสคกับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจของงอของเขตธนาคาร1กวดสอบเห็น2ธนาคารคือธนาคารการค้าต่างประเทศและธนาคารส่งเสริมกสิกรรมมอบอากรกำไรบ่ครบถ้วนจำนวน 5.24 ตื้อกีบซึ่งเกิดจากการลงบัญชีและการนำใส่ใบเก็บเงินบ่ครบถ้วน2กวดสอบเห็น1ธนาคารมอบอากรรายได้และอากรมูลค่าเพิ่มบ่ครบถ้วนจำนวน1ตื้อกีบ3กวดสอบเห็นธนาคาร2แห่งบ่เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมีการอนุมัติเงินกู้จำนวน25สัญญาเกินเพดาน 25% ของทุนสั้นหนึ่งเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 8,446 ตื้อกีบโปรแมง2ตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐปี2025ด้านรายรับงบประมาณประจำปี2025ตามแผนการแม่นวางไว้69,800ตือกีบปฏิบัติได้จำนวน 79,852 ตือกีบเกินแผน 10,052 ตือกีบเท่ากับ 14.4% ของแผนการกวดสอบเห็นเพิ่ม 189.73 ตือกีบเห็นให้รายรับเพิ่มเป็นจำนวน 80.42 ตือกีบ 80,042 ตือกีบ 2. ดัดรายจ่ายรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ตามแผนแม่นมีจำนวน 82.60 ตื้อกีบปฏิบัติได้ตัวจริง 71,314 ตื้อกีบถือว่าจ่ายลุดแผนจำนวน 10,745 ตื้อกีบเท่ากับ 13% ของแผนการกวดสอบเห็นเพิ่ม 78.33 ตือกีบเหตุใดรายจ่ายเพิ่มเป็นจำนวน 71,392 ตือกีบ 3. การดุลเดียงงบประมาณแห่งรัฐแผนขาดดุลที่ว่างไว้แมน 12,260 ตือกีบปฏิบัติได้ตัวจริง 8,538 ตือกีบกวดสอบเห็นรายรับเพิ่ม111.4 ตือกีบในนั้นรวมกันดุลเดียงจำนวน 8,649 ตือกีบเหตุให้ตัวเลขขาดดุลลดลงจากแผนรายรับที่คาดคะเนไว้ข้อ5โรแมง5มาตรการแก้ไขผลการตรวจสอบต่อกับปัญหาคงค้างที่ได้กำหนดในมติ173สพส.ลงวันที่21พฤศจิกายน2025เสนอให้บรรดาหัวหน่วยงบประมาณขั้นสูงกลางและท้องถิ่นสืบต่อแก้ไขอย่างเข้มงวดในนั้นคงเขตงบประมาณแห่งรัฐมี21มาตรการเกี่ยวข้องกับ17แขวง
นครและนครหลวงเวียงจันทร์และ7กระทรวงองค์การของเขตเงินกู้ยืมและช่วยเหลือล่ามี6มาตรการของเขตวิสาหกิจมี9มาตรการและของเขตธนาคารมี5มาตรการขอมาตรการแก้ไขผลการตรวจสอบประจำปี2025ซึ่งตรวจสอบในปี2026มาตรการรวม1ให้กวดกาความผิดชอบทางด้านการเมืองต่อการจัดตั้งนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการละเมิดตามผลการตรวจสอบอย่างเข้มงวด2ให้ถือเอาการแก้ไขผลการตรวจสอบเป็นบ่อนเองและเงื่อนไขในการตีราคาประเมินผลงานหรือปฏิบัตินโยบายต่อการจัดตั้งและพนักงานราชการศึกษาอบรมกล่าวเตือนลงวินัยให้ใส่แทนค่าเสียหายปรับไหมและดำเนินตามกระบวนการยุติธรรม3ให้หัวหน่วยให้หัวหน้าองค์การคุ้มครองเป้าหมายและเป้าหมายถูกตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขผลการตรวจสอบรับผิดชอบต่อผลสำเร็จและขอคงค้างในการจัดตั้งของตนอย่างเต็มส่วนมาตรการเฉพาะสำหรับแต่ละของเขต1เสนอให้กระทรวงการเงินปฏิบัติมาตราปฏิบัติตาม8มาตรการเช่นให้สั่งมอบเงินสดและเงินฝากเข้าเป็นรายรับงบประมาณ2ให้ทวงเอาเงินจากหนี้ต้องรับช่วยสหกรณ์ทรัพย์สินและหนี้ต้องรับอื่นๆ3สั่งมอบเงินในบัญชีเงินฝากในระบบบัญชีในระบบการเงินบัญชี471เข้างบประมาณแห่งรัฐสะสางเงินในบัญชีรอถาบัญชี547ตามการหักหลบงบประมาณแห่งรัฐ5หักเงินรายจ่ายนอกแผนและหักเงินรายจ่ายนอกแผนออกจากแผนงบประมาณแห่งรัฐ6สั่งบัญชีติดตามรายรับค่าภาคหลวงให้มีความครบถ้วนและชัดเจน7เร่งทวงค่าภาคหลวงที่บ่ครบถ้วนจากบริษัทเขื่อนไฟฟ้าจากขันศูนย์กลางและขันท้องถิ่น8เร่งทวงค่าเสาสัมปทานที่ดินให้ครบถ้วน2ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าปฏิบัติ3มาตรการ 1ให้กวดกายั่งยืนเนื้อที่สัมปทานที่ดินนำไส้เกินและการมอบค่าเสาสัมปทาน2สั่งบัญชีติดตามเขื่อนไฟฟ้าและสัญญาสัมปทานของเขื่อนไฟฟ้า3ให้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเร่งท่วงและออกใบเก็บเงินให้2บริษัทบริษัทลาวโทรคมและเบสเทเลคอมมอบรายรับ 1% จากบ่วงรายรับทางกงและค่าหักษาความปลอดภัยให้ครบถ้วน4ให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งปฏิบัติ2มาตรการคือแจ้งให้สายการบินก่อนโอนค่าบินผ่านน่านฟ้าต้องรวมศูนย์อยู่2บัญชีสิกำหนดไว้เท่านั้นบ่ให้เอาไปผ่านบัญชีอื่น2ให้ออกใบแจ้งนี้และให้มอบค่าธรรมเนียมการโอนให้ครบถ้วน5ให้11แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ปฏิบัติ10มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาคงค้างที่กำหนดซึ่งรายละเอียดก็มีอยู่ในเอกสารฉบับเต็มทั้งหมดละจากสารข้าพเจ้าจะบ่สามารถอ่านหมดย้อนเวลามีจำกัดสำหรับของเขตเงินกู้ยืมและช่วยเหลือล่าให้4กระทรวงมีกระทรวงเกษตรกรรมกระทรวงโยธากระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหามาตรการเกี่ยวกับการเอาสัญญาไปจดทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนศาลให้เก็บเงินเบิกจ่ายเงินบ่สอดคล้องตามระเบียบการและเกินสัญญาให้มอบเงินอากรกำไรและอากรมูลค่าเพิ่มและให้เก็บคืนเงินรายจ่ายเกินหน้าเวียกที่บ่ได้ปฏิบัติของเขตวิสาหกิจให้กระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงโยธาและกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าปฏิบัติ8มาตรการให้มอบอากรกำไรจากเงินปันผลและที่เป็นผลประโยชน์เป็นเงินและเป็นวัตถุให้มอบอากรมูลค่าเพิ่มและค่าปรับไหมให้กวดคืนการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิบัติระเบียบวินัยตามแต่ละกรณีให้มอบอากรมูลค่าเพิ่มจากการบ่อน้ำใสใบบินอากรให้มอบอากรกำไรจากรายจ่ายที่บ่ได้รับการอนุญาตทางด้านช่วยสหกรณ์และให้กวดคืนการดำเนินการกู้ยืมและปล่อยกู้ยืมต่อเพื่อยังยืนความโปร่งใสและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดคงเขตธนาคารให้หาธนาคารปฏิบัติ4มาตรการ
คือให้กวดคืนสภาพการปฏิบัติเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ที่ปล่อยเกิน 5% ของทุนชั้นหนึ่งและให้มอบอากรกำไรจากผลประโยชน์เป็นเงินและวัตถุและให้มอบอากรมูลค่าเพิ่มที่กวดเห็นเพิ่มจากการซื้อทรัพย์สินขอเสนอขององค์การตรวจสอบซึ่งเป็นรูปแบบสุดท้ายของบทรายงานข้าพเจ้านี้ขอเสนอดังนี้เพื่อเฮ็ดให้การคุ้มครองรายรับงบประมาณมีประสิทธิภาพเข้มงวดและครบถ้วนการคุ้มครองรายจ่ายให้มีความประหยัดมีประสิทธิภาพองค์การตรวจสอบแห่งรัฐมีข้อเสนอดังนี้1เสนอให้บรรดากระทรวงองค์การองค์การปกครองท้องถิ่นและเป้าหมายถือตรวจสอบแต่งตั้งคณะรับผิดชอบเพื่อติดตามสุกยู่และรายงานความคืบหน้าการแก้ไขผลการตรวจสอบเป็นแต่ละระยะพร้อมทั้งกำหนดแผนการแก้ไขและเวลาสำเร็จให้ชัดเจนโดยมีการติดตามอย่างเป็นระบบจากสภาแห่งชาติและสภาประชาชนแขวง2การแก้ไขหนี้คุ้มเครือที่แก่ยาวมาหลายปีให้ดำเนินขั้นตอนอย่างครบถ้วนและชัดเจนตามบัตร9ที่องค์การตรวจสอบได้เสนอคือบัตร9ที่1ให้คะแนนการเกี่ยวข้องจะแยกข้อมูลให้แจ้งและชัดเจนอันใดเป็นหนี้ปกติหนี้ท่วงยากและหนี้เสียบัตร9ที่2ประกอบเอกสารหลักฐานตามข้อมูลที่แยกได้เพื่อยังยืนสถานะเป็นหนี้เสียและหนี้ท่วงยากบัตร9ที่3ขั้นศูนย์กลางคุ้มครองให้เสนอผ่านกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวมเสนอต่อรัฐบาลแล้วเสนอถึงคณะประจำสภาแห่งชาติหรือสภาแห่งชาติพิจารณาขั้นแขวงนครหลวงคุ้มครองแม่นให้คะแนนการเกี่ยวข้องเสนอถึงประธานปกครองแขวงเพื่อสังรวมเสนอต่อสภาประชาชนแขวงนครหลวงพิจารณาตามระบบกฎหมายและให้แต่ละภาคส่วนเป็นเจ้าการประสานสมทบกับองค์การตรวจสอบแห่งรัฐในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าผ่านมาก็มีหลายภาคส่วนว่าบ่มีข้อมูลครบถ้วนแต่บ่ค่อยมีภาคส่วนใดมาพัวพันเพื่อขอข้อมูลนำองค์การตรวจสอบแห่งรัฐเนาะอันนี้ขอให้เพิ่มทวีการประสานสมทบเสนอให้กระทรวงยุติธรรมสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกวดคืนนิติกรรมใต้กฎหมายจำนวนหนึ่งที่สร้างขึ้นขัดกับรัฐบัญญัติว่าด้วยการสร้างนิติกรรมซึ่งเหตุให้รัฐเสียผลประโยชน์ถ้าจำเป็นก็ต้องลบล้างหรือปรับปรุงให้เหมาะสม4ให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้มงวดและเด็ดขาดในการคุ้มครองธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินให้ไปตามระเบียบกฎหมายและหลักการสากลอย่างเข้มงวดเป็นต้นการปล่อยสินเชื่อการคุ้มครองสินเชื่อและการคุ้มครองหนี้บ่เกิดดอกออกผล NPL 5เพื่อให้เวียกงานงบประมาณแห่งรัฐมีบัตร9ใหม่ที่ตั้งหน้าและยืนยงเสนอให้รัฐบาลและสภาแห่งชาติพิจารณาสร้างแผนงบประมาณที่สมดุลพร้อมนั้นเงินที่เก็บได้เกินแผนรายรับในแต่ละปีควรนำมาดุลเดียงเหตุให้งบประมาณสมดุลก่อนถ้ามีเงินเหลือจึงนำไปใส่ในจุดประสงค์อื่นซึ่งในครั้งนี้ทางรัฐบาลก็ได้มีสองความคิดเนาะตามข้าพเจ้าเบิ่งนี่อยู่ในบางเอกสารอยู่ในการรายงานก็เสนอแผนงบประมาณขาดดุลแต่อยู่เอกสารฉบับสุดท้ายที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในมือเดียวนี้แม้นเป็นแผนงบประมาณที่สมดุลก็ในทัศนะทางด้านวิชาการขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐก็อยากให้พวกเฮาสู่ส้นสร้างแผนงบประมาณที่เกินดุลและสมดุลอย่างหน่อยเพราะว่าพวกเฮาอยู่ในสภาพแผนงบประมาณขาดดุลมานี่หลายปีต่อเนื่องถ้าเทียบใส่ภาระต่างๆพวกเฮาโดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของหนี้สาธารณะต่อ GDP แล้วเห็นว่าการสืบต่อเหตุแผนงบประมาณขาดดุลของพวกเฮานี่จะสร้างผลเสียหายในระยะยาวเสนอให้องค์การแก้ไขผลการตรวจสอบถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการประเมินผลการนำพาผู้บริหารในแต่ละบอน7เสนอให้เอาเวียกงานตรวจสอบและการแก้ไขผลการตรวจสอบเข้าเป็นหัวข้อหนึ่งของการปรึกษาหารือในกองประชุมคณะรัฐบาลก็คือกองประชุมขององค์การปกครองแขวงและก็ถ้าเป็นไปได้นี่ให้เอาเขาเป็นหลักสูตรวิชาหนึ่งอยู่ในการสอนทฤษฎีการเมืองในแต่ละระดับ8สำหรับปี2027องค์การตรวจสอบแห่งรัฐเสนอรัฐบาลอนุมัติงบประมาณเพื่อนำใส่เขาในเวียกงานตรวจสอบและการแก้ไขผลการตรวจสอบให้เพียงพอและทันเวลา
พร้อมกันนั้นก็ให้สืบต่อช่วยแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่บ่อนเฮ็ดเวียกพาหนะและอุปกรณ์หับไส้วิชาเฉพาะกวดสอบแห่งรัฐทั้งอยู่ขันศูนย์กลางและอยู่ขันภาคตามการเสนอขององค์การกวดสอบแห่งรัฐการรายงานของข้าพเจ้ามาหอนนี้แม่นสิ้นสุดเพียงเท่านี้ขอขอบใจท่านประธานกองประชุมและขออวยพรให้กองประชุมสมัยสามัญเถือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธี10จงดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามและพร้อมกันนั้นก็เสนอให้บรรดาทานสรรพสิ่งสภาแห่งชาติจงช่วยประกอบคำเห็นให้ทิศให้ทาง4นำเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐของพวกข้าพเจ้าตามควรด้วยขอขอบใจ

ขอบใจท่านเวียงทิวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐต่อไปขอเชิญท่านวันไซฟองสวรรค์ประธานองค์การกฎการแห่งรัฐขึ้นเสนอบทรายงานขององค์การกฎการแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027ใช้เวลา30 นาทีขอเชิญ

ก่อนอื่นขอเรียนท่านสนชัยศรีบันดอนประธานสภาแห่งชาติที่เคารพนับถืออย่างสูงมาตรฐานในคณะประธานมาตรฐานสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือมาตรฐานสมาชิกรัฐบาลที่นับถือทั้งแผ่นทั้งหลายโดยเป็นวัตตามพระบุตรบาทสิทธิ์หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการกฎการรัฐกฎหมายว่าด้วยการต้านการซ่อนบังหลวงและทิศทางแผนการเคลื่อนไหวงานกฎการข้าพเจ้าต่างนาให้องค์การกฎการแห่งรัฐขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่งานในปี2016และเสนอทิศทางแผนการเคลื่อนไหวงานกฎการประจำปี2017ต่อกองประชุมสมัยสมัญเถื่อที่2สภาแห่งชาติคือดังนี้ภาคที่1สรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวงานกฎการเรื่องงานที่ได้จัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานกฎการรัฐในระยะ1ในระยะ9เดือนผ่านมาได้ซุ้มใส่ดำเนินการกฎการตามมติสภาแห่งชาติเลขที่172ลงวันที่21พฤศจิกายน2015คือดังนี้ได้กฎการโครงการลงทุนของรัฐจำนวน58โครงการอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พบเห็นหลายโครงการที่จะตั้งปฏิบัติแต่ปี2015ขึ้นหลังบ่มีบทเสนอโครงการบ่ผ่านการประเมินบ่ผ่านการประมูลจัดซื้อจัดจ้างและบ่ได้วางเงินค้ำประกันสัญญาสัญญาบ่ได้จดทะเบียนศาลและบ่ได้มีการมอบภาพโครงการเอกสารถาวรมีบางโครงการจำนวนหนึ่งการชำระสัดส่วนตัวจริงบ่กุ่งกับบ่ถือกับสัญญาเฮ็ดให้มีการผิดเดียง760ตื้อกว่ากีบและมีสเวทโครงการมูลค่าเกินสัญญาจำนวน276ตื้อกว่ากีบต้องได้หักลบจากมูลค่าของโครงการได้กวดกาเขตพิเศษ4เขตอยู่นครหลวงวิจันทร์ผ่านการกวดกาเห็นว่าการแก้ไขสิ่งกีดขวางการสดเสยให้ผู้กระทบและการออกใบตะดินให้ผู้พัฒนาบางเขตยังบ่ทันสำเร็จมีบางเขตบ่ได้รับการพัฒนาผู้ลงทุนนำทุนส่วนหลายแม่นบ่ได้ผ่านธนาคารแห่งสปปลาวมีบางเขตปฏิบัติพันธะต่างๆบ่ได้ปฏิบัติพันธะต่างๆตามเรียบกฎหมายการกดการการนำเข้าพันธะสุข้าวยกเว้นภาษีอากรและการเสียภาษีอากร 1% เริ่มแต่ปี2019มี9แขวงได้พบเห็นพันธะ141คันอยู่6แขวงที่บ่ที่สัญญาหมดกำหนดบ่ต่อสัญญาบ่ส่งออกรถคืนและค่าและนำใส่บ่ถูกประมาณพบเห็นพาหนะที่บ่มีเอกสารยั่งยืนการนำเข้าและเสียภาษีอากรตามกฎหมายจำนวน310คันกวดการการออกใบตะดินและการเก็บภาษีที่ดินในช่วงระยะ2023หา2024อยู่4แขวงเห็นว่าการเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องงานที่ดินยังบ่ทันกว้างขวางลึกซึ้งการเก็บและรับค่าธรรมเนียมค่าบริการและภาษีที่ดินบ่ได้ตามแผนการคุ้มครองสำนวนเอกสารในระบบข้อมูลบ่ทันรวมศูนย์การเก็บกรรมสถิติตอนดินต่างๆบ่ทันครบถ้วนการกดการการคุ้มครองสนามบินและกะเลขกองจราจรทางอากาศได้ลงเลิกกวดการบรรดาโครงการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2019-2016 มี331สัญญากวดการสำเร็จ148สัญญาอยู่กองคุ้มครองสนามบินมี213สัญญากวดการสำเร็จ66สัญญามี19สัญญานาวเวียกบ่ได้จัดตั้งปฏิบัติแต่ว่าเห็นมูลค่าเกินราคาท้องตลาดกองคุ้มครองสนามบินมี118สัญญากวดการสำเร็จ82สัญญาและมี3สัญญานาวเวียกบ่ได้จัดตั้งปฏิบัติกวดการการคุ้มครองและการนำใช้เงินกู้ยืมของรัฐบาลในรูปแบบ EPC จำนวน89สัญญามูลค่า5ตื้อกว่าดอลลาร์กับ6ตื้อกว่ายวนได้กวดกา11สัญญามูลค่า761ล้านกว่าดอลลาร์
และ1ล้านกว่ายวนบ่ขึ้นกับความที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของแขนงโยธาธิการหรือขนส่งเห็นว่าบริษัทฮาเมาเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวโดยตนเองจึงเฮ็ดให้มูลค่าราคาโครงการสูงเกินความเป็นจริงนอกนั้นยังพบเห็นเงินเหลือจากการจัดตั้งปฏิบัติโครงการจำนวน4 ล้านกว่าดอลลาร์ที่จะต้องได้หักลบจากวงเงินกู้ยืมกฎการการนำเข้าและคุ้มครองธาตุเคมีในช่วงปี 2023-2024 อยู่6แขวงมีบริษัทที่นำเข้าเคมีทั้งหมดแม่น144บริษัทสารเคมีส่วนใหญ่แม่นนำใส่ในคงเขตเกษตรกรรมคงเขตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและคงเขตบ่แฮแต่การติดตามกฎการการคุ้มครองนำเข้าการเคลื่อนย้ายการเก็บรักษาการนำใส่ของภาคธุรกิจและแขนงการเกี่ยวข้องบ่ทันเข้มงวดเฮ็ดให้มีการลักลอบการนำเข้าสารเคมีที่เป็นอันตรายส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแต่กฎการการจ่ายค่าสดเสยผลกระทบจากเคลื่อนแตกสิเปลี่ยนซีนอมเซนอมน้อยจำนวน968ครอบครัวซึ่งบริษัท PNPC ได้อนุมัติเงิน10ล้านกว่าดอลลาร์และได้สำระแล้วค่าสูญเสียแล้วจำนวน955ครอบครัวเท่ากับ97ส่วนหอยและยังเหลือ13ครอบครัวซึ่งจะต้องได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติให้สำเร็จได้กฎการการเช่าสัมปทานที่ดินของรัฐมี700ซาวโครงการเนื้อที่ 137,544 เฮกตาร์ผ่านการกฎกายเห็นว่าสถิติบัญชีโครงการการเช่าสัมปทานของคณะกรรมการคุ้มครองการลงทุนขั้นแขวงแขนงการเงินแขนงกสิกรรมสิ่งแวดล้อมบ่ตรงกันบางโครงการบ่มีสัญญาบ่วางเงินค้ำประกันเนื้อที่ระบุในสัญญาบ่ตรงกับเนื้อที่ที่ได้อนุญาตตัวจริงหลายโครงการยังบ่ได้จดทะเบียนมีบางแขวงมอบให้คันเมืองเป็นผู้อนุมัติโครงการซึ่งบ่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนได้กฎการการจ่ายเงินสดเสยการแก้ไขการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนที่ยังค้างจำนวน 1,849 ตือกว่ากีบได้เบิกจ่ายแล้ว 1,640 ตือกว่ากีบปัจจุบันครอบครัวที่บ่ทันได้รับการสดเสยในมี600กว่าตอนสืบต่อที่ตามและสุกยู่แก้ไขผลกระทบที่ยังค้างจำนวน162กิจกรรมได้แก้ไขแล้ว13กิจกรรมนอกจากการกดกาตามมติของสภาแล้วยังได้ซุ้มใส่ดำเนินการกดกาเป้าหมายอื่นตื่มอีกจำนวนหนึ่งดังนี้กดกาการนำใส่วงเงินกองทุนทางจำนวนในปี 2024-25 อยู่2แขวงมี178โครงการมูลค่า850กว่าตื้อกีบมูลค่าเส้นสัญญาก่อสร้างตัวจริง920ตื้อกว่ากีบมูลค่าจะตั้งปฏิบัติตัวจริง863ตื้อกว่ากีบผ่านการกดกาเห็นว่ามี4โครงการบ่ได้ปฏิบัติตามบทบันทึกกฎการนาเวียกและมี13โครงการบ่สำระค่าทรัพยากรธรรมชาติและมี44โครงการเส้นสัญญาเกินมูลค่าที่สภาหำมองได้ดำเนินการกดกาการลักลอบการขุดค้นนำเข้าแร่ธาตุและไม้ในขอบเขตตัวประเทศซึ่งยังเป็นปัญหาสีท่าทายมีลักษณะแพร่หลามหลายแขวงผ่านมารัฐบาลคณะเลขาธิการสูงพักได้ออกนิติกรรมหลายฉบับและได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาฮอบอยู่วันนี้ปรากฏการลักลอบการขุดค้นแร่ธาตุและการลักลอบขุดค้นไม้และการเคลื่อนย้ายไม้ออกไปต่างประเทศยังบ่ทันได้รับการแก้ไขยังมีพนักงานและเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งมีส่วนร่วมในปัญหาดังกล่าวการนำอยู่บางแขวงบางท้องถิ่นบ่ทันเอาใจใส่นำพาซี่นำ
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังเด็ดขาดและเข้มงวดแท้โดยกวดกาบวงเงินกู้ของรัฐบาลยุรัสวิสาหกิจไฟฟ้าลาวใน17โครงการมูลค่า4ตื้อกว่าดอลลาร์พบเห็นโครงการจำนวนหนึ่งของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีมูลค่าสูงแต่บ่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นต้นแม่นโครงการก่อสร้างสายส่งแห่งสูง230กิโลโวลต์ได้กวดกา5โครงเขตอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าคือโครงเขตพลังงานบ่อแฮอุตสาหกรรมการค้าวิสาหกิจและโครงเขตวิสาหกิจซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการสรุปผลของการกวดกาในเบื้องต้นกวดกาโครงการขนส่งแบบยืนยงอยู่ตัวเมืองนครหลวง

810ตื้อกกีบพบเห็นการปฏิบัติโครงการบ่ไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายการประกอบเอกสารก่อนเสนอเข้าแผนบ่ครบถ้วนบางบริษัทบ่ปฏิบัติตามสัญญาเนื่องในสัญญาบ่ละเอียดมีการกวดกาเรียกหลายครั้งแต่บ่มีแต่ความคืบหน้าน้อยโครงการจำนวนนึงบ่ปฏิบัติบ่มีที่ปรึกษาราคากลางที่เปลี่ยนบ่อิงบ่สามารถปฏิบัติได้ย้อนการยิงติ่งของราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราเงินเฟ้อความสามารถการสำรองสางของรัฐเฮาก็บ่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาและแก้ยาวเวลาเวียกงานค้นคว้าคำร้องคำเสนอมีคำร้องคำเสนอจำนวน56ฉบับได้ส่งให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องค้นคว้าแล้วจำนวน22ฉบับเก็บเมียน17ฉบับเนื่องจากว่าคำร้องดังกล่าวได้ส่งไปหลายบอนแจ้งให้เจ้าของคำร้อง9ฉบับและกำลังสืบต่อค้นคว้า8ฉบับสำหรับปี2026องค์การกฎหมายแห่งรัฐได้รับคำร้องคำเสนอจำนวน140ฉบับได้ค้นคว้าแก้ไขแล้ว106ฉบับคำร้องคำเสนอส่วนใหญ่แม้นเป็นข้อขัดแย้งที่ดินความบ่พอใจต่อการตกลงขององค์การรัฐความบ่พอใจต่อคำตัดสินของศาลและความบ่พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐของเรา 3. การติดตามสุญญูแก้ไขผลการกฎกาการแก้ไขผลการของการกฎกาที่องค์การกฎกาแห่งรัฐได้ติดตามสุญญูมี10เป้าหมายมีมูลค่าเสียหายทั้งหมด638ตื้อกกีบ 200,000 กว่าบาท 7 ล้านกว่าหยวนมี1ล้านกว่าดอลลาร์เก็บกู้ได้แล้ว เก็บกู้ได้แล้ว334ตื้อกกีบ 200,000 บาท 4 ล้านกว่าหยวนและ200 295พันยวนพันดอลลาร์สหรัฐการแก้ไขผลของการกฎกาตามองค์การกฎสอบตามมติของสภาแห่งชาติที่ยังค้างพันมามีทั้งหมด10เป้าหมายแก้ไขได้เพียง1เป้าหมายติดตามสุกยู่แก้ไขผลของการกฎกาของ2บริษัทที่ยังค้างมอบพันธะในระยะการขุดค้นและส่งออกแห่ธาตุแบบทดลองทั้งหมด5ล้าน5แสนกว่าดอลลาร์มอบแล้ว1ล้าน5แสนดอลลาร์ยังค้างมอบ4ล้านดอลลาร์ของ2บริษัทเวียกงานสืบสวนสอบสวนคดีการซ่อนรัฐบังหลวงการดำเนินคดีซ่อนรัฐบังหลวงมีทั้งหมด10รายคดีศาลตัดสินแล้ว6รายคดีซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด51คนคดีที่ส่งให้อัยการประชาชนนครหลวงแถลงหาศาลมี4รายคดีได้อัญญัติทรัพย์ได้อัญญัติทรัพย์สินมีคำแทง10กิโลกรัมคำหูประพันธ์6กิโลกรัมและเป็นเงิน171ตื้อกกีบ4ล้านบาทและ1ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐได้ติดตามและสุกยู่การตัดสินคดีซ่อนรัฐบังหลวงอยู่แขวงอัตปือและแขวงอุดมไซสืบต่อติดตามแก้ไขการดำเนินคดีการยักยอกซอกงอยู่แขวงโซนเขตแขวงจำปาสักและกำลังดำเนินสืบต่อการสืบสวนสอบสวนคดียักยอกซอกง2รายคดีด้านอ่อนของโครงข้างผ่านการติดตามกฎกาเห็นว่ายังมีด้านอ่อนและโครงข้างที่จะต้องใส่แก้ไขดังนี้1การติดตั้งเสื่อมซึมค้นคว้าพันขยายบรรดามติคำสั่งกฎระเบียบกฎหมายของรัฐยังบ่ทันกว้างขวางทั่วถึงทุกเป้าหมาย 2. การนำพาศึกษาอุหมปลูกคิดสำนึกด้านจรรยาบรรณความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ให้พันงานรัฐกรยังมีลักษณะเป็นรูปการบ่ทันกลายเป็นสติตื่นตัวในการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงอยู่ในแต่ละบอนความรับผิดชอบของ3ความรับผิดชอบของคณะพรรคคณะนำจำนวนหนึ่งต่อกับเวียกงานกวดกาบ่ทันเอาใจใส่อย่างตั้งหน้าความเป็นเจ้าการในการจะตั้งปฏิบัติมติคำสั่งกฎหมายระเบียบการของรัฐยังบ่ทันเข้มงวดการแก้ไขปัญหายอดท้อต่างๆบ่ทันเด็ดขาดและถึงท้องความเป็นเรียบอย่างนำหน้าของ

งานนำพาคุ้มครองจำนวนหนึ่งก่อบทันดีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อพันงานบุคลากรบุคคลนิติบุคคลที่ละเมิดระเบียบกฎหมายเพื่อสรุปสังรวมข้อมูลประกอบสำนวนคดียังซักษาแก่ยาวยังจะว่าเป้าหมายที่ถือกฎกาบ่มีความจริงใจสนองข้อมูลบัญหาทรัพย์สินต่างๆถูกเปลี่ยนหูการเก็บกู้ทรัพย์สินและงบประมาณที่กฎกาเห็นแล้วคืนให้รัฐยังบ่ทันได้หมดการแก้ไขผลการกฎกายังซักซ่าแก่ยาวเวลาหรือบางบอนบ่ได้รับการแก้ไขบ่ถูกตามกฎหมายและระเบียบการของรัฐบางกรณีก็บ่ได้รับการแก้ไขเลยมาตรการและการบังคับใช้กฎหมายบ่ทันเข้มงวดการแก้ไขผลการกฎกาการเก็บกู้ทรัพย์สินของรัฐคืนและการลงวินัยต่อผู้ละเมิดบ่ทันเด็ดขาดและบ่ทันเข้มงวดเท่าที่ควรการคุ้มครองวัตถุทรัพย์สินที่ยึดและหยิบจากลายคดีต่างๆบ่ทันเป็นระบบมีหลายภาคส่วนคุ้มครองจำนวนหนึ่งตกเสียหายและเสื่อมคุณภาพการพิจารณาแก้ไขคำห้องคำเสนอยังศึกษาแก่ยาวบางคำห้องคำเสนอแก่ยาวหลายปีการประสานสมทบระหว่างคะแนนการเกี่ยวข้องต่างๆบ่ทันเป็นระบบที่โรงเรียนกลมเกลียวการรับคำห้องคำเสนอบางเรื่องก็บ่ทันถูกตามพระบทบาทหน้าที่ของตนผลงานกฎกาอยู่แต่ละขั้นบ่ทันเข้มแข็งเท่าที่ควรจำนวนผลงานก็มีจำกัดขาดพลังงานเชี่ยวชาญพลังงานที่เป็นมืออาชีพในแขนงการบัญชีการเงินการก่อสร้างและพลังงานด้านการสืบสวนสอบสวนภาคที่2ทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียงงานกฎกาประจำปี2027เวียงงานกฎกาลัดสืบต่อดำเนินการกฎกาบรรดาเป้าหมายที่ตามมติสภาเลขที่172ลงวันที่21พฤศจิกายน2025ที่ยังค้างพร้อมทั้งเสนอวิธีการแก้ไขให้สำเร็จสืบต่อดำเนินการกฎกาบวงเงินกู้ของรัฐบาลจำนวน237ล้านดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวโดยเร่งใส่ลงเลิกกฎกาบวงเงินกู้จำนวน43ล้านกว่าดอลลาร์ที่รัฐวิสาหกิจนำไปแก้ไขสภาพคล่องและจำนวน41ล้านดอลลาร์ที่ยังบ่ทันจะแจงกฎกาโครงการก่อสร้างใส่ส่งที่บ่มีประสิทธิผลก่อสร้างแล้วนำใส่บ่ได้เป็นต้นแม่นอยู่แขวงหัวพันแขวงอุดมไซและแขวงเสียกองสืบต่อลงเลิกกฎกา10โครงการและในคงเขตพลังงานและ10โครงการอยู่ในคงเขตแห่ธาตุสืบต่อลงเลิกดำเนินการกฎกาโครงการขนส่งแบบยนยงหรือเบียร์ที่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ให้สำเร็จและให้เห็นความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวติดตามสุกยู่และหันและหักลบมูลค่าที่ยังเหลือจากสัญญาการก่อสร้างมูลค่าบริตามมูลค่าบริมาตรเวียกที่บริษัทจัดตั้งปฏิบัติใน21โครงการออกจากมูลค่ารวมของโครงการและสารบัญงบประมาณและสืบต่อติดตามสุกยู่บรรดาเป้าหมายที่ยังแก้ไขบ่ทันสำเร็จซึ่งนอนอยู่ใน58โครงการของนครหลวงเวียงจันทน์6สืบต่อติดตามสุกยู่คณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือแก้ไขจ่ายค่าสุดเสยให้ครอบครัวที่ยังค้างจำนวน13ครอบครัวให้สำเร็จสืบต่อดำเนินการกฎกาอยู่ธนาคารแห่งโสปลาวและธนาคารการค้าต่างประเทศและธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาสนให้สำเร็จกฎกาการเคลื่อนไหวปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ของบริษัทถือหุ้นลาวโดยเน้นใส่การกฎกาความรับผิดชอบการเมืองของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องงานสืบต่อติดตามกฎกาการลักลอบการขุดค้นแห่ธาตุทั้งปฏิบัติมาตรการเด็ดขาดเข้มงวดต่อผู้ลักลอบการขุดค้นด้วยการยึดพาหนะอุปกรณ์ปฏิบัติมาตรการปรับใหม่และดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมาย
แก้ไขเด็ดขาดต่อพนักงานและเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งที่มีส่วนพัวพันมีส่วนร่วมในขบวนการลักลอบการขุดค้นแร่ธาตุสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเร่งทวงการปฏิบัติพันธะล่วงหน้าของ2บริษัทที่ยังค้างจำนวน4ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าของบุกมานโดยไวสืบต่อค้นคว้าแก้ไขคำห้องคำเสนอจำนวน42ฉบับที่ยังค้างและติดตามสุกยู่แก้ไขคำห้องคำเสนอที่องค์การกฎกายแห่งรัฐได้แจ้งการและให้คำสินะต่อกระทรวงและคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นเพื่อแก้ไขให้สำเร็จโดยไว3เรียกงานสืบสวนสอบสวนคดีสหรัฐบางหลวงสืบต่อติดตามบรรดาลายคดีที่ได้ส่งให้อัยการนครหลวงที่ยังบ่ทันได้แถลงต่อศาลและติดตามสุกยู่ศาลนครหลวงเอาลายคดีที่อัยการได้สั่งฟ้องให้ศาลแล้วเพื่อเอาออกมาตัดสินให้ไวและเผยแพร่พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการตัดสินให้สังคมได้รับทราบสืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวน2รายคดีที่ยังค้างให้สำเร็จและส่งสำนวนคดีให้อัยการประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อดำเนินขบวนตามขบวนการกฎหมาย

0: บางข้อเสนอที่เสนอต่อกองประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ด้านการคุ้มครองรายรับงบประมาณมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติรายจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายพร้อมทั้งแก้ไขผลของการกดกาที่ยังคงค้างให้ได้รับการแก้ไขจึงเสนอดังนี้1เสนอให้กระทรวงการเงินเจรจาคืนกับบริษัทที่จะตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างเส้นทางเลข13แต่สีบังนวลหาเมืองท่าปังทองแขวงสนคีตหรือเมืองตุมลานแขวงสารวันมูลค่า4ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐออกจากมูลค่าสัญญาเงินกู้ยืมของโครงการเสนอบรรดากระทรวงองค์การและคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ค้นคว้าแก้ไขผลของการกดกาใน8เป้าหมายที่ยังแก้ยาวมาหลายปีเพื่อนำเอาปัญหาดังกล่าวมาค้นคว้าแก้ไขให้สำเร็จคาดตัว 3. บรรดาโครงการลงทุนของเอกชนภายในและต่างประเทศที่ได้เซ็น MOU ในการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงคิดต่างๆแต่บ่ทันได้จะตั้งปฏิบัติและโครงการที่เซ็นสัญญาแล้วบ่ได้รับการพัฒนาซึ่งเป็นการจับจองที่ดินไว้เป็นเวลายาวรวมทั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวนหนึ่งจึงเสนอให้รัฐบาลก็คือกระทรวงเกี่ยวข้องเพื่อเจรจาลบล้างบทบันทึกสัญญาและสัญญาที่ได้เซ็นกันในระยะผ่านมาที่เสนอให้คณะพักคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นกดกาคืนข้อตกลงที่อนุมัติให้บริษัทขุดค้นแฮทรายที่เป็นช่องว่างและเงื่อนไขในการลักลอบขุดค้นแฮคำตุกคอนและเสนอให้ลบล้างพร้อมทั้งปฏิบัติมาตรการเข้มงวดต่อผู้ละเมิดรวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการลักลอบขุดค้นด้วยมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในคำสั่งของคณะเลขาธิการส่วนพักและคำสั่งของนายกรัฐมนตรี 5. เสนอให้กระทรวงการเงินสมทบกับคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนค้นคว้าปรับปรุงรัฐบัญญัติของประธานประเทศเกี่ยวกับการค่าเช่าและสัมปทานที่ดินให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนฉบับปรับปรุง 6. เสนอให้รัฐบาลค้นคว้าจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองให้แก้การเคลื่อนไหวเวียงงานกดกาให้มีความเหมาะสมและสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่เวียงงานได้อย่างมีประสิทธิผลการจัดตั้งปฏิบัติภายหลังที่สภาได้มีมติรับรองบทรายงานฉบับนี้แล้วองค์การกดการัฐจะต้องจัดเป็นเจ้าการออกคำแนะนำเป็นรายละเอียดเพื่อเป็นบทอิงให้บรรดากระทรวงองค์การและคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นสืบต่อดำเนินเวียงงานกฎกาแก้ไขผลการกฎกาตามพระราชบัญญัติขอบเขตสิทธิ์และความรับผิดชอบของตนที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการต่างๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มกฎกากระทรวงองค์การองค์การกฎการรัฐนครหลวงแขวงต้องเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏเป็นจริงและสรุปรายงานขอคำเห็นสีนำจากการนำของแขวงกระทรวงและการนำของสายตั้งของคณะกฎกาคณะพักคณะนำกระทรวงองค์การคณะกรรมการปกครองแต่ละขั้นต้องเอาใจใส่นำพาสีนำและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกเพื่อเฮ็ดให้องค์การกฎการรัฐอยู่ในแต่ละขั้นได้เคลื่อนไหวตามพระราชบัญญัติหน้าที่ของตนและนำพาสีนำคะแนนการที่เกี่ยวข้องที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของตนให้เข้าร่วมและเอาใจใส่ในเรื่องงานกฎกาและการแก้ไขผลของการกดกาในกรณีคณะกรรมการในกรณีคณะนำกระทรวงองค์การและคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นเป้าหมายที่ถูกกดกาบ่จะตั้งปฏิบัติให้นำใช้มาตรการที่กำหนดไว้ในมาตรา29และมาตรา30ของกฎหมายว่าด้วยการกดกาแห่งรัฐบรรดาท่านที่นับถือและแพ่งทั้งหลายเรื่องงานกฎกาแม่นมาตรการต้นต่อหนึ่งในการแก้ไขทางด้านบริหารและการทางด้านกฎหมายแม่นเป็นสิ่งที่จำเป็นฉะนั้นพวกเราต้องได้เข้าใจและรับรู้และหันเปลี่ยนทางด้านความรู้เข้าใจต่อเรื่องงานกฎกาให้ถูกต้องครบถ้วนการกฎกาแม่นการป้องกันสกัดบ่ให้เกิดการกระทำผิดแม่นการรักษาฐานแถวพนักงานสัมสิทธิ์พักและทรัพย์สินของรัฐบ่ให้ตกเหี้ยเสียหายเวียงงานกฎกาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการนำพาบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลฉะนั้นการดำเนินเวียงงานกฎกาและการปรับปรุงเวียงงานกฎกา ปรับปรุงกลไกและวิธีการโคดกาให้มีความเข้มแข็งแม้นความจำเป็นภาวะวิสัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การคุ้มครองบริหารรัฐและสร้างความมั่นคงของประเทศชาติข้าพเจ้ารายงานต่อกองประชุมกับเมื่อเท่านี้ต่อไปข้าพเจ้าขอรับฟังคำคิดคำเห็นจากบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติและคำเห็นสิเนะจากประธานและคณะประธานกองประชุมเพื่อจะนำเอาไปเป็นทิศทางในการปรับปรุงเวียงงานกฎกาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลท้ายนี้อวยพรให้กองประชุมสภาแห่งชาติเทือกที่2สมัยที่10จงประสบผลสำเร็จอย่างงดงามขอขอบใจ
1: ขอขอบใจท่านวันไซพองสวรรค์ประธานองค์การกฎกาแห่งรัฐต่อไปขอเชิญท่านจันทบูรณ์สุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินตั้งนายคณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นประกอบคำเห็นต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียงงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียงงานประจำปี2027ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐบทสรุปขัดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐใส่เวลา20นาทีขอเห็นเชิญ

0: ขอเรียนท่านประธานสภาแห่งชาติที่เคารพและนับถืออย่างสูงขอเรียนบรรดาท่านคณะประธานที่นับถือขอเรียนท่านประธานองค์การกฎกายแห่งรัฐที่นับถือท่านประธานองค์การกฎสอบแห่งรัฐที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติคณะรัฐบาลที่นับถือข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกองประชุมให้ตั้งหน้าแก่คณะประจำสภาแห่งชาติมีคำเห็นต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027ในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในมื้อนี้ผ่านการรับฟังการรายงานของท่านประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐและประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและการติดตามกวดกาของคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดากรรมาธิการและสมาชิกสภาแห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศคณะประจำมีบางคำเห็นดังนี้ต่อบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐติดพันการสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026คณะประจำสภาแห่งชาติขอแสดงความเป็นเอกภาพและสมเสยต่อความพยายามขององค์การกวดสอบแห่งรัฐที่ได้เอาใจใส่ในการนำผ้าสีน้ำปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และนาทีขององค์การในการเคลื่อนไหวเวียกงานสามารถญาติได้ผลงานและผลสำเร็จหลายด้านรวมทั้งการจัดตั้งพันขยายมติของสภาแห่งชาติเลขที่173ทับสพส.ลงวันที่21เดือน11 2025เป็นต้น1ได้สร้างกลไกประสานงานกับหลายๆภาคส่วนสร้างและปรับปรุงนิติกรรมรุ่นกฎหมายมีความคืบหน้าในการสร้างนักกวดสอบให้เป็นมืออาชีพได้สุ่มใส่การกวดสอบบรรดาเป้าหมายที่สำคัญเป็นต้นในคงเขตการจัดเก็บรายรับการคุ้มครองรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐการคุ้มครองโครงการลงทุนของรัฐการคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐการดำเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจการนำใส่แรงทิ้นกู้ยืมและสวยเหลือหล่าล้วนแล้วแต่สีให้เห็นถึงการละเมิดกฎหมายระเบียบการในทุกคงเขตที่ถูกกวดสอบเฮ็ดให้สูญเสียงบประมาณจำนวนบ่น้อยการประเมินผลการกวดสอบเห็นว่าองค์การกวดสอบแห่งรัฐก็ได้ยกให้เห็นข้อมูลตัวเลขการละเมิดกฎหมายของบรรดาแขนงการของรัฐและรัฐติดพันเอกชนรวมทั้งละเมิดวินัยแผนการการเงินที่ชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงให้แก่สภาแห่งชาติและองค์การกวดกาแห่งรัฐพิจารณาตามระเบียบกฎหมายได้ติดตามสุกยู่และกวดกาคืนการแก้ไขผลการกวดสอบในปี2025ติดพันกับเงินที่กวดสอบเห็นเพิ่มที่ต้องนี่ต้องรับทางด้านสวยสากรมีต้องรับจากทรัพย์สินค่าเสาสัมปทานและการขุดค้นแห่ธาตุรวมทั้งรายรับที่เป็นทาแห้งบ่มซ่อนจากบรรดาวิสาหกิจธนาคารที่ยังเก็บบ่ทันใดหรือบ่ทันได้เก็บในอัตราต่ำกว่ากฎหมายหรือระเบียบการที่กำหนดซึ่งเฮ็ดให้รัฐเสียผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินประมาณ 30,514 ตื้อกีบและ25ล้าน420,000ดอลลาร์สหรัฐในนั้นในคงเขตงบประมาณแห่งรัฐรวมเป็นเงินประมาณ 14,000 ตื้อกีบและ25ประมาณ25ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังมีคงเขตโครงการเงินกู้ยืมเงินสวยเหลือล่าชงเขตรัฐวิสาหกิจและธนาคารที่ติดพันกับการค้ำประกันให้กับการกู้ยืมจากต่างประเทศเป็นเงินจำนวนหลวงหลายตัวเลขความเสียหายดังกล่าวนี้แม้นได้จากการซุ่มกวดจำนวนหน่อยหนึ่งเท่านั้นและถ้ากวดสอบทั้งหมดแน่นอนว่าตัวเลขดังกล่าวจะสูงขึ้นหลายในนี้องค์การกวดสอบสามารถแก้ไขและเก็บกู้เงินคืนเข้างบประมาณแห่งรัฐได้จำนวนหลายกว่า 11,000 ตื้อกีบและเกือบ4ล้านดอลลาร์สหรัฐบรรดาท่านที่เคารพและนับถือเคียงคู่กับด้านดีและผลสำเร็จหลายด้าน ดังการรายงานที่ได้เอาใจใส่ในการกวดสอบเอกสารรายงานการเงินและกวดสอบความสอดคล้องทั้งด้านกฎหมายในการปฏิบัติเวียกงานของคะแนนการต่างๆตามที่ระบุไว้ในมาตรา14ข้อ1และข้อ2เกี่ยวกับประเภทการกวดสอบคณะประจำสภาแห่งชาติเห็นว่ายังมีบางด้านที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐจะต้องได้เอาใจใส่เป็นต้นจัดตั้งพันขยายบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยการกวดสอบแห่งรัฐโดยเฉพาะมาตรา14จำ3และมาตรา17เกี่ยวกับการกวดสอบผลของการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะติดพันกับการนำใส่งบประมาณและการนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติ2เห็นว่าควรสุมใส่กวดสอบการเก็บรายรับและนำใส่งบประมาณของหัวหน่วยงบประมาณให้หลายขึ้นตื้มสมทบกับบรรดาหัวหน่วยงบประมาณที่ยังบ่ทันสามารถแก้ไขผลการตรวจสอบสำเร็จเพื่อจำแนกให้เห็นว่าอันใดที่จะบ่สามารถเก็บกู้ได้ขึ้นหรือจะบ่สามารถแก้ไขได้ภายใต้นิติกรรมที่มีอยู่แม้นให้เสนอต่อองค์การที่มีสิทธิอำนาจพิจารณาแก้ไขเพื่อให้ผลของการตรวจสอบที่เจอปัญหาตกไปเท่าละหน่อยให้มีมาตรการที่เด็ดขาดและมีกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเก็บกู้เงินคืนและทรัพย์สินของรัฐที่ตกเหี้ยเสียหายตามผลของการตรวจสอบที่พบเห็นผ่านมาให้สำเร็จโดยไวและสอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องภายหลังผลการตรวจสอบที่เห็นว่าอันใดติดพันกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบการของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐแม้นต้องได้ประสานหรือแจ้งเป็นทางการให้องค์การกวดกาแห่งรัฐสืบต่อดำเนินการตามกฎหมายและปฏิบัติระเบียบวินัยตามร่วมทั้งระเบียบของพรรคให้ทันการต่อทิศทางแผนการปี2027คณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีเป็นเอกภาพต่อการกำหนดทิศทางร่วมคาดหมายสู่ส้นทิศทางแผนการปี2027ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐแต่เพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวขององค์การตรวจสอบมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุตามแผนให้ได้หลายขึ้นคณะประจำสภาแห่งชาติเสนอบางมาตรการเพิ่มเติมดังนี้1ต้องได้แก้ไข3สาเหตุต้นต่อที่เฮ็ดให้มีการละเมิดกฎหมายการปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่รวมทั้งวินัยแผนการการเงินของพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุมใส่1การให้ความรู้ทั้งด้านกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ 2. สมทบทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการในการติดตามสุกยู่แก้ไขผลการตรวจสอบด้วยความรับผิดชอบสูงและถือต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวด 3. ยกสูงความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการของคณะพรรคคณะนำและถือเอาการแก้ไขผลการตรวจสอบของแต่ละภาคส่วนเป็นมาตรฐานเงื่อนไขในการตีราคาประเมินผลงานและผลสำเร็จของภาคส่วนนั้นๆพร้อมทั้งต้องปฏิบัติมาตรการทางวินัยทางแพงทางอาญาให้เด็ดขาดและเข้มงวดเข้มงวดการบังคับใส่กฎหมายในเวียกงานตรวจสอบหลีกเลี่ยงการผ่อนผันโยย่านโดยเฉพาะปัญหาที่ติดพันกับการเก็บรายรับงบประมาณที่หัวไหลและการใส่จ่ายงบประมาณที่บ่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสืบต่อจัดตั้งพันขยายบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบแห่งรัฐให้เป็นนิติกรรมใต้กฎหมายให้ครบถ้วนและมีเนื้อในหัดกลุ่มเพื่อเป็นบอนอิงให้แก้การแก้ไขเวียกงานการตรวจสอบหีบห้อนประสานสมทบกับเป้าหมายการตรวจสอบและกระทรวงการเงินเก็บกู้คืนเงินทรัพย์สินของรัฐตามผลของการตรวจสอบที่พบเห็นในปี2025ให้สำเร็จท่านตามกำหนดเวลาแล้วรายงานให้คณะประจำสภารับทราบเสนอให้องค์การตรวจสอบแห่งรัฐสรุปสังรวมรายงานความคืบหน้าการติดตามสุกยู่การแก้ไขผลการตรวจสอบให้คณะประจำสภาแห่งชาติรับทราบทุก6เดือนการสร้างแผนการตรวจสอบประจำปี2027อย่างมีจุดสุ่มเป็นต้นการตรวจสอบโครงการเซาสัมปทานที่ดิน การนำใส่งบประมาณเข้าในการลงทุนของรัฐให้สมคู่ระหว่างงบประมาณที่นำใส่และคุณภาพของงานตรวจสอบผลการจัดตั้งปฏิบัติเป็นต้นการนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติที่ดินและแหธาตุที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อบทรายงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2006คณะประจำสภาแห่งชาติแสดงความสมเสยและเห็นดีเป็นเอกภาพต่อความพยายามขององค์การกวดกาแห่งรัฐที่ได้เอาใจใส่จัดตั้งพันขยายมติกองประชุมของสภาแห่งชาติฉบับเลขที่172ทับสพส.ลงวันที่21เดือน11 2025และได้ปฏิบัติภารกิจบาทสิทธิ์และหน้าที่ของตนสามารถญาติได้ผลงานที่ผลเด่นหลายๆด้านบ่ว่าจะเป็นการปรับปรุงโครงจักรการจัดตั้งการค้นคว้าสร้างและปรับปรุงนิติกรรมจำนวนหนึ่งการโฆษณาเผยแพร่เวียกงานกวดกาการยกระดับเวียกงานกวดกาให้ทันสมัยเอาใจใส่คนขวบคำห้องคำเสนอที่ยังค้างคาตามมติของสภาแห่งชาติได้สำเร็จโดยพื้นฐานได้สำเร็จสืบสวนสอบสวนหาเป้าหมายลับตามมติของสภาแห่งชาติสืบต่อปฏิบัติเวียกงานสกัดกั้นและต้านการสลาดบังหลวงเฮ็ดให้ผู้กระทำผิดจำนวนหนึ่งได้รับการลงโทษตามระเบียบกฎหมายนอกจากนี้ก็ได้ดำเนินการติดตามกวดกาบรรดาเป้าหมายที่ยังคงค้างและแก้ไขผลการกวดกาตามผลการกวดสอบและมติสภาแห่งชาติสามารถเก็บกู้เงินและทรัพย์สินได้จำนวนหนึ่งบรรดาทานที่นับถือผ่านการเคลื่อนไหวขององค์การกวดกาแห่งรัฐประจำปี2006คณะประจำสภาแห่งชาติเห็นว่ามีบางข้อคงค้างที่องค์การกวดกาแห่งรัฐต้องเอาใจใส่ดังนี้1ต้องได้ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่พนักงานและนักกวดกาให้ลึกซึ้งและนักแน่นเพราะที่ผ่านมายังเห็นว่ามีพนักงานกวดกาจำนวนหนึ่งมีการละเมิดกฎหมายและระเบียบการเอง2หีบห้อนแก้ไขผลการกวดกาตามผลการกวดสอบของบรรดาแขนงการที่ยังแก้ไขซักซ้ามีหลายโครงการที่กวดพบแต่ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขอย่างขาดตัวหรือแก่ยาวเวลาการเก็บกู้เงินและทรัพย์สินยังเก็บได้หน่อย3นำใส่มาตรการที่เข้มงวดต่อแขนงการที่ได้กระทำผิดกฎหมายและระเบียบการซึ่งองค์การกวดกาได้กวดพบและได้เสนอให้แก้ไขแต่แขนงการดังกล่าวบ่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร4ประสานงานระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐรวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวของในการดำเนินคดีที่เห็นว่ายังบ่ทันมีความเป็นเอกภาพและเป็นเจ้าการร่วมกันเท่าที่ควรสร้างแผนกวดกาให้ทั่วถึงทุกแขนงการและเน้นนักใส่แขนงที่มีความเสี่ยงที่จะกระทำผิดอย่างมีจุดสุ่มและแก้ไขเป้าหมายกวดกาให้ได้อย่างขาดตัว6ปรับปรุงขั้นตอนกลไกวิธีการกวดกาให้สอดคล้องกับแต่ละของเขตเวียกงานและท่านกับสภาพการต่อกับทิศทางแผนปี2007คณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีเป็นเอกภาพต่อการกำหนดทิศทางร่วมขาดไม้สู่ส้นและแผนทิศทาง2007ขององค์การกวดกาแห่งรัฐแต่เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขึ้นตื่มคณะประจำสภาแห่งชาติเสนอบางมาตรการเพิ่มเติมดังนี้1เพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดจรรยาบรรณจรรยาธรรมให้แก่พนักงานรัฐกรนักกวดกายกสูงคุณฐานการเมืองให้นักแนนให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองในระยะใหม่และเป็นเจ้าการปฏิบัติกฎหมายให้เข้มงวดรวมทั้งมีกลไกกวดกาภายในให้มีความโปร่งใสสืบต่อดำเนินการกวดกาเป้าหมายที่กวดกาบ่ทันสำเร็จให้สำเร็จตามแผนการ3สืบต่อคนคั่วสร้างและปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมไต่กฎหมายให้แก่เวียกงานกวดกาเพื่อเฮ็ดให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นสร้างความรับผู้ความเข้าใจให้กับสังคมเพื่อให้ความร่วมมือในการติดตามกวดกา4 สืบต่อคนขั้วปรับปรุงกลไกแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและหันเป็นทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเวลาให้ว่องไวขึ้นรวมทั้งให้มีความโปร่งใสช่วยให้มีความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย5เสนอสร้างแผนกำหนดเป้าหมายและเพิ่มทวีการกวดกาประจำปี2027ติดพันกับการสกัดกั้นและการต้านการส่อลาดบังหลวงรวมทั้งนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายและปฏิบัติวินัยตามระเบียบพร้อมทั้งใส่แทนคืนผลเสียหายดังกล่าว6เสนอให้องค์การกวดกาแห่งรัฐคนขั้วกลไกและวิธีการเพื่อเก็บกู้คืนทรัพย์สินของรัฐที่เสียหายจากผู้กระทำผิดด้วยลายหูการทั้งหมดที่กล่าวมานั้นแมนบางทัศนะของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ท้ายนี้ข้าพเจ้าขออวยพรท่านประธานกองประชุมคณะประธานบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกรัฐบาลบรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่อันมีเกียรติของพวกท่านขอขอบใจ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ได้ท่านฟังผ่านไปนั้นเป็นการประกอบความเห็นของคณะประจำสำนักแห่งชาติต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกวดกากวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐโดยเมนทันจันทบุญสุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติและก่อนหน้านี้
2: เจ้าซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการขึ้นรายงานของท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์องค์การประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐที่เพิ่นขึ้นรายงานเกี่ยวกับการกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและต่อจากนั้นนอกรรมทันวันไซพงศวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐก็ได้รายงานเกี่ยวกับเวียกงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027นั่นเอง
1: ท่านผู้ฟังท่านกำลังติดตามมาฟังการทอดเสียงกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุริสิบจากหอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิจันทร
2: ์
1: ก็ถือว่าการทอดก็จะบทลงแล้วสนับของเราจะให้ท่านรับรู้ว่าในตอนภาคบ่ายนี้ก็จะมีการสืบต่อประกอบความเห็นเจาะจิ้มต่างๆตาม
2: คำคิดเจ้าจะมีการซี้แจงคำสักถามต่างๆของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติตืบอีกแต่ว่าพวกเขาก็จะบ่ได้มีการถ่ายทอดสดให้ประธานถ้าหากว่าท่านใดที่ว่าอยากติดตามรับฟังรับชมสามารถติดตามทางภาคข่าวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะซึ่งพวกเขาออกอากาศเวลา 12:00 นตอนเที่ยง 19:00 นตอนแลงแล้วก็ 7:00 นตอนเช้านอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางภาคข่าวต้นชั่วโมง
1: เจ้า
2: ถึงออกอากาศ 9:00 น 10:00 น 11:00 น 13:00 น 14:00 น และ 15:00 น พวกเขาจะได้รายงานบรรยากาศและการรายงานคำคิดคำเห็นของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติที่เพิ่นได้ประกอบความเห็นต่างๆให้ท่านได้รับฟังเจ้า
1: เจ้าและนอกจากนี้พวกเขายังมีข่าวออนไลน์ทางเพจ Facebook ของพวกเขาที่จะมีการสัมภาษณ์ของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมแล้วก็ข่าวปิดอ้อมอื่นจะออกท่านได้รับฟังกันเป็นแต่ละระยะกันไปเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าและก็ต้องขอขอบใจประธานที่ว่าติดตามรับฟังและก็รับชมทางเพจ Facebook พวกเขาน้ำตื้มและก็ขอบใจนำบรรดาวิทยุกระจายเสียงบรรดาแคว้งและระบบโทรคงทุกท้องถิ่นที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขาเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่ว่าอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับรู้อย่างทั่วถึงกันนั่นเอง
1: จ้าสำหรับมื้ออื่นพ่อก็จะมีการถ่ายทอดทันรับฟังตึกนี้ตั้งแต่เวลา 7:45 นาทีเป็นต้นไปถือว่าม้อนี้การถ่ายทอดเสียงในภาคเช้ามื้อนี้ได้จบลงเพียงเท่านี้พวกเขาทั้ง2คนผู้บรรยายเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ
2: ์พร้อมด้วยบัลลังก์ทองเกียงคำสดนี้และทีมงานถ่ายทอดเสียงทุกคนลาทานไปก่อนต่อไปจะให้ทานไปหาฟังรายการปกติของสถานี
1: สบายดี
2: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนสมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านวิไลวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้รับฟังและประกอบความเห็นใส่บทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเสนอโดยท่านเวียงทวิโซนเทพจันทร์ประธานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านเวียงทวิสอนเทพจันทร์ประธานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐได้ยกให้เห็นผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มในปี2026ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเป็นต้นการพันขยายมาตรา110ข้อ1ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับปรับปรุงปี2025โดยได้ค้นคว้าการสร้างนิติกรรมการเข้าร่วมพิจารณาในการสร้างและดัดแก้แผนงบประมาณแห่งรัฐแต่หัวทีได้สำเร็จการปรับปรุงบทบันทึกประสานงาน11ฉบับสำเร็จการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมลุ่มกฎหมายจำนวน4ฉบับและเวียงงานอื
3: ่นๆในปี2026องค์การตรวจสอบแห่งรัฐได้สำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานจุดสุ่มดังนี้ได้ค้นคว้าสร้างและปรับปรุงนิติกรรมจำนวน16ฉบับเพื่อรับใช้การเคลื่อนไหวเวียงงานวิชาเฉพาะตรวจสอบและการประสานสมทบในการแก้ไขผลการตรวจสอบได้สร้างนักตรวจสอบคนหนึ่งได้จำนวน66คนสอบเสียงคัดเลือกนักตรวจสอบขันหนึ่งเพื่อดำเนินขั้นตอนในการสร้างเป็นนักตรวจสอบขันสองได้จำนวน21คนสำเร็จตามแผนปีได้สำเร็จการฝึกอบรมครูฝึกได้จำนวน67คนจัดตั้งการยกระดับและฝึกอบรมนักตรวจสอบอยู่ภายในและต่างประเทศได้27ครั้งและมีผู้เข้าร่วม137เถื่อคนในบรรดาหัวข้อต่างๆเป็นต้นการยกระดับทักษะการหันเป็นทันสมัยการแก้ไขผลการตรวจสอบความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจการตรวจสอบการเก็บรายรับสวยสหกรณ์ภาษีและหัวข้อสำคัญต่างๆได้ร่วมมือกับองค์การตรวจสอบแห่งรัฐสสเวียดนามสปจีนกัมพูชามองโกเลียญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียสถาบันตรวจสอบสูงสุดอาเซียนสถาบันตรวจสอบสูงสุดอาเซียนและองค์การตรวจสอบสูงสุดสากลลงลึกปรึกษาหารือและเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับวิชาเฉพาะตรวจสอบเป็นต้นการพัฒนาเวียงงานตรวจสอบแห่งรัฐกลไกการเข้าถึงข้อมูลทางด้านการเงินของรัฐและการตรวจสอบการสร้างแผนงบประมาณแห่งรัฐรวมทางการขุดค้นแห่ธาตุ
2: ภายหลังที่ท่านเวียงทวิสรเทพจันทร์ประธานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐขึ้นผ่านบทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐสำเร็จแล้วท่านวันไซพ้องสวรรค์ประธานองค์การตรวจการแห่งรัฐได้ผ่านบทรายงานขององค์การตรวจการแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027จากนั้นประธานกองประชุมได้มีคำเห็นเจาะจิ้มและให้ทิศที่นำในการค้นคว้าประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติเพื่อให้บทรายงานสองฉบับนี้มีในครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
0: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ตาบริเวณหูเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รูปไปน้ําฝ่าน้ําหยังไปห้องน้ําห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
0: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
1: เห็นแจ้งคักแล้ว
0: บ่ต้องได้ใส่เป็นตา
1: บ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่าง
0: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
1: ่ออกแดดก็ปกติ
0: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุ่งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ่งอย่างนี้ก็เห็นหุ่งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
0: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ่งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทำมาหากินกับบ่ได้มีอันของอันค้าเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกองหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

0: ือนดำเนินรายการกบกินเดือนก็ยังหูอิ่มว่าซั่นเด้บัดว่าอ้ายคิดฮอดน้องสั่งบุ้ยมือสีเอ็มเต็มเทื่อเดล่ะเอ้ยสุขสบายดีมิตรรายการสบายดีพ่อแม่พ่อลุงแม่ป้าหนุ่มหล่อสาวสวยอีพ่ออีแม่เฮาสบายดีบ่น้อมื้อนี้ฮักพ่อๆกันเติมอีก1ชั่วโมงนะมิตรรายการฮับก็ได้หลังจากเข้าสู่ฟังรายการสีสันเสียงเพลงไปแล้วกับโคสุกเสียงหวานคนหน้าหวานยิ้มหวานพลาดไปแล้วมื้อนี้มาเข้าสู่ในโหมดของสไตล์โคสุกเบาไทยกันต่อกับเบาโคสุกนาเหี่ยวนะอยู่ดีมีเองบ่สิพูดทุกคนเนาะมีรายการฮักก็ได้เข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไหลทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและฮับสร้างแบรนด์สินค้าเด้อภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองอยากมีธุรกิจส่วนตัวอยากมีรายได้เสริมมาเลยได้มีรายการเฮาลองลิสต์ของเฮาสร้างแบรนด์ให้หลายๆทานก็ถือว่าได้มีสินค้าเป็นของตัวเองก็แสดงความดีใจนำน้องนุ่งลูกหลานไผกะยาทุกเพศทุกวัยอายุบ่สำคัญขอเพียงแต่เฮามีความดุมันขยันมั่นเพียรเก็บโฮมท่อนสร้างสรรค์สิ่งแนวที่มันมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตเพื่อเอิ้นเอาเงินเข้ากระเป๋าเนะเฮ็ดรถเฮ็ดแนวมันดีแนวมันถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องตามระเบียบแห่งสปป.ลาวพวกเฮ็ดเลยมีรายการก็บ่แนะนำไปเฮ็ดแนวอื่นดอกมันผิดเฮ็ดไปก็บ่ได้หยังดอกได้เพิ่นก็มามัดเอาไปบ่ดีเฮ็ดแต่แนวมันถูกต้องมันสบายนอนก็หลับกินข้าวก็แซ่บบ่ละวาดละแวงบ่ได้ฝันหรือวันนี้ก็ก่อนจะเข้ารายการเนาะมีรายการเฮาคือดังที่โคสกได้จัดมาแต่ละเดือนแต่ละมื้อแต่ละอาทิตย์ก็ได้ต้องขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาเส้นเดิมเส้นเคยขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นเด้เนาะขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์วสรขายเครื่องทรงเรือเครื่องใหญ่หนองแมงดาเมืองไสแข่งกระดมไสขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์แปลงโทรศัพท์นะเทินโทรศัพท์ก็ได้เป็นเลขไปเปลี่ยนเอานะเพิ่นไปซ่อมไปแซมไปแปลงเอานะบ่มีเงินก็แปลงคันมีเงินหลายได้ก็ขายออกซื้อหน่วยใหม่ขอบใจแบรนด์เทียนผึ้งน้ำสุกความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้สมใส่กับเทียนผึ้งที่มีคุณภาพดีๆจากธรรมชาตินะของแท้มีกะได้บริการเฮาเด้อจากเทียนผึ้งน้ำสุกนี่เป็นแบรนด์ส่วนตัวนะขอบใจข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องอันก็คือเป็นข้าวเปียกกินในซองสุญญากาศปกพาง่ายไปป่าไปดงไปหัวไปสวนไปหาพักหาน้องไปกินข้าวปลาข้าวดอยเอ้ยอยากกินขึ้นพ่อเสด็จตื่นเหลือขึ้นบอกเอ้ยเคยกินข้าวเปียกได้ไหมสักต้มข้าวเปียกใส่หม้อหันนะเครื่องปรุงครบสูตรอยู่หันกับข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องบางท่านก็ฝันกินข้าวเปียกเลยใส่สดแกงจวดๆอยู่โอ้ขึ้นพ่อพอดีเอามานำเนี่ยอันนั้นก็คือข้อดีของข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องเด้อต่อไปขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยในปรากฏขึ้นอยู่ในหน้าเพจของเฮาแบรนด์สบู่เจ๊จอยนี่ครับสร้างแบรนด์จากทางลองลิสต์ของเฮาให้นะขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์สี่แยกไฟแดงท่าหลวงเด้อผักส่วนใดที่ว่ามักอยากได้เครื่องสำอางมักความสวยความงามมักผิวพรรณทุกเครื่องเรื่องของความงามแม่นเดินทางมาห้านน้องฝ่ายไข่ดีนะมีทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความงามอันนั้นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาคือกันขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงพระบางเด้อขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านขายยาแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองขออภัยขอบใจห้านขายเครื่องซุงและเครื่องย่อยแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปดแขวงเสียงกวงซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองฤทธิ์ทั้งสูตรห้อนและสูตรหนาวสูตรเย็นนั่นแหละเอออันนี้ก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายพวกเขาที่ได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีให้ร่ำให้รวยซื้อไรขายมานเบิร์ดสุภูสุคนเนาะ มื่อนี้ก็มีข้อมูลหลายอย่างมาตอนมาฝากคือเก่านั่นแหละมีรายการเฮากับประสานสมทบกับการออนไลน์หน้าใหม่นำหน้าพลุงแม่ป้าอ้าวอานุ่มรอสาวสวยแม่ห่างนางใหม่ทุกๆอย่างแหละทุกเพศทุกวัยกับรายการพวกเฮากดเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052 5787052เด้ออันนี้เป็นเบอร์ประจำห้องทรง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันนี้นะเริ่มแรกแห้งมานก็จะก่อนหับสายเพิ่นเด้อบ่ทันหมานบ่จักมื้อนี้เจ้าสบายดี
1: โดยเจ้าสบายดีขอความจริงดี
0: ๆโอ้อีแม่วันสี่วันนี้ล่ะ
1: โดย
0: เมลโอ้ยว่าจื้อแล้วเนาะไอ้แม่วันสี่แล้วตามลูกมาฮอดพี่เนาะเก่าเพิ่นนำกันมาเนาะเออก็จื้อเสียงแม่วันสี่แม่อันเออจ้าเพลงอย่างอีแม่เอ้ย
1: ขอฟ
0: ัง
1: เพลงต
0: ำ
1: หูคอยเ
0: ต้
1: นเด้อ
0: นางนั่งตำหูกหัวใจพันผูกกับกี่ผ้าไหมหันบอกเออแม่แหละม่วนได้เพลงนี้โอ้เอาใจผู้สาวตำหูกก่อนซะนะเนาะโอ้ยสมัยเป็นเบาได้ก็ไปนั่งเฝ้าเขาตำหูกเด้
1: เออ
0: เ
1: ขา
0: เ
1: ขียนไปพร้อมเนาะ
0: บ่ได้เวียกได้งานหยังบ่ท่านเออเพิ่งก็ถึกใส่ปันถึกใส่ไปปันไฟล์สบายไปมาเออสั่นแหละได้จะจัดให้ได้แม่เด้อ
1: โดยขอฟ
0: ัง
1: ความ
0: ร
1: ู้เสียงทุกใจดีๆ
0: เจ้า
1: เป็นคนส
0: บียง
1: มาน
0: ำ
1: มา
0: ให้เด้อโอ้ยขอบใจได้คำยองๆสมเสย
1: โดย
0: เจ้
1: า
0: สบายดีมีแต่รุ่นแม่เลยโทรเข้ามารายการเฮาก็ได้เออกับแม่หักแม่เพลงนะแม่คำว่าแม่นี่เป็นผู้ให้กำเนิดเลยนะที่เป็นแม่หักที่เป็นแม่ผู้กำเนิดก็ใดใดก็ตามควรจะนับถือและเคารพเอาไว้อยู่เหนือหัวเฮาเด้อสายต่อไปจ้ะสบายดี
1: สบายดี
0: โอ้สบายดีตนาตู้สอนวะนี่
1: แม่
0: แล้วโอ้สบายดีตู้สอนได้อาจารย์จะขอเพลงอาจารย์สิเปิดให้เพลงหยัง
1: อาจารย์ว่าเพลงนั้นเปลี่ยนอายเป็นคนเ
0: ด้อเปลี่ยนอายให้เป็นคนเนาะเออได้เมื่อแต่ก่อนเป็นหยังแต่ก่อนเป็นหยัง
1: แต่ก่อนก็เป็นคน
0: เออเออแต่เป็นคนบ่ดีเป็นคนที่แบบมีพฤติกรรมบ่อยากคักปานใดเนาะกับครอบครัวกับลูกกับเมียแม่นบ
1: ่
0: เออแม่นล่ะบ่ปัจจุบันนี้ฮู้ความบ่เนาะอืมดีแม่นแต่ว่าได้เมียดีแล้วเจ้าเออได้เมียดีอืมเจ้าแม่นแหละแม่นแหละเมียดีเพิ่นเว้าคำโบราณเพิ่นเว้าว่าเอาเมียผิดคิดจนเท่ามือตายเออคันได้เมียบิดเบือนได้ว่าแกไม่ทั้งป่ายยุ่งยากเนาะเอออ่ะเดี๋ยวจัดให้เด้อเจ้าเจ้า
1: แล้วก็สาวแพทย์นนท์แก้ว
0: โดยขน่อย
1: สาวมันมีวันมีเครื่องคนงามเลยเด้อ
0: เจ้า
1: สามีหน้าแพทย์แม่
0: เจ้า
1: แม่ไพ่แม่เคยแม่ร้อน
0: เจ้า
1: แก้วแล้วก็ไอ้คำเล็กเลยเด้อ
0: เจ้าไอ้คำเล็กเจ้า
1: ไอ้คำเล็กมีเครื่อง
0: เด้อโดย
1: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายเด้อเสร็จโลโลนั่นใหม่เด้อ
0: ขอบใจเจ้าเออมาแล้วนะผ่านไป1เสียง1สาย2เสียง3สายผ่านไปเนาะอ่ะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาเอาพอหอมปากหอมคอคิดฮอดคิดถึงก็ทักทายสบายดีเข้ามาเบอร์เพิ่นเฮาฮับตื้มอีสายนึงนั้นอนุญาตบัตรคำมิดรายการผู้อยากฟังเพลงสบายดี
2: เช้าสบายดี
0: โอ้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ว่าไอพี
2: เดี๋ยวว่าใจกันเด
0: ้อเออไอ้ใส่ซนสายแท้บ่มีขี้หินแฮ่แก้มเอาเพียงอย่างไอ้มื้อนี
2: ่ฟังจริงแล้วมันแอดซ้อนลงเรียงกันเด
0: ้อเออได้
2: เป็นคนดีแล้วบ่กินเหล้าเมายาแล้ว
0: แน่นอน
2: โอ้ยเว้าได้กันตลอด
0: เออเจ้า
2: เอาของฝากกันหน่อยนึงเด้อ
0: โดยฝากเลยไอ้
2: ฝากให้สาวอันนาวันจริงควงแม่สาวนางบ่บางให้เด้อ
0: เจ้า
2: คนนี้แหละ
0: เจ้า
2: ไปอีโน่ทุกเสียงทุกสายคุณสุขพร้อมเด้อ
0: โดย
2: ไปเรียนสอนพร้อมเด้อ
0: เจ้า
2: จ้าขอบใจสบายดี
0: สบายดีท่านถ่ายสนนะพาเพิ่นอยู่ทางหนองแตงเพิ่นทางแถวจันทร์สว่างเด้อไปหาเพิ่นก็คิดฮอดคิดถึงเพิ่นก็ได้เพิ่นเลี้ยงไก่พันธุ์เด้มีรายการไก่พันธุ์ไข่เนาะโอ้ยกินขอกกินไข่สบายเพิ่นนี่สบายลวกเป็ดหลายแนวนี่กินแบบเงินเพิ่นน่ะไปไปฟังเพลงกันก่อนเนาะอันนี้บัดคำแม่มณีลาแล้วจะชิฮับสายเด้อไปฟังเพลงนี้ก่อนเนาะเพลงนี้แหละแม่นสาวตำหูคอยเฟสน่าจัดตามคำขอม่วนๆกันจ้ะ

0: จับจอง
1: โอ้ยออดซอดเลยพี่น้องเอ้ยคิดฮอดเมียเก่าได้เนาะ
0: ตำหูกอาศีบอย่าง
1: มวนกระดอกกระเดียเพลงนี
0: ้ขอเชิญ
1: มวนกันพี่น้องเฮาสุขสบายใจนะเอาเป็นเรื่องของบันเทิง

0: หยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เรื่องนี้ตำหูหัวใจปันผูอยู่ที่ผ้าใหม่แน่โอ้เรียบร้อยมีรายการเฮาตามคำขอเด้อให้เมพี่น้องทางบ้านดงโพสีนะอันนี้ก็คิดทอดคิดถึงเพิ่นเด้อแม่เด้ออยู่ดีมีแฮงที่ขอเพลงมาอีเมวันสีบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นมันอยู่ทางแขวงหัวพันธ์พอดีนะคนทางซําเหนือซําตึกนี่อันเลิกกับอันแจ๊บนะเบ้อเอ็มแจ๊บเอ็มเท่ากระแจ๊บเอ็มร้อยกระแจ๊บว้ายคักปัญญากับเพิ่นได้ล้มกันละกันได้ก็ม่วนเลยนะซับซํายังแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นนี่ก็บ่คือกันนะอันเลิกกับอันแจ๊บบ่ทันคือคักเท่าไหร่นะขอบใจเด้อเพิ่นเป็นแฟนรายการเฮาติดตามรายการเนาะสนใจอยากได้อาหารเสริมอย่าลืมได้มีรายการเฮาเด้ออยากได้อาหารเสริมมีเบอร์โทรศัพท์ให้อยู่เงินอยู่สารรู้สึกว่าบ่สบายมักเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวบ่สวงบ่เซา3มื้อดี4มื้อไข้ห่างกายคือบ่มีภูมิต้านทานนี่นะเนาะฝนตกทั้งนั้นเป็นไข้ทางนี้ลายอันห่างกายรู้สึกว่ามักเจ็บท้องรู้สึกว่ามักเจ็บหัวผิวพรรณก็เริ่มเป็นตุ่มเป็นตอขึ้นมาในบางท่านก็ได้บางท่านก็เป็นวัดเป็นไอบ่เคยเป็นวัดเป็นไอก็เป็นบ่เคยเป็นไข้ดุก็เป็นดุยามที่ก็ได้เดอาการมีการเปลี่ยนแปลงห่างกายบ่คือเก่าคือขึ้นหลังแล้วนะมีการเปลี่ยนแปลงเฮาต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพตัวเองเพราะว่าตอนนี้ห่างกายของท่านภูมิคุ้มกันตกต่ำนะภูมิคุ้มกันน้อยห่างกายบ่มีภูมิคุ้มกันนี่มักเจ็บมักป่วยเฮ็ดหยังก็บ่คือหมู่ดอกหมู่มันตากฝุ่นแล้นนำบ้านบ่เป็นไข้เบิ่งเจ้าของอยู่เฮือนได้กินไอฝุ่นก็ว่าไข้ทางนี้แน่ๆห่างกายคนเฮาแนะนำมาทีโมติน่าผักขาวทองได้ไหมกันดลละบ่ได้เว้าเรื่องของผักขาวทองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านสรรพสุสรรพคุณเพิ่นสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเฮานี่เนาะหลายๆท่านก็ถือว่าสั่งซื้อราคาบ่ได้แพงเลยเนาะกินเป็นประจำเมื่อก่อนนี้มี30เม็ดใน1กับลูกค้าก็ว่าคือว่าน้อยแต่ว่าซั่นปรับขึ้นเป็น50เม็ดบัดนี้กินโดนเติบนะหาประทานเป็นโดนเติบดีต่อสุขภาพเด้อมีรายการผักขาวทองเป็นสมุนพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเอาไว้ในกับเป็นแคปซูลนะผลิตจากโรงงานทันสมัยมีอย.มาตรฐานเด้อมีรายการเฮาเด้อรับประกันเรื่องคุณภาพนะจัดจำหน่ายโดยลองลิสแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นกับโมตินาผักขาวทองสมุนไพรดีๆอาหารเสริมดีๆแนะนำให้มิตรรายการซื้อไปรับประทานโลดนะเอาไปป้าไว้หัวบนนอนฮั่นกินข้าวกินน้ำแล้วก่อนสินอนก็รับประทานใส่1หรือว่า2แคปซูลเข้าไปกินเป็นประจำฟังเบิ่งเดือน1 2เดือน3เดือนไปร่างกายของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆท่านก็ถือว่าดีเนาะ บ่เคยตุ้ยกับตุ้ยบ่เคยเป็นไอเป็นหอบเป็นเหือดเป็นหยังแต่เก่าก็คือว่ามักไอมักจามมักเป็นไข้ที่ไปกินเพิ่นแล้วก็ว่าคือบ่เห็นป่วยปานใดเปล่าวะเด้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะมันดีอาหารเสริมเด้อมีรายการเฮาเด้อแนะนํามาที่โมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเฮาแข็งแรงต้านไวรัสต้านหลายๆอย่างเข้าคันเฮาร่างกายอ่อนเพลียพยาธิมันมักขนาดใดมันมาจ้อเบิ่งเด้อตู้นี้มันสุขภาพอ่อนเพลียแล้วเข้าแล้วลดคันไปบ่อนอื่นนี่พื้นแล้วเข้าแข็งแรงแล้วเข้าบ่ได้ยอมนี่เข้าตู้นี้แหละนี่นี่บ่อนมันก็เข้าหุ้มเข้าไปหลายแนวบัดนี้ตุ้มลุ้มของพยาธิเต็มตู้บ่ได้นอกจากคําทานอาหารเสริมแล้วอย่าลืมออกกําลังกายนํามีเด้อมีรายการเฮาเด้อออกกําลังกายนําเนาะเป็นยาวิเศษกําออกเล่นกีฬานี่เป็นยาวิเศษนะกีฬาประเภทใดก็อย่าเล่นให้มันถูกตามสรีระร่างกายเล่นให้มันถูกตามเกษียณอายุตัวเองยืดแข้งยืดขาลุกมาย่างเอ็กซ์ไซส์เนาะหัดกายในยามเศร้าเออยามสวยดิบ่แนะนําดอกเอาเป็นแรงๆพุ่นก็ได้หรือว่าเศร้าๆได้อากาศสุดๆอากาศสดๆได้พอยแมวเด้อมันจังค่อยสิแข็งแรงเลยเพราะว่ามันเป็นบริหารปอดน้ําเฮาออกกําลังกายเฮาหายใจแห้งเฮาเมื่อยแล้วเฮาใจแห้งบริหารปอดบริหารมากหัวใจมีการสูบฉีดบรรดาเส้นเลือดต่างๆก็มีการไหลเวียนสะดวกไปง่ายลองง่ายเลือดก็แล่นจิ้วเจ้าจิ้วเจ้าทั่วร่างกายเหงื่อก็ออกมาพวกสารพิษต่างๆก็ออกมาน้ำเหงื่อเดี๋ยวมันดีออกกำลังกายเมื่อแรงมากินข้าวแล้วก็กินอาหารเสริมพักข้าวท้องใส่เนี่ยสุขภาพเป็นยังมาสิบอกแข็งๆนะเอาแนะนำมาจะมีรายการกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อมีรายการอันนั้นเป็นเบอร์ทั้งห้องการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยลองเล็ดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้นะก็ขอให้ทุกท่านปังๆล่ำๆรวยๆบรรทุกทุกคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ที่เข้ามาโฆษณากับรายการลองเล็ดพวกเรานะอันนั้นก็ต้องขอบใจเพื่อนหลายๆไปฟังเพลงกันต่อเนาะมีรายการเฮาเมาไปหลายมันก็ยาวก็ยืดเปิดฝาหม้อพ่อแต่ขัวผักนอกกับผักกะหล่ำปีเพลงนี้แหละมันเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนตามคำขอทั้งทานสายสนสายแท้บุมิขี้เหียนแฮแก่มพร้อมทั้งเบาสอนพี่น้องทั้งวังเวียงขอมานะมึงมันก็เลยจ้ะ

0: เป็นคนซ้อนจนหายหูจากพ่อ
1: เป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมตินาพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักไฮโมตินาพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
2: ครับทายสบายดี FC แฟนรายการทาง Facebook เด้ออาสบายดีพี่น้องทั้งจังหวัดหนองคายนาประเทศเพื่อนบ้านสบายดีทั้งทาเจ้าของ Facebook สบายใจมิวสิกนาสบายดีเด้อทั้งน้องสายกึมนาสบายดีทั้งน้องสายแอสุขีอันนี้ก็มันอยู่ทั้งประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันแล้วก็สบายดีไอทีพีรพัฒน์นะภาคส่วนทีมงานภาคสั้นผู้บริหารงานศูนย์โบลิ่งอยู่ภาคสั้นมาสบายดีเด้อเข้ามาอยู่ดีมีแรงให้ปังๆประตูหูทุกคนเนาะซื้อได้ค่ะมาเฮ็ดธุรกิจหยังก็ตามนะครับเฮามีความมุ่งมั่นปรารถนามุ่งมั่นในสิ่งที่เฮาเฮ็ดมันต้องผ่านมันต้องได้และมันต้องมีรายรับเข้ามาเด้อเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ภาคส่วนหนึ่งมีกำลังใจให้ผู้ที่บ่สบายแดเนาะบ่สบายเรื่องของห่างกายก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ได้พ่อแม่เฮาเด้ออยากได้อาหารเสริมแนวใดก็ว่ากันมาเนาะในเบรกนี้พวกเฮาจะยกอาหารเสริมประเภทบำรุงสายตาขึ้นมาว่ากันเด้นะก็คือคอลลาเจนพาสนะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะจัดจำหน่ายโดยบริษัทลองลิสต์การค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่ก็คือคอลลาเจนพาสมี30แคปซูลใน1กับมีรายการทางบ้านจะเห็นกล้องนิโคโซกจะยกขึ้นใส่หน้าจอใส่กล้องเลยตอนนี้เนาะทางกล้องแห่งชาตินําในแล้วก็ทางการไลฟ์สดต่างๆให้เบิ่งมีรายการก็อยากเห็นกล้องอยากฮู้ว่ามันเป็นจังได๋มากันจังได๋รายละเอียดมีรายการสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางหลังไมค์ก็ได้เด้อคันอยากได้ไปหาประธานโอ้ยตาบ่ดีตาบ่แจ้งบ่คมบ่ชัดโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนน้ําตาไหลซึมย้อยอยู่นะอาการคันตาอาการเคืองตาแสบตา ขออภัยนั่งอยู่ซื้อก็แม่นตามืดตามัวเข้านะบางท่านก็แม่นไปตากแดดสู้ลมสู้แสงก็แม่นน้ําตาไหลซึมตลอดเวลามีรายการเฮาเนาะอันนี้ก็คืออาหารเสริมประเภทคอลลาเจนพาสเด้ออย่าลืมพอพันและสั่งซื้อได้พวกเฮาจัดส่งฟรีทั่วประเทศเรื่องปัญหาของดวงตาบ่มีจําหน่ายบ่มีขายตามท้องตลาดได้มีรายการเฮาเนาะอันนี้มันดวงตาที่เกิดบ่เฮาตั้งแต่ยูนิตเป็นก้อนเลือดพ่องแม่พ่องแม่มีการพัฒนาการมากลายเป็นดวงตาเบิ่งแจ้งมองไก่ให้มันอยู่กับเขาไปดุดกับดวงตาคู่นี้ตลอดชีวิตของเราเด้อมีรายการเรามาต้องมาบำรุงกระแดแล้วก็เฉพาะภาคส่วนที่ยังบ่ทันได้ไปเช็คไปกวดเนาะไปเช็คไปกวดให้มันฮู้ก่อนเออว่าเป็นอย่างมาอย่างแล้วจะค่อยมาเข้าสู่การดูแลสุขภาพนะกับอาหารเสริมภาคส่วนหนึ่งก็อยากมีปัญหามาโดนแล้วนะกับตาต่อเนื้อต่อจกต่อกระจกต่อหินต่อลมต่างๆหู้แล้วเป็นแล้วแต่ว่าบ่ได้การบ่ได้รับการดูแลฟื้นฟูบำรุงรักษาอย่าลืมเด้อยังบ่สวยเกินไปดอกที่จะเฮาจะมาเริ่มต้นกันใหม่ในการดูแลสุขภาพดวงตากับอาหารเสริมคอลลาเจนพาสจัดจำหน่ายโดยลองลิสต์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าแจ้งให้เบอร์โทรศัพท์ไปพร้อมๆกันอีกที่020-9829-4228 9829-4228เด้อโทรมาได้นะครับอาหารเสริมคอลลินพาสบำรุงสายตานะออนไลน์นะไหมกันตอนมีรายการเฮาเอาใจผู้ที่อยากโทรเข้ามาตอนนี้ก็เข้ามาที่030-5787052เนาะสั่งซื้ออาหารเสริมในโคซกจัดสดๆในตอนนี้จะได้ราคาพิเศษให้เด้อกดเข้ามาที่030-5787052จ้ะมาแล้วสบายดี
3: เ
2: จ้าอันนี้มันผู้เบาสังเกตบ
3: ่
2: โอ้ประตูแอมปี้บ่นี
3: ่
2: เจ้าสบายดีตัวแอมปี
3: ้
2: เอาเพลงหยัง
3: บอกใจให้ลืมเขา
2: เจ้า จ้าเจ้า
3: เ
2: จ้าเจ้าเจ้าเออสาวบุญจัน
3: ทร
2: ์ขอบใจเด้อพ่อเด้อจ้าสบายดีทั้งนาพ่อตู่แอมปี้พี่น้องทั้งบ้านหนองเข่งเมืองไซธานีเออบ้านเพิ่นนี่ก็ที่บ้านล่องงืมน่ะผู้ข้าก็เคยไปน่ะไปงานบุญสวงเฮืออยู่น่ะบุญสวงงานหนองเข่งเออเรียกว่าบุญประจำปีต่างๆก็ที่ว่าโอ้มหาชนล้นเหลือน่ะแต่ละวงไปเสียบเพิ่นก็ที่ว่าหมั่นหมาดบ่ทุกผู้ทุกคนสบายดีทั้งอนาอีพ่อคำเล็กพี่น้องทั้งเมืองเฟืองเจ้าสบายดีพ่อสบายดีนะอยากฟังเพลงล้ำสารวันเพิ่นนี่มักสไตล์หมอล้ำดอกอีพ่อคำเล็กเพิ่นจะรู้จักได้มั้ยพ่อเด้อเพลงหมอล้ำนะพ่อเนาะเจ้าสบายดีเจ้าโทรจากไสเน
3: า
2: ะโอ้คนว่าผู้ดื้อสนุกตาย5แหละพ่อวอนเนาะเจ้าบ่ได้ไปยกท่าละวายามนี่น่ะว่าเจ้าเฮ็ดผู้ดื้อยวนซะน่ะ
3: เลี้ยงงัว
2: โอ้จะไปเลี้ยงงัววะเออมีงัวหลายก็ดีแล้วบ่
3: ขอฟ
2: ัง
3: เพลงน
2: ํา
3: ไปเด้อ
2: เอาเพลงผู้ดื้อเออสาวบ้านนาแพงมีเดี๋ยวจะให้ทั้งอาจารย์สมสะอาดเปิ้นซอกให้สาวบ้านนาแพงเนาะ
3: มอบไปเด้ออ
2: ่ะมอบเลยเจ้า
3: เจ้ามาดิสาวบ้านนาแพง
2: เออเว้าเลยเจ้า
3: จะกระตู้ MP บางกี้เนี่ยเด้อ
2: เจ้า
3: เวทสิ้นลูกสายอยู่ฝั่งโคตรรู้ไทยนี่แหละ
2: ขอบเจ
3: อได้สบายดี
2: อ่ะสบายดีคือว่าแม่นผู้เดือบซั่นอีพ่อวอนบ้านนาตานมันมีพ่อวอนแม่วอนเนาะแม่เผยแม่ไผ่อันนั้นเด้อันพี่น้องทางนั้นก็ได้ก็ให้อยู่ดีมีแรงบ่ทุกผู้ทุกคนนั่นล่ะเนาะอันเด้อก็ได้เจ้าสบายดี
3: โอยสบายดีคนทุกบ้านผู้ไ
2: ทยโอ้อันนี้กับอาจารย์เล่ก็มาเนาะสบายดีลาสาวธงเนาะของอาจารย์สุบินเนาะได้เจ้า
3: ขอมอบเด้อขอมอบแผ่นแม่วันมังเฟืองคนงามๆเด้อ
2: เจ้า
3: คำเล็กเด้อแม่มณีลา
2: เจ้า
3: แม่วอนปอวอน
2: เจ้า
3: แม่ไผ่โปสิงบ้านหนองปัญญาเจ้าคำแพงแม่เพ็งวังเวียง
2: เจ้า
3: และก็แม่คำนาเรียนและก็ไปมอบแผ่นนั้นเด้อ
2: เจ้า
3: แม่นแม่ไผ่บ้านนาตาดน้ำแดง
2: เจ้า
3: แม่นแม่วันนั่นที่รถสายเหนือเด้อ
2: เจ้า
3: แม่ยังตอดเนาะ
2: โดย
3: เบอร์โทรแม่จะมีคนโทรลินน้ำเบอร์โทรกะ
2: เจ้า
3: 549-5284
2: เจ้า
3: 549-5284
2: เจ้า
3: บางโทรลินน้ำได้ทักทายมาได้เด้อ
2: เจ้า
3: เพื่อนหาเงินคำมันหมานได้โคตรเด้อ
2: เจ้า
3: โดยสบายดี
2: สบายดีนะก็เอาตามอัธยาศัยนะรายการเฮาเป็นรายการมหาชนรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะอันนี้ก็เอิ้นว่าทุกเพศทุกวัยนะฟังได้มวนได้แต่ต้องมีขอบเขตนะในการวิธีการจัดการต่างๆขอบใจทั้งอนาสาวสุรันธาสบายดีอันนี้เป็นมิตรรายการอยู่พุ่นเด้นะอยู่ทั้งต่างประเทศเพิ่นติดตามการไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวสวัสดีสาวสุนันทาเด้อพี่น้องชาวลาวเฮาอยู่ทั้งต่างประเทศทุกเขตทุกบอนทุกทีทั่วโลกนะยงใหญ่กันไปบางท่านก็ไปน้ำผัวบางท่านก็ไปน้ำลูกบางท่านก็ถือว่าไปตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่บนอื่นก็มีหลายๆอย่างนะคนลาวเฮาขอให้สุขภาพแข็งแรงเข้ามาแล้วก็ทักทายเข้ามานะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเดี๋ยวจะเข้ามาอาหารเสริมกันต่อเพลงนี้แหละแม่นบอกใจให้ลืมเขาตามอีกหนึ่งเพลงเนี่ยมันสาวหน้าแพงเลยนะมันวนกันจ้ะ

ไปกันต่ออีกหนึ่งบทเพลงบรรยากาศเอาสาวหน้าเพลงเนาะมวนๆกันตามคำขอพี่น้องเขาทั้งพอวอนบ้านตาลจัดมาตอบสนองให้เลยเจ้า

สาวบ้านนาเพ็งคิดทอดคิดถึงเด้อน่าสิเป็นสาวใหญ่สาวน้อยสาวซ้ำน้อยไอ้พ่อไอ้แม่ทุกท่านพี่น้องทางบ้านนาเพ็งให้อยู่ดีมีแฮงณเวลามาฮอดนี่ก็ถือว่าค่อยคลายท้ายรายการแล้วแล้วก็ฟังลอดกล้องไปนำนะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันไปซะก่อนเนาะมีรายการขอบใจทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสู้ขอบใจแบรนด์ขะเปียกแซ่บ2ไอ้น้องขอบใจห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านไข่ยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงทั้ง3ห้านนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิศพวกเฮาเด้อมาฮอดนี่นะเวลาพวกเฮาก็ถือว่าเบิดแล้วนะขอบอกขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะขอให้ความสุขทรงดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะอยู่ดีมีแรงซื้อได้ไข่หมันแล้วก็พิเศษขอบใจพี่น้องทางเมืองไซแข่งอุดมไซนะกลับไปอุปถัมภ์คำสู่ห้านนางพิมพ์สอนตลาดหนองแมงดาและไปซื้อโทรศัพท์ไปแปลงโทรศัพท์ห้านเท่าพันโมบายโฟนอยู่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซเด้อติดกันห้านเพิ่นเนาะปิดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงมวนๆกันเพลงลาวลาสาวทงเด้อจัดไทยบทสุภุสุคนหลังจากเพลงนี้จบแล้วโคศกเบาไทยพร้อมด้วยทานสมสะอาดควบคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงมาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงแวงจันทร์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวต้นสมงกองผสมสมัยสามัญเถื่อที่สองของสภาแห่งชาติสตูดิโอ10ในตอนเซอร์มอนีที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้ประกอบความเห็นใส่บทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งราชเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐและบทรายงานขององค์การตรวจการแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027รายละเอียดนะคะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านบุญจมอุบลประเสริฐประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่13แขวงสวรรณเขตมีคำเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดัดแก้งบประมาณจากเกินดุลมาเป็นขาดดุลทิศทางแผนการปี2027เกี่ยวกับการแก้ไขผลการตรวจสอบในระยะผ่านมาและเรื่องงานอื่น
3: ๆสำหรับบทสรุปขาดตัวงบประมาณปี2025นี่ครับพระเจ้าก็ขอแลกเปลี่ยนเนาะนี่ก็บ่ท่านได้ว่าแม่นตัวได้ถือตัวได้ผิด2วันผ่านมานี่รัฐบาลได้เสนอเกี่ยวกับการแก้งบประมาณเนาะจากเกินดุลมาเป็นขาดดุลแต่ยังได้บทสรุปขาดตัวปี2025โครงการตรวจสอบของรัฐนี่มันปัดตัวเลขนึงอีกหรือว่าอันนี้ย้อนว่ายังสองคะแนนการสองโอกาสยังบ่ทันได้สมทบกันบ่หรือว่าใดๆแม่นเอาตัวเลขตัวใดเป็นพื้นฐานนั่นนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนดอกขอความกระจ่างแจ้งว่ารัฐบาลเสนอเมื่อวานนี่เป็นขาดดุลเนาะยกพันกว่าตื่นแต่ว่าจนนี่บ่แม่นเกินดุลนะอันนี้มันสองตัวเลขนี่เห็นว่าตามธรรมดามันบ่สรุปขาดตัวงบประมาณ2025นี่สองโอกาสตัวเลขตรงเอกภาพกันที่มาผ่านสภานี่ขอแลกเปลี่ยนอยู่ในจุดนึงเท่านั้นนะครับเท่านั้นได้จ่ายพร้อมเนาะอยู่ในนี้และสำหรับทิศทางปี2027ของการตรวจสอบแมงลัดที่ข้าพเจ้าสนับสนุนหลายอยู่ในทิศทางหนึ่งที่ว่าแก้ไขผลของการตรวจสอบผ่านมาที่เห็นพวกเฮาพิสูจน์แล้วว่าข้อมูลต่างๆถนัดและหับถนัดได้ใจทิศพันกับโครงการประสานทางโครงรางการจ่ายลงหลายในระบบค่าเงินและปัญหาและหับลื่นเห็นว่าเฮาปัจจุบันนี่ก็บ่มีตัวตนบางโครงการก็ได้มีการสะสางไปแล้วแต่ว่าบ่มีเอกสารดังอิงที่เป็นลักษณะเอื้อว่าถูกต้องตามกฎหมายนั้นข้าพเจ้าว่าอันนี้ที่บ่มีตัวตนไปแล้วก็เห็นดีว่าคันท้องถิ่นควรกําหนดตื้มมูลค่าตัวใดให้ทั้งท้องถิ่นนี่สามารถนําเข้าสภาผสมแข็งและควรรวมเพื่อตกลงลบล้างออกจากบัญชีในการกวดกาตรวจสอบผ่านมาเพราะบางงานมันก็บ่สามารถจะแก้ไขได้แล้วพอแต่ปี2000พุ่นน่ะ2997 98เพิ่นยังมีอยู่ฮอดปัจจุบันก็เห็นว่าหลักฐานต่างๆก็อาจจะบ่สามารถเอามาดําเนินตามกระบวนการของกฎหมายได้ในสภาปัจจุบันนั่นเองครับพระเจ้าว่าควรได้มีการในน้ำตื้มหรืออย่าตื้มในวิธีการปฏิบัติ
2: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่นี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้ผัดเปลี่ยนการเคลื่อนประกอบคำเห็นใส่บทรายงานขององค์การตรวจการแห่งรัฐและองค์การตรวจสอบแห่งรัฐตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงาน2ฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทร์
1: จบข่าวบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
5: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

0: กี้เอ้ย
1: เป็นยังเพาะ
0: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: หุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย้านเข็มเฮาย้านเจ็บเฮาย้านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย้านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบ่จากเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดหั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
1: ้แม่นนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งมั้ยพ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากทางกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วลูกเห็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ือดีหลายลูกพ่อกับแม่ชมเชยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลขนาดนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: ักทายสวัสดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ้อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ้อมิตรรายการเป็นประจำสำหรับวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ส่วนระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์พวกเราออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มาทักทายสบายดีทุกๆท่านตามโมงตามเวลาของเฮาก็คือเวลา11โมงถึงเวลา12โมงสบายดีมิตรรายการทุกท่านมื้อนี้อยู่น้ำกันเที่ยงวันพฤหัสวันที่8เดือนตุลาปี2026มื้อนี้แฮม12คำเดือน10พ.ศ. 2569มาทักทายมิตรรายการเที่ยงวันพฤหัสที่แดดกะฮ้อนเนาะทางด้านนอกมื้อนี้เนาะตื่นเช้ามานี่บ่มีฝนใดสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์เว้าเฉพาะบางเขตเด้อเนาะบางเขตอาจจะสภาพอากาศบ่คือกันเป็นแนวใดบอกกันได้เก้าตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์อากาศคือกันกับตอนนี้ทางสถานีของพวกเฮาบ่เนาะที่เป็นเที่ยงที่แดดฮ้อนเนาะหรือว่ามีบางเขตฟ้าบดบ่แจ้งบอกกันได้เด้อเนาะนอกจากเก้าตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์แล้วทักทายสวัสดีมิตรรายการที่หับฟังอยู่ต่างแขวงเนาะเพราะว่าต่างแขวงก็มีหับฟังบ่ว่าจะเป็นผ่านทาง FM หรือผ่านทาง AM และก็ทักทายสวัสดีมิตรรายการที่ติดตามหับสมผ่านทาง Facebook นอกจากนี้ก็ยังมีผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านกะขอสบายดีหมดเนาะบ่ว่าจะหับฟังกันอยู่ไสเมื่อวานนี้ผักวันครูเนาะ7ตุลาวันครูแห่งชาติทุกปีก็ถือว่าเป็นมื้อผักเนาะของครูอาจารย์ของน้องๆ นักเรียนเนาะก่อนฮอด7ตุลาบางเรียนเพิ่นก็เลือกมื้อที่เพิ่นสะดวกเนาะในการจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติกันลักๆแล้วแม่นให้น้องๆ นักเรียนเนาะฮู้จักบุญคุณของครูอาจารย์ผู้สิทธิ์สอนว่าได้ว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติเนาะมีเพลงหนึ่งเกี่ยวกับครูวิศวกรแห่งดวงวิญญาณเนาะและก็มีหลายๆเพลงเลยเนาะที่ว่าถูกแต่งขึ้นมาเนาะเพื่อครูอาจารย์นั่นเองเนาะก็หวังว่าหลายๆคนเนาะบ่จะเป็นน้องๆนักเรียนพ่อแม่ของน้องๆเองเนาะก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติเมื่อผ่านมาแต่ละโรงเรียนนี่รู้สึกว่าคึกคืนกันแต่เช้าเลยได้บางโรงเรียนก็มีการฟ้อนอวยพรครูมีการร้องเพลงมีกิจกรรมศิลปะวรรณคดีเนาะบางโรงเรียนอาจจะมีกิจกรรมกีฬานําอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะการอวยพรครูอาจารย์เนาะมีหนึ่งภาพประทับใจที่ว่าเป็นภาพหลายปีแล้วเนาะที่ว่าเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ก็คือมีน้องๆที่ว่าอยู่เขตห่างไก่ซอกลีกเนาะวันครูเนาะเป็นวันที่ข้าเจ้าก็อยากให้ของขวัญครูอาจารย์คือกันเนาะที่ว่าสิทธิ์สอนบางคนฐานะครอบครัวปลูกมะแตงกับเป้มะแตงไปให้ในครูได้เนาะบางคนอยากให้ดอกไม้ในครูแต่บ่มีดอกไม้แบบที่ว่าราคาแพงคืออยู่ในตัวเมืองอาจจะมีว่าไปซื้อดอกกุหลาบดอกไม้อื่นๆที่เป็นดอกไม้น้ำเข้ามันบอแต่อยู่เขตนอกบ่มีก็อาศัยฮอแบบเป็นแบบดอกไม้ดอกไม้ที่หาได้ในขอบเขตแถวบ้านว่าซิซาเนาะเป็นดอกไม้บ้านเฮาสินะฮอใส่เจียเนาะธรรมดาเลยไปครูอาจารย์แต่ว่าเต็มไปด้วยความหมายเลยทุกท่านพอฉะนั้นเนาะวันครูแห่งชาติเป็นอีก1วันที่มีความหมายความสำคัญปีนี้ก็ถือว่าวันครูแห่งชาตินี่นะเฉลิมฉลองเนาะในระยะของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เนาะซึ่งเพิ่นดำเนินมาตั้งแต่วันที่5และก็จะปิดมือสุดท้ายก็คือวันที่21ตุลาเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ก็ขอให้บรรดาท่านติดตามรับชมเนาะแล้วก็ติดตามข่าวจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเฮาได้เนาะเมื่อวานนี้เนาะก็มีการถ่ายทอดในตอนบ่ายเนาะมีโคซกบี้เดลซกมโนรีแดนและก็ทีมงานถ่ายทอดคนอื่นไปถ่ายทอดเนาะมื้อเช้านี้ก็มีการถ่ายทอดและมื้ออื่นตอนเช้าก็จะมีการถ่ายทอดแต่เช้าคือกันลืมแต่ 7:45 นาทีเนาะทุกท่านก็สามารถติดตามกันได้และสำหรับตอนนี้เนาะแห้งใจนำไม้ของเฮาป้าติโทเป็นรายการโทรมาหลายแท้หลายว่าขออนุญาตทำสายนาไม้ก่อนละกันเนาะสำหรับสายนาไม้ของพวกเฮา0305787052เด้อสบายดีสบายดีล้ำแสงเพชร สบายดีไปโรงเรียนปกติน้อมื้อนี้เนาะ
1: แม่นมาปกติมื้อนี้นะอยู่เฮือนนี่แ
0: หละอยู่เฮือนแล้วพักเที่ยงแล้วเด้เนาะ
1: แม่นๆเมื่อวานนี่ก็ไปเบิ่งเขาเตะบาสนี่แหละทางโรงเรียน
0: เมื่อวานนี่กิจกรรมวันครูบ่เมื่อวานนี้
1: แม่มีกิจกรรมเนี่ยแต่ว่าค่อยกระทืบไปโล่มนี่เลยว่านี้นะ
0: เอาเตะน้ำเพลินบ่หัน
1: ไม่ได้จะไปเล่นจับพี่แจ๊ไปเสียไปเบิ้ง
0: เนี่ยเอาไปเบิ้งไปเสียไปให้กำลังใจเนาะ
1: แม่แม
0: ่ฟังเพลงอย่างน้อมือนี้น่ะ
1: ฟังเพลงนะชีวิตคู่ด้วยของนะลุงสมบัติแก้วคำดี
0: เจ้าชีวิตคู่เนาะโอ้ยเอิญเพิ่นลุงแล้วบอกเพิ่นยังหนุ่มอยู่ได้อายุหลายแต่ว่าหน้าตาเพิ่นยังหนุ่มอยู่
1: เอ้ยเอ้ยอันทางเพจน้ำย่อยเสียงไหน
0: เป็นยังทางเพจ
1: ทางเพจมีไอเสียง
0: บอได้เสียงบ
1: อแม่ไม่ได้เสียงเลย
0: อ๋อบอได้ยินเสียงทางเฟซบุ๊กตอนนี้บอได้ยินเสียงเลยมันบ
1: อแม่แม่ทางเฟซบุ๊กไม่ได้เสียงไง
0: โอ้อทางเทคนิคเพิ่นกำลังกวดกาเบิ่งเด้อขอบใจหลายๆเด้อบอกให้ฮู้โอ้ยจะได้เด้อเนาะสาวเฮาคิดว่าสิดังได้ยินแต่ว่าล้ําสําเพชฟังอันน่ะเว็บไซต์มันบ่ตอนนี
1: ้แม่น
0: อ๋อเจ้าๆเอาชีวิตครูเนาะมอบให้ผู้ใด
1: มอบให้เจ้าหมดโรงพยาบาลเรื่องก็จะไปอันปื้อแล้วก็จะมีคนหยามแล้วก็จะมีที่แล้วก็บ่าวร้องแล้วก็บ่าวอุ้มตรงแล้วก็บ่าวนี่ที่คิดก็มาไปดูเสร็จได
0: ้เจ้าม
1: ีผู้ฟังในตอนนี้ไปสังเกตมีเพิ่มเงินค่าแต่ดีคนเอ้ยด
0: ีคนแย่เลยเจ้าขอบใจล้ำแสงเพชรเด้อ
1: เย
0: ้เจ้าโชคดีสบายดีโอ้ยขอบใจเนาะมีรายการประจำรายการของพวกเราพลมักแจ้งมาให้พูดตลอดได้ผลการเอาฟังไปแล้วได้เพราะว่าหลายคนติดตามกันอยู่มานะหลายช่องทางเนาะตอนแรกช่องทางเป็นแล้วได้บอกพวกเรารถพวกเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขเติมเนาะสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
1: ขอฟังเพลงเลยเด้อสาวคนงามเสียงหวานมามวลเด้ออ
0: ๋อเพลงอย่างเด้ปอสอน
1: เอาเกี่ยวข้อดอรอสู้ก็ได
0: ้เกี่ยวข้อดอรอสู้ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: แน่ล่ะรอคุณสุขดีก็ได้มันเป็นยังดอก
0: เจ้า
1: ฝากเลยเด้อ
0: เจ้าฝากเลยปอสอน
1: ฝากบริเสียเงินเนาะ
0: บ่เสียเงินบ่เก็บเงินบ่เก็บค่าบริการ
1: คันมันสีเข้าก็สีฟรีเนาะ
0: เ
1: ออว่ายอดสีฟรีนี่แหละ
0: เจ้าเจ้า
1: อาฟาดแล้วฟาดให้เจ้าอันนวันมึงเพื่อไงเด้อ
0: เจ้า
1: สาวแพงนนแก้วสาวมณีลาสาวซุ่มบางเลียงสาวซุ่มปะน้อยคุณครูคำไอ้คำเหล็กขอช่วยเด้อ
0: เจ้า
1: สาวเพชรมณีสาวสดเนื้อสาววันชิงความพร้อม
0: เจ้า
1: ขาดบรายกันหน้าไม่คนมันงามเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ขอบใจขอบใจสบายดี
0: เจ้าโชคดีขอบใจมิดรายการเนาะมือนี้มิดรายการเอาหลายแดเพราะว่ามือนี้พวกเราออกอากาศทั้ง2ระบบเลยพร้อมกัน AM แน่ FM แน่มี FM 94.3 ถ่ายทอดต่อทางออนไลน์พวกเขากับเว็บไซต์แด Facebook แดขอบใจทุกๆ2ทางเนาะสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
1: เจ้าพอบุญกองบ้านเกินเหนือพี่เด้อ
0: เจ้าสบายดีทางบ้านเกิน
1: บุญที่โหไปโดนแล้วเนาะติดต่อบ่ได้เนาะ
0: แม่นติดต่อบ่ได้แม่นบ่โอ้ยคล้องท่าอยู่ได
1: ้
0: คล้องท่าอยู่ทุกมือ
1: ติดตามอยู่แต่ติดต่อบ่ได
0: ้โอ้ยติดตามแต่บ่ได้ติดต่อเป็นซื้อเพลงเลยเด้อนี
1: ่คนโชคว้าวอยู่
0: เจ้าฟังเพลงอย่างมื้อนี
1: ้ขอฟังเพลงชีวิตครูของอาจารย์บุญคำเด้อ
0: ชีวิตครูอาจารย์บุญคำโอ้ยใจตรงกันกับลำแสงเพชรแท
1: ้โอ้วันนี้วันครูในคลาสเนาะ
0: แมนแมนวันครูคิดฮอดครูอาจารย์อยู่ได้นี
1: ่ขอมอบให้ครูมอบทุกคนในทั่วประเทศเนาะ
0: เจ้า
1: แล้วจะมอบให้บุญตังพระคงเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: แล้วจะไม่เต็มในแจ้งคนนี้บ่
0: อืมเจ้า
1: แล้วจะไม่มีลาป้าหวานหวานบ้านนาแรงเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วจะมอบทุกเส้นทุกสายที่ฟังรายการเดี๋ยวนี้เด้อ
0: เจ้า
1: พิเศษมอบให้คนโชคเชียงวันวานผมด้วยทีมงานเด้อ
0: ขอบใจหลายๆเด้อขอบใจแทนทีมงานพร้อม
1: โอ้ขอบใจขอบใจ
0: เจ้าขอบใจเซนกันสุขดีสุขดีมีรายการทางบ้านเกินเนาะยังไอ้บุญตั้งบ่ทันมาเด้อมื้อนี้น่ะบั้นเกินเพิ่นมาแล้วไอ้บุญตั้งยังบ่ทันมามีรายการทางอนาทางอย่างน้อแถวทางเมืองปักเงิมเนาะฟังอยู่มิดดักซุ่มอยู่หั่นแหละบ่โทรมาหาจักเทื่อเนาะยังเขตได้อีกมีรายการกดโทรศัพท์เข้ามาหากันเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าเพลงชีวิตคู่นี่ที่จริงเนาะคอสปี้ก็ตั้งใจอยู่แล้วแหละว่าจะเปิดสู่ฟังพอดีมีรายการเพิ่นโทรเข้ามา2คนเนาะเพิ่นว่าชีวิตคู่คือกันเสียงห้องของศิลปินสมบัติแก้วคำดีคือกันเพราะฉะนั้นเนาะ1เพลงทำอิดนี่เนาะขอเป็นชีวิตคู่ก่อนเนาะให้มิดรายการได้รับฟังน้ำกันเอาเป็นว่าตอนนี้เนาะถ้าบ่มีสายหน้าไม้แล้วนี่เฮาขอเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมิดรายการเนาะเพราะว่าคันมีหน้าไม้ก็สิหับไปเติมอีกยาวๆเติมอีกถ้าระยะต่อไปมิดรายการอยากโทรหน้าไม้โคศกปี้จะเปิดหน้าไม้ให้เติมอีกประมาณ2หรือ3สายเนาะที่เบอร์0305787050ฉะนั้นก็แม่นเกี่ยมกดโทรศัพท์กันได้เลยเนาะตอนนี้ทีมงานเฮาพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วเปิดเพลงเลยเด้อชีวิตคู่เนาะละกาเอาเพลงที่เบาสอนขอมาเพิ่นว่าเกี่ยวข้าวดอรอสู้เนาะแต่เปิดชีวิตคู่ก่อนฟังน้ำกัน2เพลง

0: หนึ่งนาทีมีคาลัมสุ่งกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด
1: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง

0: มาอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะอยู่น้ำกันในยามที่2ของทางรายการกาฝากเพลงให้มิตรรายการได้รับฟังเนาะคำขอมิตรรายการขอบกเฮาทางสายหนามไม้ขอกันเข้ามามื้อนี้เนาะดำเนินรายการอยู่กับมิตรรายการเสียงแจ้งฟังชัดเจนดีเนาะทางวิทยุของพวกเฮามิตรรายการทางอุดมไซเพิ่นว่าบ่ได้ยินเสียงดนแล้วพอว่าพอได้ฟังรายการนี้มาหลายปีแล้วแม่นแท้ใดเนาะสาวสุมาลีอุดมไซนี่นะรายการแบบเพิ่นฟังมาแต่โดนล่ะเนาะระยะนี้คือว่ามิดไปเนาะมิดไปหลายปีแล้วสาวสุมาลีแต่ว่าเห็นกันอยู่เนาะเห็นกันทั้งเฟซนะเห็นอยู่แต่ว่าฟังรายการนี้บ่ค่อยมีแฮงใจเนาะเอาดนๆมีแฮงใจมาหาท่านนึงขอบใจเด้อติดตามอยู่คนมาคิดฮอดเนาะหลายคนเลยทั้งอนาคิดฮอดเสาบีไอสมพราวาสันเดนอคิดฮอดเสาบีแน่อันนาเพิ่นบอกว่าขอให้อันนาบอกทีมงานเทคนิคเนาะแปลงสัญญาณทางอุดมไซให้ฟังได้คือเก่าอีกแด้มีรายการหลายคนได้ทางอุดมไซเนาะคือทีมงานพอแสงแก้วนี่นะคันว่าฟังได้นี่แฮงใจเพิ่นโทรมาหาบ่ขาดแล้วแหละเนาะแต่ว่าทางอุดมไซเฮานี่หลายเดือนละฟังบ่ได้เนาะทีมงานพอแสงแก้วก็ว่าจ้างสิไปฟังทางใดเพราะว่าทางพุ่นหั่นน่ะเพิ่นฟังผ่านระบบ AM เนาะระบบ AM ขึ้นกลางของพวกเฮาเนาะทางอุดมไซเนาะขออภัยแล้วกันเด้อแต่คั่นสิบอกว่าเอามาฟังทางอันน่ะเว็บไซต์ฟังทาง Facebook เพิ่นก็เฮ็ดบ่เป็นเพิ่นว่าเนาะอาศัยนะอาศัยฟังแต่ทางวิทยุเด้อว่าซันเดย์กันน่ะเสียดายเนาะมีรายการอุดรว่าร้องหักร้องใจแน่เพลงประจำเพิ่นได้นี่นาเนาะมีรายการอุดรพอดีตอนต้นรายการเนาะเสียงบ่มีบัดนี้เสียงมาแล้วเป็นปกติแล้วทาง Facebook พอดีซอกเพลงร้องหักร้องใจให้เพิ่นแน่เนาะแล้วก็ว่าจะเปิดเกี่ยวข้อดอรอสู้อีกหนึ่งเพลงเนาะเกี่ยวข้อดอรอสู้นะให้เบาสอนวังเวียงมันโทรเข้ามาหน้าใหม่เมื่อกี้กับพันได้เปิดเนาะอันน่ะเอาบัดนี้สิเป็นเกี่ยวข้อดอรอสู้สิได้ฟังระยะนี้แท้ๆเนาะขอบใจเนาะพอดีจะเอาแฮงใจหน้าใหม่แน่เนาะอันน่ะ Facebook แดหรือว่ามีหลังไมค์ก็จะหับให้หรือว่ามีหน้าไมค์ตื่ม0305787052มีรายการกระโทกันเข้ามาหาได้เนาะบางคนก็ลืมมงเวลาออกอากาศไปแล้วเพราะว่า FM นี้มาอาทิตย์ละ3มื้อเท่านั้นเนาะอาทิตย์1นี้มาพฤหัสมาศุกร์มาเสาร์สิเดมีรายการก็ลืมไปละแต่ AM ทุกมื้อคือเก่าเนาะทุกท่านเนาะ AM ทุกมื้อคือเก่าเนาะคันฟังวิทยุบ่ได้บางคนฟังเว็บไซต์เป็นก็ฟังผ่านเว็บไซต์เด้อคือล้ำแสงเพชรกับฟังผ่านเว็บไซต์คือกันเนาะเอ้าสบายดีหลายๆท่านที่หากก็เข้ามาหับสมผ่านทาง Facebook เด้อพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาขอเพลงได้เลยแจ้งผลการรับฟังเข้ามาพร้อมก็ดีเนาะอาสนั้นตอนนี้ขอหับหน้าไมค์ก่อนละกันเนาะสบายดี
1: สบายดีลูก
0: เจ้าสบายดี
1: ชื่อยูบอกเมนไผ่
0: เมนไผ่เนาะผู้สาวบ้านใดเนาะนี
1: ่ผู้สาวบ้านนาเรียน
0: โอ้แม่คำนาเรียน
1: เจ้า
0: สบายดี
1: มื้อนี้เอาทหารสายแดนเด้อมีบ
0: ่ทหารสายแดนได้ตัว
1: เจ้าขอมอบเด้อ
0: เจ้าม
1: อบลูกชายซ้อนวังเวียง
0: เจ้า
1: ลูกชายน้ำจวง
0: เจ้า
1: ลูกชายลงเพประจำเมมันนี่ลาเด้อกับผู้บ่าวเพิ่นตอนลินทองพุ่นทิ้งเด้ออ
0: ื้อ
1: แล้วจะมีไผ่กับพ่อเชียงเก้วอุดมใสเมวอนพ่อวอนลุงผู้คำไอ้ภูมิเด้อ
0: เจ้า
1: เมจันทรากับพ่ออึ้งดันช่างเด้อ
0: เจ้า
1: จะเพลงนนแก้วกับครูฮักเพิ่นเด้อ
0: เจ้า
1: เจ้าลังาทุกเสียงทุกชายเด้อผู้บ่าวเอ่ยชื่อเอ่ยนาม
0: เจ้า
1: จำเอาหมอพิเศษคือลูกปากหวานหวานเด้อ
0: เจ้าขอบใจไหมคะ
1: เจ้าขอบใจแล้วลูก
0: เจ้าโชคดีเอาขอบใจเด้อแม่คำนาเรียนสาวเพลงนนแก้วนี่บ่ได้ยินเสียงเพิ่นนี่โดนละได้สาวเพลงนนแก้วนี่นะสิหมายขาดเพิ่นก่อนนอจักไปใส่สาวเพลงนี่นะนอโทรได้หรือโทรบ่ได้นอคือหลายคนหันนาบอกว่าอันนาเพิ่นโทรบ่ได้เนาะเพราะว่าหลายคนหันนาโทรแบบว่าต่ำกันกะโทรบ่ได้เนาะ ขอบใจทุกคนที่พยายามโทรกันเข้ามาหาเด้อบ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลขอบใจหมดทุกคนแหละเนาะแล้วก็ยังมีหลายคนที่ว่าอันน่ะติดตามเฮาฟังอยู่ทาง Facebook ทางเว็บไซต์ของพวกเฮาขอบใจเนาะทุกคนตอนนี้เพลงของพวกเฮาเนาะพร้อมแล้วเนาะที่จะเปิดสู่ฟังเนาะเกี่ยวข้าวดอรอสู้กันเด้อเพราะว่าตอนต้นเขาไม่ได้เปิดในเพิ่นเดย์เนาะเอาเกี่ยวข้าวดอรอสู้ก่อนแล้วจังค่อยเอาอนาอนาตามแห้งใจเพิ่นว่าร้องหักร้องใจเนาะเอาไปฟังกันก่อนท่านผู้ฟังสองเพลง

0: แล้วมือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเห็นอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เขาไปบริจาคเลือดมาเธอนี่เป็นเธอที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เขาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเขานี่นะเขาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเสี่ยวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

เปิ้นให้มินรายการได้รับฟังเอาเพลงแดล้ําแดฮะแหละเนาะสลับกันไปมินรายการขอมาเด้ก็ได้เปิ้นให้เนาะบางคนมักล้ําบางคนมักเพลงบางคนมักซาบางคนมักไวมักบ่คือกันเด้เนาะมินรายการเฮาหลายคนที่ว่ากําลังติดตามรายการเพลงก่อนเที่ยงกันอยู่บรรยากาศสดเนาะก็มีหลายสีสันเนาะเพราะว่าบางคนขอเพลงที่ตัวเองมักเข้ามาเนาะก็ได้ฝากเพลงให้กับคนที่ตัวเองคิดฮอดคิดถึงเนาะทีมงานรายการของเฮานี่นะหลายคนฮู้จักกันได้ฮู้จักหักแพงกันในรายการนี้ก็มีฝากเพลงให้กันไปฝากให้กันมาข้าเจ้ากลายเป็นหักเป็นแพงกันเนาะโทรลิ้นน้ำกันยื้อยามถามข่าวกันอยู่ตลอดเนาะคือตอนที่ทีมงานอุดมไซเพิ่นฟังรายการบ่ได้เนาะทั้งทีมงานอนาเขตอนาทั้งอนาแม่ภัยเพิ่นก็บอกเนาะเพิ่นก็บอกส่งข่าวต่อๆกันเด้ว่าเป็นอย่างน้อคือฟังบ่ได้เนาะขอบใจละกันเนาะหลายคนที่ซวยกันแจ้งข่าวเนาะซวยกันส่งข่าวส่งข่าวก็ยังให้ฟังได้เนาะทุกบอนทุกแจมิดรายการเฮาเพราะว่าระบบ AM สลายมิดรายการอยู่ต่างแขวงเพิ่นติดตามตลอดเนาะแต่สำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาก็แม่นทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะเสื่อว่าทุกคนจะฟังได้แล้วก็มี FM 94.3รายงานนี้เพิ่นก็ถ่ายทอดต่อคือกันเนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ทาง Facebook แดทักทายสบายดีมื้อนี้รู้สึกว่าหลายคนเนาะติดตามกันทาง Facebook แต่นอกจากอนามิตรรายการอุดรละกาสาวสุมาลีแล้วเนาะผู้ใดติดตามทาง Facebook อยากฟังเติมเพลงใดบอกกันเข้ามาเด้อทีมงานเฮาสิจัดให้ฟังเนาะ เพราะว่าท่านทาง Facebook นี่นะมิดรายการบ่บอกซื้อเสียงเข้ามาแล้วบ่ฮู้ว่าผู้ใดฟังอยู่เนาะก็ยังให้มิดรายการเนาะแจ้งเข้ามาพร้อมเนาะเป็นแนวใดสภาพดินฟ้าอากาศอยู่เขตที่มีรายการอยู่สินะเนาะเป็นแนวใดก็แจ้งกันเข้ามาพร้อมเพราะว่าระยะนี้เนาะเฮากะติดตามสภาพดินฟ้าอากาศน้ำกันเนาะถึงว่ามื้อนี้บ่มีฝนแต่ก็ว่าบ่ได้บางเทื่อมื้ออื่นอาจจะมีเนาะได้ฟังแล้วเนาะเพลงเนาะตามคำขอเนาะที่มีรายการขอกันเข้ามาทาง Facebook ของพวกเฮาก็เลือกมาเปิดพร้อมยังมีอนามจีน่าเนาะจีน่านี่ก็มีรายการประจำคือกันจีน่าว่าขอเพลงชีวิตสาวจากบ้านเสลยมีอยู่บ่เพลงนี้เนาะมีอยู่บ่คือว่าบ่เคยเปิดเด้เพลงนี้น่ะสาวนาเป็นโอ้เอาเนาะเอาซ่องให้เพิ่นแน่ซะน่ะซ่องให้เพิ่นแน่เนาะคันมีก็สิเปิดให้แต่ว่าเฮาบ่ได้เคยเปิดจักเทื่อบ่เนาะเพลงนี้ในรายการพวกเฮาอ่ะคันว่าแซวเข็นก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไปเลยเนาะเอาขอบใจเด้อแนะนำเพลงเข้ามาเด้อแม่นบ่ทีมงานเทคนิคเฮาว่าทีมงานนาเทคนิคเพิ่นว่าชีวิตสาวนาชีวิตสาวนาสั้นเนาะอ้าวเข้าใจหลายๆเนาะโอ้ยเสียงห้องวันไซสมสุขอีกลองเบิ่งเสียงห้องศิลปินคนอื่นมีบ่อืมเพราะว่าเฮาอันนั้นเดเฮาเปิดเสียงห้องวันไซสมสุขไปแล้วแม่นบ่อ่ะคันว่ายังบ่ได้เปิดเสียงห้องวันไซสมสุขเธอก็เอาเพลงนี้เลยเนาะอ่ะเบิ่งซวยกันละกันอ่ะขอบใจเด้อเนาะอ้าวมีรายการประจำของพวกเฮาทาง Facebook แล้วก็ขอบใจทุกท่านเนาะที่ว่าติดตามกันอยู่ยังมีเพลงบ่ทันได้เปิดอีกก็มีแม่คำนาเลียนขอมาเฮาซอกปะไว้ตั้งแต่ระยะก่อนหน้านี้แล้วเนาะอันที่ว่าทหารซ้ายแดนตอนนี้ 11:46 นาทีเอาเป็นว่าทหารซ้ายแดนเนาะมอบให้เพิ่นก่อน1เพลงแล้วพวกเฮากลับมาพบกันท่านผู้ฟัง

จบไปเนาะทหารซ้ายแดนให้แกมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้หับฟังน้ำกันกะหวังว่าจะถึกอกถึกใจจำมวลซืนในรายการเพลงก่อนเที่ยงสำหรับมื้อนี้เนาะกะสำหรับท้ายรายการนี้เนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเนาะเนื่องในโอกาสเนาะวันครูแห่งชาติ7ตุลาเมื่อวานนี้ครบรอบ32ปีเนาะตั้งแต่ปี1994ถึงปี2026เพลงชีวิตครูพวกเขาก็ได้เปิดไปแล้วตอนต้นรายการแต่ว่าท้ายรายการก็สิเปิดตื่มอีก1เพลงและกะเคียงครูกับเพลงที่มีรายการขอมายังบ่ได้เปิดก็จะเปิดให้ตอนท้ายของรายการเพราะว่าอยากจะแสดงความรู้บุญคุณเนาะต่อบรรดาครูอาจารย์เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติเพราะว่าครูนี่ก็คือแม่พิมพ์ของชาติคือผู้สร้างอนาคตและมอบแสงสว่างแห่งปัญญาให้แก่พวกเขาเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอเปิดเนาะเพลงน้ำใจครูเนาะเสียงห้องของอาจารย์คำพันธ์มาลบัณฑิตและกับเพลงที่มีรายการขอมาเฮาเรียงลำดับไปแล้วเนาะให้มีรายการได้รับฟังจนกว่าจะหมดเวลาของทางรายการขอบใจมีรายการทุกท่านหลายๆเด้อที่ติดตามเนาะสำหรับมื้อนี้รายการเพลงก่อนเที่ยงลาทุกท่านไปก่อนแล้วสบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ตอนเช้ามื้อนี้กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุริศีบได้พิจารณาบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐบทรายงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐการสร้างและเสนอขึ้นบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้แม่นปฏิบัติตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติศึกษาความเป็นไปได้พัฒนาส่วนผึกษาศาสตร์หวยยางโดมคายให้เป็นพื้นที่สีเขียวจีนเริ่มเก็บเกี่ยวธัญหารประมาณ30ส่วนห้อยสหรัฐอเมริกาประกาศภาวะฉุกเฉินหับมือพยาธิหมากแดงระบาดสุดท้ายของรายการท่านจะได้หับฟังบทนำของนางสุพิมพ์ประชาชนเสียงของศูนย์กลางภาคที่ใส่หัวเรื่องว่าเพิ่มแห้งขับเคลื่อนการหัวมือแล้วเวียดนามให้มีประสิทธิพลและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียดกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิศิบในตอนเซามานีอยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของท่านวิเลวงศ์บุตรดาคำห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้หับฟังบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐที่เสนอโดยท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐโดยท่านได้ยกให้เห็นบางผลงานที่โดดเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะผ่านมาโดยเฉพาะในปี2006องค์การกวดสอบแห่งรัฐได้เอาใจใส่ติดตามสุกยูและกวดคืนการแก้ไขผลการกวดสอบตามมติของกองประชุมสภาแห่งชาติฉบับเลขที่173ทับสพส.ลงวันที่21พฤศจิกายน2005ด้วยหูการต่างๆเป็นต้นได้แต่งตั้งคณะลงไปติดตามสุกยูการแก้ไขผลการกวดสอบอยู่บรรดาเป้าหมายจำนวนหนึ่งและได้ออกแจ้งการให้เป้าหมายรายงานความคืบหน้าการแก้ไขผลการกวดสอบในแต่ละปีตามมาตรา71ของกฎหมายว่าด้วยการกวดสอบแห่งรัฐฉบับปรับปรุงปี2022พร้อมทั้งออกคำแนะนำให้เป้าหมายถูกกวดสอบปรับปรุงแก้ไขข้อคงค้างอย่างละเอียดตามที่ได้ยกขึ้นในบทบันทึกผลการกวดสอบจดหมายแนะนำและบทแจ้งผลการกวดสอบเป็นแต่ละเป้าหมาย
1: ได้ค้นคว้าสร้างและปรับปรุงนิติกรรมจำนวน16ฉบับเพื่อรับใช้การเคลื่อนไหวเวียกงานวิชาสปอร์ตกวดสอบและการสารสมทบในการแก้ไขผลการกวดสอบได้สร้างนักกวดสอบขันหนึ่งได้จำนวน66คนสอบเสียงคัดเลือกนักกวดสอบขันหนึ่งเพื่อดำเนินขั้นตอนในการสั่งเป็นนักกวดสอบขันสองได้จำนวน21คนสำเร็จตามแผนปี3ได้สำเร็จการฝึกอบรมครูฝึกได้จำนวน67คนจะตั้งการยกระดับและฝึกอบรมหนักกวดสอบอยู่ภายในและต่างประเทศได้17ครั้งและมีผู้เข้าร่วม137เถื่อคนในบรรดาหัวข้อต่างๆเป็นต้นการยกระดับทักษะการหันเป็นทันสมัยการแก้ไขผลการกวดสอบความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจการกวดสอบการเก็บรายหับสวยสาอากรภาษีและหัวข้อสำคัญต่างๆได้ร่วมมือกับองค์การกวดสอบแห่งรัฐสสเวียดนามสปจีนกัมพูชามองโกเลียญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียสถาบันกวดสอบสูงสุดอาเซียนสถาบันกวดสอบสูงสุดอาเซียนและองค์การกวดสอบสูงสุดสากลลงลึกปรึกษาหารือและเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับวิชาสปอร์ตกวดสอบเป็นต้นการพัฒนาเวียงงานกวดสอบแห่งรัฐกลไกการเข้าถึงข้อมูลทางด้านการเงินของรัฐและการกวดสอบการสั่งแผนงบประมาณแห่งรัฐรวมทางการขุดค้นแห่ธาตุ
0: จากนั้นสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้สืบต่อหับฟังบทรายงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ที่เสนอโดยท่านวันไซผ่องสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐบางเวียกงานพ้นเด่นท่านไหฮุวาและยา9เดือนผ่านมาภายใต้การซีนำอย่างใกล้ชิดของสภาแห่งชาติประธานประเทศและความเอาใจใส่ของรัฐบาลองค์การกวดกาแห่งรัฐได้เกินไว้จะตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนอย่างตั้งหน้า ตามพรบบทบาทและตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติโดยได้สร้างข้อกำหนดว่าด้วยการกวดกาข้ามคันระเบียบการว่าด้วยการเปิดเผยและการแก้ไขผลของการกวดกาปรับปรุงดำรัสว่าด้วยการแจ้งทรัพย์สินดำรัสว่าด้วยการติดตามกวดกาโครงการลงทุนของรัฐเริ่มแต่หัวทีข้อกำหนดว่าด้วยเครื่องแบบเครื่องหมายกาไม้และบัตรกวดกาขององค์การกวดกาลาดกวดกาโครงการลงทุนของลาดมูลค่า10ตื้อกีบลงมาและ10ตื้อกีบขึ้นไปจำนวน58โครงการอยู่นครหลวงจันทน์พบเห็นโครงการส่วนหลายที่จะตั้งปฏิบัติแต่ปี2015คืนหลังบ่มีบทเสนอโครงการบ่ผ่านการประเมินบ่ผ่านการประมูลจัดซื้อจัดจ้างบ่ได้วางเงินค้ำประกันสัญญา10ส่วนห้อยสัญญาบ่ได้จดทะเบียนซานและบ่มีไปมอบหับโครงการถาวรนอกนั้นยังมี5โครงการเจ้าของโครงการบริษัทหับเมาก่อสร้างยังบ่ทันหับห้องผลของการกวดกามี30โครงการการสำละเงินตัวจริงระหว่างแผนกการเงินนครหลวงจันทน์กับบริษัทบ่โกงกันผิดเตียง706ตื้อกว่ากีบและ11โครงการมีมูลค่าเหลือจากสัญญาบ่ได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเล่นอื่น
2: ได้กดการโครงการลงทุนของรัฐจำนวน58โครงการอยู่นครหลวงจันทน์พบเห็นหลายโครงการที่จะตั้งปฏิบัติแต่ปี2015คือหลังบ่มีบทเสนอโครงการบ่ผ่านการประเมินบ่ผ่านการประมูลจัดซื้อจัดจ้างและบ่ได้วางเงินค้ำประกันสัญญาสัญญาบ่ได้จดทะเบียนสารและบ่ได้มีการมอบหับโครงการเอกสารถาวรมีบางโครงการจำนวนหนึ่งการสำลักสสารตัวจริงบ่กลุ่มกับบ่ถือกับสัญญาเฮ็ดให้มีการผิดเดียง760ตื้อกว่ากีบและมีสเวทโครงการมูลค่าเกินสัญญาจำนวน276ตื้อกว่ากีบต้องได้หักลบจากมูลค่าของโครงการได้กวดกาเขตพิเศษ4เขตอยู่นครหลวงจันทน์ผ่านการกดกายเห็นว่าการแก้ไขสิ่งกีดขวางการสดเสยให้ผู้กระทบและการออกไปตะดินให้ผู้พัฒนาบางเขตยังบ่ทันสำเร็จมีบางเขตบ่ได้รับการพัฒนาผู้ลงทุนนำทุนส่วนหลายแม่นบ่ได้ผ่านธนาคารแห่งสปป.ลาวมีบางเขตปฏิบัติพันธะต่างๆบ่ได้ปฏิบัติพันธะต่างๆตามเรียบกฎหมาย
0: ท่านจันทบุญสุขอรุณประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจและการเงินสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติได้แสดงความสมเสยต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของสององค์การในระยะผ่านมาเห็นว่ามีผลสำเร็จโดยพื้นฐานในนี้ท่านได้เสนอให้องค์การกวดสอบแห่งรัฐต้องเอาใจใส่ตื่มบางเวียกงานเป็นต้นการจัดตั้งพันกระยายบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยการกวดสอบแห่งรัฐโดยเฉพาะมาตรา14ข้อ3มาตรา17เกี่ยวกับการกวดสอบผลของการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยติดพันกับการนำใช้งบประมาณและการนำใช้ทรัพยากรเป็นต้นที่ดินป่าไม้แห่ธาตุแหล่งพลังงานควรสุ่มใส่กวดสอบการเก็บไร้หับและการนำใช้งบประมาณของหัวหน่วยงบประมาณให้หลายขึ้นสมทบกับบรรดาหัวหน่วยงบประมาณที่ยังบ่ทันสามารถแก้ไขผลการกวดสอบสำเร็จเพื่อจำแนกให้เห็นว่าอันใดที่บ่สามารถเก็บกู้ได้คืนหรือบ่สามารถแก้ไขได้ภายใต้นิติกรรมที่มีอยู่แม่นให้เสนอต่อองค์การที่มีสิทธิอำนาจพิจารณาแก้ไขเรื่องอื่น
3: จัดตั้งพันขยายบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยการกวดสอบแห่งรัฐโดยเฉพาะมาตรา14จำ3และมาตรา17เกี่ยวกับการตรวจสอบผลของการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะติดพันกับการนำใส่งบประมาณและการนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติ2เห็นว่าควรสุ่มใส่ตรวจสอบการเก็บรายรับและนำใส่งบประมาณของหัวหน่วยงบประมาณให้หลายขึ้นตื้มสมทบกับบรรดาหัวหน่วยงบประมาณที่ยังบ่ทันสามารถแก้ไขผลการตรวจสอบสำเร็จเพื่อจำแนกให้เห็นว่าอันใดที่จะบ่สามารถเก็บกู้ได้คืนหรือจะบ่สามารถแก้ไขได้ภายใต้นิติกรรมที่มีอยู่ แม้นให้เสนอต่อองค์การที่มีสิทธิอำนาจพิจารณาแก้ไขเพื่อให้ผลของการตรวจสอบที่เจอปัญหาตกไปเท่าหน่อยให้มีมาตรการที่เด็ดขาดและมีกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเก็บกู้เงินคืนและทรัพย์สินของรัฐที่ตกเหี้ยเสียหายตามผลของการตรวจสอบที่พบเห็นผ่านมาให้สำเร็จโดยไวและสอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้หับฟังการประกอบความเห็นจากต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานเวียกงานขององค์การกวดการแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐแล้วท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมมีความเห็นจอดจีมเพื่อเป็นทิศทางการประกอบความเห็นพร้อมทางเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นใส่2บทรายงานเพื่อเฮ็ดให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าการประกอบความเห็นส่วนใหญ่แม่นเป็นไปตามการจอจิมของประธานกองประชุมด้วยบรรยากาศฟูดฟื้นกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุริศิบในตอนปลายมื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานขององค์การกวดการแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐตื่มอีก
4: 5ปีผ่านมาองค์การปกครองท้องถิ่นได้ผ่านขยายมาที่05ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาครัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นเห็นให้องค์การปกครองท้องถิ่นได้ทำการปรับปรุงขึ้นใหม่คือขันแขวงเมืองและขันตะแซงท่านนางศรีใสฤเดชมุ่นสนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าการกำหนดตาแซงเป็นการปกครองขั้นลุ่มสุดของการปกครองขั้นท้องถิ่นสำหรับบ้านได้หันเป็นการจัดตั้งสุ่มสนขึ้นกับตาแซงเปลี่ยนชื่อเอิ้นตำแหน่งบริหารจากเจ้าแขวงเจ้าของนครหลวงเป็นประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครตาแซงได้ปรับปรุงกลไกการนำพาของเลขาคณะภาคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งมีข้อกำหนดว่าด้วยเว็บเพนวิธีเหตุเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานผักกับคณะกรรมการปกครองนครหลวงอย่างขักแน่
5: ได้ปรับปรุงกลไกคณะผักของเลขาคณะผักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งได้มีข้อกำหนดของกรมการเมืองส่วนกลางผักว่าด้วยเว็บเพนวิธีเหตุเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารผักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงและขอกำหนดของคณะเลขาธิการชุมการภาคว่าด้วยแบบแผนวิธีเรียกและการพิพากษาระหว่างเลขาคณะบริหารภาครับประธานกรรมการปกครองเมืองนครซึ่งนิติกรรมฐานเพิ่มได้เป็นวันยิ่งให้คณะบริหารภาคทุกขันโดยเฉพาะฐานแฟนฐานเมืองในการปฏิบัติพลาบุตรบาทชิบนาทีของตนสำหรับเรื่องงานเขตแดนเชียงโตระหว่างนครหลวงกับแขวงกับแขวงเดชุ่มเล็กโดยการมุ่งหน้าบทบันทึกเขตแดนเชียงโตสภาพในของการจำนวน30เขตแดนเชียงโตตัวประเทศและคณะกรรมการสภาแห่งชาติเอโอมติมาพ้องเอาการกำหนดเขตแดนเชียงโตระหว่างนครหลวงมีการกับแขวงและแขวงกับแขวงของประเทศซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวเป็นพื้นฐานอันสำคัญให้แก่องค์การปกครองของถิ่นในการคุ้มครองปกป้องรักษาสร้างภูมิให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรื่องงานของการสร้างความสงบของของถิ่นและรัฐบาลได้ออกกำลังพักพ้องเอาการกำหนดเขตแดนเชียงโตเมืองต่อเมืองในตัวแขวงชัยสมบูรณ์สำเร็จ
4: ท่านนางศรีใสฤเดชมุ่นสนให้ฮู้ตื่มว่าศูนย์กลางภาคและรัฐบาลได้สืบต่อสุกยูติดตามกฎกาคณะภาคทุกขั้นในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน3สร้างโดยเฉพาะการเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าให้ท้องถิ่นฮากทานก็คือการแบ่งขันคุ้มครองเพื่อยู่แห่งการจัดตั้งปฏิบัติทิศทางสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์ได้3แขวงเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านได้21เมืองและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาได้3,618บ้าน
0: การสร้างและเสนอเกี่ยวกับการคืนบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำใช้แม่นการปฏิบัติตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติพร้อมทั้งได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อควบคุมป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดในสังคม ให้ลดน้อยเทื่อละ9แนใส่ปกปักรักษาความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมประกอบส่วนเข้าในการสร้างสถาปนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติในโอกาสผ่านบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่ต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุริศิบในวันที่5ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินาขหลงจันทร์พลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบให้ฮู้ว่าและยาผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบได้จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยทุกแขนงการขององค์การจัดตั้งภาครัฐและได้เข้าร่วมอย่างตั้งหน้าและเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขคดียาเสพติดได้อย่างลงลายยึดวัตถุเครื่องของกลางคดียาเสพติดประเภทต่างๆวัตถุอุปกรณ์และพาหนะได้เป็นจำนวนหลายแต่ปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะยาเสพติดหลายชนิดหลายรูปแบบยังสืบต่อเกิดขึ้นอย่างลงลายในปัจจุบันยังบ่ทันได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการ
6: ย้อนสภาพปรากฏการย้อนพอที่เกิดขึ้นในสังคมยังมีประเภทยาเสพติดที่มีลักษณะหลายชนิดหลายรูปแบบหลายสีสันยังสืบต่อเกิดขึ้นอยู่หลายในปัจจุบันที่บ่ทันได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการฉะนั้นกระทรวงป้องกันความสงบจึงมีความสำคัญและจำเป็นในการจัดตั้งพันธุ์ขยายข้อ1และข้อ2มาตรา2ของกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดฉบับปี2021มาเป็นมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้าและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่ให้เป็นอันละเอียดเพื่อเป็นบอนอิ่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกันและตามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่แขนงการที่เกี่ยวข้องในการนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเห็นให้สังคมมีความสงบปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
0: พลโทวันทองกองมณีให้ฮู้ตื่นว่าในระยะผ่านมารัฐบาลได้ออกข้อตกลงว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำใส้ฉบับเลขที่87ทับนย.ลงวันที่29กรกฎาคม2566ส่วนสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแม่นพบความยุ่งยากและบ่ทันมีความเป็นเอกภาพติดพันกับปัญหาทางอาญาติดพันกับหลายแขนงการและถูกภาคส่วนในสังคมดังนั้นกองประชุมรวม4ภาคส่วนรวมมีกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงยุติธรรมองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดในการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมครั้งที่8ได้จัดขึ้นในวันที่21กันยายน2566โดยได้ปรึกษาหารือการร่วมมือหลายด้านประกอบมีทางหมด24ปัญหาที่จะต้องได้ร่วมกันแก้ไขในนั้นข้อที่2ของบทบันทึกกำหนดไว้คือมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนำเอาบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่ตามข้อตกลงฉบับเลขที่87ทับนย.ลงวันที่29กรกฎาคม2566เสนอต่อคณะประจำสภาแห่งชาติพิจารณาและออกมติรับรอง
4: กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท JSK จำกัดผู้เดียวได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาส่วนปรึกษาศาสตร์ห้วยยางดงมะคายให้เป็นพื้นที่สีเขียวและปกป้องรักษาป่าไม้ธรรมชาติในแนวที่100เฮกตาร์พิธีดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่6ตุลานี้ที่นครเวียงจันทน์ระหว่างทานสมวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากลุ่มป่าไม้และทานท้องคันวงพระจันทร์ประธานบริษัท JSK มีทานกี่แก้วสิงห์นาวงรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจุดประสงค์การเซ็นบทบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้สำรวจและออกแบบพัฒนาส่วนปรึกษาศาสตร์เขตห้วยยางดงมะคาย เมืองไซธานีนครเวียงจันทน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและปกปักรักษาป่าไม้ธรรมชาติการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยืนยงในเนื้อที่100เฮกตาร์โครงการนี้แม้นเน้นใส่ออกแบบการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์ปกปักรักษาป่าไม้ธรรมชาติฟื้นฟูพันธุ์ไม้นานาชนิดเป็นเขตศึกษาค้นคว้าเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายพันธุ์พืชและไม้หายากใกล้จะสูญพันธุ์ทั้งเป็นปอดของนครหลวงจัน
0: ทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต่างประเทศ
4: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนอิงตามตัวเลขข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงเกษตรกรรมและสนบทจีนแสดงให้เห็นว่าปีนี้เนื้อที่การผลิตธัญญาหารในทั่วประเทศจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมั่นเทียงโดยเฉพาะสาลีซึ่งเป็นพืชที่มีผลผลิตสูงจะเพิ่มขึ้นหลายสมควรปัจจุบันทั่วประเทศจีนได้เริ่มเก็บเกี่ยวในเนื้อที่กว้างขวางสามารถเก็บเกี่ยวสำเร็จแล้ว30ส่วนร้อยไวกว่าระยะเดียวกันของปีก่ายถ้าหากเงื่อนไขด้านดินฟ้าอากาศอำนวยคาดว่าจีนจะได้รับผลเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศในวันที่5ตุลานี้ทานเคที่โฮคุนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากการแพร่ระบาดของพยาธิหมากแดงหรือพยาธิฮัดถือเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินในระดับรัฐครั้งทำอีทของสหรัฐอเมริกาหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวคำสั่งฝ่ายบริหารระบุว่ามีการรายงานกวดพบคนเจ็บพยาธิหมากแดงในกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่รัฐนิวยอร์ก108คนนับตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงวันที่3ตุลานี้ในนั้นมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรายงานตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมปีนี้92คนส่วนใหญ่แจกยายอยู่ในเขตชนบทที่มีอัตราการได้รับวัคซีนต่ำ
4: ต่อไปเชิญท่านฟังบทนำของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าเพิ่มแห่งขับเคลื่อนการหัวมือละเวียดนามให้มีประสิทธิผล
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพการเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการของสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะสร้างแห่งขับเคลื่อนให้การหัวมือระหว่างลาวและเวียดนามโดยสุ่มใส่เหตุให้ข้อตกลงระดับสูงเป็นรูปธรรมตามการเสื้อเสริญของสหายเสริมไซโกมาสิทธิ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้แทนการสูงของรัฐบาลเวียดนามจะเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8หาเกาตุลา2026นี่แม่นการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการครั้งทำอีทที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายหลังขึ้นรับตำแหน่งการเยี่ยมยามครั้งนี้เป็นการยืนยันขึ้นใหม่ถึงความสำคัญและบุรีมสิทธิ์อันดับหนึ่งที่ภาครัฐและรัฐบาลเวียดนามที่มีต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทางประกอบส่วนเพิ่มทวีความเหลือกซึ่งการปัวพันเวียดนามลาวแห่งมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ท่ามกลางสภาพการทั่วโลกและภาคพื้นที่มีความสลับซับซ้อนและบ่สามารถคาดคะเนได้การรักษาสภาพแวดล้อมแห่งสันติภาพและเสถียรภาพพร้อมทั้งการเพิ่มทวีการหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านแม่นมีความสำคัญอย่างยิ่งการเยี่ยมยามครั้งนี้แม่นสุ่มใส่สุกโยกการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงและคำมั่นสัญญาที่บรรดาการน้ำคันสูงของลาวและเวียดนามได้ตกลงเห็นดีหวมกันในระยะผ่านมาการเยี่ยมยามครั้งนี้มีขึ้นเพียงบ่พอเท่าใดมือภายหลังสภาแห่งชาติลาวได้เลือกเอาสหายเสริมไซโกมาสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเหตุให้ผู้นำรัฐบาลของสองประเทศสามารถปรึกษาหารือกันได้อย่างทันการเกี่ยวกับทิศทางและมาตรการต่างๆเพื่อเสริมสร้างการหัวมือระหว่างลาวเวียดนามในระยะใหม่ในระหว่างการเยี่ยมยามการนำทั้งสองฝ่ายจะปรึกษาหารืออย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมาตรการละเอียดต่างๆเพื่อสุขยุกการหัวมือโดยเฉพาะในโครงเขตที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของแต่ละประเทศปัญหาที่พ้นเด่นเป็นการเพิ่มทวีสายพัวพันทางด้านการเมืองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ภายหลังกองประสมใหญ่ของภาคแต่ละประเทศสิ้นสุดลงสหายเลขาธิการใหญ่ของสองประเทศได้เดินทางไปเยี่ยมยามเซิงกันและกันอย่างเป็นทางการการที่ผู้นำสูงสุดของลาวก็คือเวียดนามเดินทางไปเยี่ยมยามต่างประเทศข้างทำอิฐนั้นได้แสดงถึงความสำคัญพิเศษลาวเวียดนามการหัวมือด้านเศรษฐกิจได้หับการพัฒนาในทางบวกเวียดนามยังแม่นนักลงทุนต่างประเทศหลายใหญ่อยู่ลาวมีประมาณ300โครงการและมีมูลค่าถึงจดทะเบียนรวมประมาณ7ตึกกว่าดอลลาร์ในปี2025มูลค่าการค้า2ฝ่ายบรรลุประมาณ3ตึกดอลลาร์เพิ่มขึ้น32ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024ทั้ง2ฝ่ายพร้อมซอกหา2ทางเพื่อเสริมขยายทายแห่งของตนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในคงเขตการเสริมต่อพื้นฐานโครงสร้างพลังงานการค้าและการลงทุนเวียกงานการศึกษาการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนบุคลากรยังแมนบุริมสิทธิ์ของทั้งสองประเทศบรรดาท้องถิ่นโดยเฉพาะบรรดาแขวงซ้ายแดนได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องช่วยเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและเพิ่มทวีการพัวพันของประชาชนสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการเยี่ยมยามครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวที่เป็นรูปธรรมในการพันขยายแนวทางนโยบายการต่างประเทศโดยถือเอาการพัวพันกับประเทศลาวเป็นบุริมสิทธิ์จุดประสงค์หลักเพื่อให้รัฐบาลส่งประเทศลาวเวียดนามบรรลุความเห็นดีพร้อมกันเกี่ยวกับมาตรการเฉพาะเพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในโครงเขตที่ต้องการความคืบหน้าอย่างหลวงหลายหรือการสร้างบาดก้าวกระโดดในปีหน้าเวียดนามและลาวจะเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันทั้งการทูตและครบรอบ50ปีแห่งการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและการหัวมือนอกจากนั้นการเยี่ยมยามครั้งนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแห่งขับเคลื่อนใหม่ให้การหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเสริมต่อพื้นฐานโครงรางเสริมความทางพื้นฐานโครงรางทางด้านวัตถุและพื้นฐานโครงรางทางด้านระบบนโยบายเพื่อสุขโยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการหัวมือทั้งเศรษฐกิจของสองประเทศโดยเฉพาะการมุ่งเป้าหมายไปที่มูลค่าการค้าให้บรรลุ10ตื้อดอลลาร์ให้ได้โดยไวตามที่ผู้นำคันสูงของสองประเทศได้กำหนดไว้การย้ำย้ำครั้งนี้ยังจะช่วยส่งเสริมการหัวมือในโครงเขตการศึกษาและการฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งขั้นแห่งการใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการพัฒนาของแต่ละประเทศ
4: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั้นแม่นบทนำของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่แสดงหัวเรื่องว่าเพิ่มแห่งขับเคลื่อนการร่วมมือลาวเวียดนามให้มีประสิทธิผลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสนีและดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
7: เออแหงได้ใจอีหลีได้
8: อันใดเพิ่นแหงได้ใจหนะ
7: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
8: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
7: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
11: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
12: สมเสยวันสั่งตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบรอบ58ปีวันที่7ตุลา1968หาวันที่7ตุลาปี2026สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
13: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเราออกอากาศเป็นประจำเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์ผ่านทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของพวกเราในมื้อวันพฤหัสและก็มื้อวันศุกร์เนาะพวกเราจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันและมื้อวันเสาร์มื้อแห่งการพักผ่อนพวกเราจะสลับสับเปลี่ยนเอาข่าวที่น่าสนใจข่าวการเคลื่อนไหวของทางคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวสลับสับเปลี่ยนกับสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลๆมาฝากมาต้อนบรรดาแฟนรายการทุกมือเป็นประจำเลยเนาะซึ่งว่าพวกเราจะพบพ่อกันตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เลยท่านใดที่ว่ากำลังหมุนขึ้นมาฟังพวกเราสองคนในตอนนี้เนาะอยากจะแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นต่างๆหรือโทรมาขอเพลงมาโอ้มาลุมกับพวกเราก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันเนาะที่เบอร์021264797 021264797ซึ่งว่ามื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราชพร้อมด้วย
12: แฟงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็คงกับวันที่8เดือนตุลาปี2026ในมื้อแฮม12ค่ำเดือน10ลาวพ.ศ. 2569นะท่านผู้ฟังซึ่งในเมื่อวานนี้ธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราก็ถือว่าบรรจบครบรอบ58ปีนั่นเองก็คือวันที่7ตุลา1968หาวันที่7ตุลาปี2026ซึ่งว่าในเมื่อวานนี้ก็กุ่งกับวันสั่งตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวเลยนอกจากนั้นก็กุ่งกับวันครูแห่งชาติเช่นเดียวกันซึ่งพวกเราทั้งสองก็ขออวยพรให้ครูทุกท่านหรือว่าครูอยู่ทั่วประเทศนอกจงมีสุขภาพเข้มแข็งเป็นหับนาทีครูที่ดีในการสิสนนักเรียนนักศึกษาของพวกเราให้เป็นผู้สืบทอดในอนาคตของพวกเราฉะนั้นทางรายการของพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบรรดาครูทุกๆท่านจงปฏิบัติหน้าที่อย่างจุบเจ้าหาวหันนั่นเอง
13: แน่แล้วเนาะซึ่งว่าครูก็เปรียบเหมือนพ่อแม่ผู้ที่สองของเฮาเนาะหลังจากที่เฮาอยู่โรงเรียนหมดมือแล้วเนาะได้ศึกษาเฮียนกับครูบาอาจารย์อยู่โรงเรียนแล้วก็ต้องสืบต่อมาเป็นลูกที่ดีเนาะทําเฮียนกับพ่อกับแม่อยู่บ้านอยู่เฮือนเช่นเดียวกันเนาะถือว่าเพิ่นก็เป็นอีกผู้นึงที่ว่ามีบุญคุณนําเฮาเนาะบ่ว่าจะเป็นตั้งแต่ชั้นอนุบาลพุ่นล่ะเนาะช
12: ั้
13: นเรียนดีชั้นอนุบาลชั้นประถมมัธยมจนก้าวเข้าสู่ห้วงมหาลัยเนาะก็ขออวยพรซ้ายให้ครูทุกท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งก็แล้วกันเนาะด้วยในว่าด้วยความห่วงใยเนาะจากทางทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราเด้อ
12: เจ้าก็ถือว่าในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเราก็จะมานำเสนอบรรดาข้อตกลงนิติกรรมต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราที่ออกในแต่ละระยะนั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารคำสบับเลขที่900ทับทหลลงวันที่16สิงหาคม2026ซึ่งว่านิติกรรมหรือว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นพวกเราก็ได้นำเสนอไปหมดแล้วเนาะท่านผู้ฟังซึ่งมาพบกันในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยระบบการสำลักเงินทั่วไปสบับเลขที่819ทับทหลลงวันที่18สิงหาคม2026นั่นเองซึ่งว่าข้อตกลงว่าด้วยระบบการสำลักเงินทั่วไปนั้นจะมีจุดประสงค์หรือว่ามีเนื้อในคือแนวใดนั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านผู้ฟังไปหับฟังหรือว่าสิ่งที่ดีๆจากทางรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงมาพบกับบุญมีและแฝงสุรีในระยะต่อไปของทางรายการ
14: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
15: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
14: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
16: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
17: เฮามาร่วมแฮงร่วมใจกัน
18: ปกปักรักษา
19: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
20: ไปให้ลูกหลานได้ทำคุณ
21: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
16: อยู่เมืองลาว
22: ใส่แต่เงินกีบ
23: ฮาโลสบายดี
1: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให
2: ้ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่มีคนมาซักซวนให้ท่านเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ท่านเอาบัญชีที่ท่านเปิดนั้นไปให้พวกเขาและท่านฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้าหลายท่านยังคงบ่เข้าใจคำว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนำใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นการตรวจเงาะหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอมให้นำใช้บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่ฮู้ตัวว่าบัญชีของตนกำลังถูกนำใช้เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนำใช้ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อซวยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซอกหาเงินดังกล่าวคืนผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญชีตนเองไปนำใช้หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนำใช้แม้นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45ทับสพส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยใส้ระบบการสำระหรือมอบเครื่องมือการสำระของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำใส้เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าวจะถูกมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ1เสี่ยงถูกตำรวจจับ2ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกส่อโกง3ธนาคารจะปิดบัญชีและท่านจะบ่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้4ท่านจะเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่น5ท่านจะพบความยุ่งยากในเวลาไปขอวีซ่าไปต่างประเทศสิ่งที่ท่านต้องเฮ็ดคือมีสติอย่าหลงเชื่อกลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของท่านไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและท่านควร 1. ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย 2. ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง 3. ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเชื่อกลลวงของมิจฉาชีพอย่าเอาบัญชีของท่านไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะคนที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของท่านก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
12: เจ้าท่านผู้ฟังที่ทานรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานำมาฝากมาต้อนให้กับทานเป็นประจำผ่านรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราในระยะนี้ทานผู้ฟังอยู่กับโฆษกบุญมีและแฝงสุรีที่จะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งว่ามาในระยะนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยระบบการสำระเงินทั่วไปฉบับเลขที่819ทับท่อฮอลโลลงวันที่18สิงหาคม2026นั่นเองนะท่านผู้ฟังสำหรับข้อตกลงว่าด้วยระบบการสำระเงินทั่วไปนี้ซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราเพิ่นก็ได้ออกข้อตกลงซึ่งอยู่ในนี้เนาะท่านผู้ฟังภาคที่1ก็คือบทบัญญัติทั่วไปสำหรับอยู่ในมาตรา1นี้เพิ่นก็ได้กำหนดจุดประสงค์สำหรับจุดประสงค์ข้อตกลงฉบับนี้ก็คือกำหนดหลักการและระเบียบการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของระบบการสำระเงินทั่วไปเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวนี้มีความมั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพแน่ใจเฮ็ดให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาระบบการสำระของสปป.ลาวนั่นเองและนั่นก็เป็นจุดประสงค์ที่ว่าเพิ่นได้สร้างข้อตกลงว่าด้วยระบบการสำระเงินทั่วไปนั่นเอง
13: จ้าหลังจากที่เฮาได้ฮู้เกี่ยวกับจุดประสงค์ของข้อตกลงฉบับดังกล่าวแล้วเฮาจะมาฮู้เกี่ยวกับระบบการสำระเงินทั่วไปในมาตราที่2กันต่อระบบการสำระเงินทั่วไปแม่ระบบการสำระที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทั้งกงหรือทางอ้อมระหว่างสมาชิกด้วยกันซึ่งประกอบด้วยธนาคารธุรกิจสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝากสถาบันการเงินจุลภาคที่บ่รับเงินฝากและหรือผู้ให้บริการสำระเงินซึ่งได้รับอนุญาตให้บริการสำระเงินจากธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองนี่ก็คือมาตราที่2กับระบบการสำระเงินทั่วไปว่าแม่นคือแนวใดเนาะสําหรับเพิ่นได้อธิบายละเอียดในมาตราที่2นี้
3: เจ้านอกจากที่ว่าบรรดาท่านได้รับฟังที่ว่าบุญมีได้นําเสนอเกี่ยวกับมาตรา2ก็คือระบบการสำระเงินทั่วไปแล้วมาตรา3นี้แฝงสุริจะมาอธิบายเกี่ยวกับการนําใช้หรือว่าการอธิบายคําศัพท์ที่ว่าเพิ่นนําใช้อยู่ในข้อตกลงว่าด้วยระบบการสำระเงินทั่วไปเนาะท่านผู้ฟังสําหรับมาตรา3การอธิบายคําศัพท์คำศัพท์ที่นำใช้อยู่ในข้อตกลงฉบับนี้จะมีความหมายดังนี้เนาะท่านผู้ฟังเพิ่นได้กำหนดอันที่1ก็แม่นผู้ควบคุมระบบการสำระเงินทั่วไปเนาะก็คือหมายถึงผู้ควบคุมระบบการสำระเงินทั่วไปอยู่สปป.ลาวและผู้ควบคุมระบบการสำระเงินทั่วไปข้ามแดนเนาะก็คือความหมายของผู้ควบคุมระบบการสำระเงินทั่วไปก็จะมีอยู่ทั้งสปป.ลาวแน่แล้วก็มีทางอยู่ข้ามแดนแน่เนาะท่านผู้ฟัง
13: เจ้า
3: สำหรับอันที่2อัตราส่วนความเพียงพอของทุนก็คือหมายถึงอัตราส่วนที่แสดงถึงระดับความสามารถในการสำระหนี้ระยะสั้นที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของผู้ควบคุมระบบการสำระเงินทั่วไปอันที่3ก็แมนธนาคารสนับสนุนหรือว่า sponsoring bank เนาะที่เราอาจจะเข้าคุ้นหูกันก็คือหมายถึงธนาคารธุรกิจที่เป็นสมาชิกทั้งกลุ่มซึ่งถูกแต่งตั้งที่เฮ็ดหน้าที่หักบัญชีโอนเงินหรือว่าสำระเงินให้สมาชิกทางอ้อมนั่นเองและนั้นก็แมนการอธิบายคำศัพท์ที่ว่าเพิ่นได้นำใช้อยู่ในข้อตกลงว่าด้วยระบบการสำระเงินทั่วไปบ่จะเป็นผู้ควบคุมระบบการสำระเงินทั่วไปอัตราส่วนความเพียงพอของทุนธนาคารสนับสนุนเดแมนมีความหมายแนวใดนั้นเพิ่นก็ได้กำหนดอยู่ในมาตรา3
13: เจ้านี่ก็คือมาตราที่3กับการอธิบายคำศัพท์ดังที่แฝงสุรีได้นำเสนอไปตอนนี้เราจะมาฮู้เกี่ยวกับมาตราที่4ขอบเขตการนำใช้ข้อตกลงฉบับนี้นำใช้สำหรับกลุ่มคุ้มครองระบบการสำระผู้ควบคุมระบบการสำระเงินทั่วไปสมาชิกและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับระบบการสำระเงินทั่วไปอยู่สปป.ลาวและต่างประเทศนั่นเองเจ้าละนี่ก็คือขอบเขตการนำใช้ซึ่งว่านอนอยู่ในมาตราที่4ซึ่งว่าเฮาได้นำเสนอไป4มาตราแล้วในภาคที่1บทบัญญัติทั่วไปของข้อตกลงว่าด้วยระบบการสำระเงินทั่วไปฉบับเลขที่819ทับทหล.ณ ค.หลวงเวียงจันทน์ลงวันที่18สิงหาคม2026นั่นเอง
3: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับภาคที่2การให้บริการระบบการสำระเงินทั่วไปอยู่สปป.ลาวนั้นจะมีคือแนวใดและการกำหนดอย่างต่างๆบ่ว่าจะมีประเภทระบบการสำระเงินทั่วไประบบรายลิ้นใดการสำระเงินระหว่างสมาชิกเดเป็นแนวใดนั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงกันก่อนแล้วจึงมาพบกับแฝงสุรีและบุญมีในระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: จ้าท่านผู้ฟังกับคำสุรยานียังอยู่กับบุญมีและก็แฝงสุรียังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาซึ่งว่ารายานีพวกเขาจะมาสืบต่อนำเสนอกับข้อตกลงว่าด้วยระบบการสำระเงินทั่วไปฉบับเลขที่819ทับทหลนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่18สิงหาคม2026ซึ่งว่ารายาวังกี้นี้บุญมีและก็แฝงสุรีได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่4ขอบเขตการนำทรายซึ่งนอนอยู่ในภาคที่1บทบัญญัติทั่วไปนั่นเองรายานีพวกเขาจะมาสืบต่อในภาคที่2การให้บริการระบบการสำระเงินทั่วไปยูสปป.ลาวหมวดที่1ประเภทระบบการสำระเงินทั่วไปมาตรา5ประเภทระบบการสำระเงินทั่วไปประเภทระบบการสำระเงินทั่วไปประกอบด้วย1ระบบไหลเลี้ยงหรือ clearing system 2ระบบหักบัญชี settlement systemทหล.หรือธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นผู้กำหนดประเภทระบบการสำระเงินทั่วไปและจำนวนผู้ควบคุมระบบการสำระเงินทั่วไปในแต่ละรายะนั่นเองเจ้าและนี้ก็คือมาตราที่5ประเภทระบบการสำระเงินทั่วไปซึ่งว่าเพิ่นแบ่งออกเป็น2ระบบนั่นเองก็จะมีระบบไหลเลี้ยงและก็ระบบหักบัญชีเจ้า
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่ทานรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นมาตรา5เกี่ยวกับประเภทระบบการสำระเงินทั่วไปซึ่งอยู่ในหันก็จะมีการกำหนดระบบไหลเลี้ยงระบบหักบัญชีและอยู่ในมาตรา6เนาะท่านผู้ฟังระบบไหลเลี้ยงเพิ่นก็ยังได้มีการอธิบายว่าระบบไหลเลี้ยงนี่มันคือแนวใดเนาะแฝงสุรีจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะสำหรับระบบไหลเลี้ยงนี่แม่นระบบเปรียบเทียบและจัดเรียงมูลค่าธุรกรรมการโอนเงินระหว่างสมาชิกเพื่อคิดไรยอดสุทธิหรือว่าส่วนต่างของการโอนเงินระหว่างสมาชิกแล้วส่งข้อมูลไปหาระบบหักบัญชีเพื่อตัดเงินในบัญชีของสมาชิกนั่นเองซึ่งอยู่ในนี้นอดระบบไหลเลี้ยงเพิ่นจะประกอบด้วยอันที่1ก็แม่นระบบการสำระเงินระหว่างสมาชิกอันที่2ก็แมนระบบเครือข่ายบัตรนั่นเองซึ่งอยู่ในนี่นอนมาตรา6เพิ่นก็ได้อธิบายอย่างจะแจ้งเกี่ยวกับระบบไหลเลี้ยงและระบบไหลเลี้ยงนี่เพิ่นก็ได้มีการแยกออกมามี2อันที่ว่าจะต้องประกอบบ่ว่าจะเป็นระบบการสำระเงินระหว่างสมาชิกและระบบเครือข่ายบัตรนั่นเอง
0: เจ้าและนั่นก็คือระบบไหลเลี้ยงในมาตราที่6ดังที่แฝงสุรีได้นำเสนอไปตอนนี้เขาจะมาสืบต่อในมาตราที่7ระบบการสำระเงินระหว่างสมาชิกระบบการสำระเงินระหว่างสมาชิกแม่นระบบที่เป็นศูนย์กลางหรือจุดเชื่อมต่อหับส่งข้อมูลหลายการสำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสมาชิกเพื่อไหลเลี้ยงธุรกรรมและมูลค่าการสำระเพื่อให้สมาชิกสามารถให้บริการฝากถอนโอนและสำระเงินแก่ลูกค้านั่นเองเจ้าและนี้ก็คือมาตราที่7ระบบการสำระเงินระหว่างสมาชิกเจ้า
1: เจ้าถือว่ามื้อนี้พวกเราได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยระบบการสำระเงินทั่วไปฉบับเลขที่819ทับทหล.ลงวันที่28สิงหาคม2026ซึ่งในมื้อนี้พวกเราก็ได้นำเสนอบ่ว่าจะเป็นภาคที่1ก็คือบทบัญญัติทั่วไปเพิ่นก็ได้กำหนดจุดประสงค์เกี่ยวกับความหมายของระบบการสำระเงินทั่วไปแล้วก็มีการอธิบายคำศัพท์และก็ขอบเขตการนำไส้ดีว่าไส้สำหรับไผและนอกจากนี้พวกเราก็ได้กำหนดอยู่ในภาคที่2เติมอีกเกี่ยวกับการให้บริการระบบการสำระเงินทั่วไปอยู่สปป.ลาวซึ่งยังอีกอยู่ใน2มาตราที่ว่าอยู่ในมาตรา8และมาตรา9แต่ว่าขอปิ่นมืออื่นเนาะพวกเขาจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้เพิ่มเติมแต่ว่ามาฮอดนี่เนาะท่านผู้ฟังเวลาของพวกเขาก็ใกล้จะหมดลงพอดีก่อนจากกันก็ต้องขอขอบใจนำมิตรฮักแฟนรายการทุกๆท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาโดยดีตลอดมาพร้อมนั้นก็ยังมีการโทรศัพท์หรือว่าส่งคำคิดเห็นข้อความอย่างต่างๆผ่านทาง Facebook หรือว่าโทรศัพท์กันเข้ามาก็ต้องขอขอบใจนำทุกเสียงทุกสายและทุกข้อความที่มีคำเห็นให้กับแขนงธนาคารของพวกเฮาว่าโดยเฉพาะก็แม่นรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานี่แหละว่าอยากให้พวกเฮาเอานิติกรรมข้อตกลงที่ว่าออกในแต่ละระยะนั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันบางท่านอาจจะบ่ได้เข้าไปอ่านอย
0: ู
1: ่ในเว็บไซต์เนาะ ก็คือเว็บไซต์ www.bol.gov นั่นเองก็สามารถเข้ามาฟังอยู่ในรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาที่เชิงว่าในมื้อนี้เนาะคือโฆษกบุญมีและแฝงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็ยังมีหลายๆโฆษกที่จะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแขนงธนาคารของพวกเฮาในแต่ละระยะนั่นเอง
0: จ้าแม่นแล้วนอกจากนี้พวกเขายังมีช่องทางอื่นๆในทางได้ติดตามเพิ่มเติมนอกจากจะมีทางวิทยุแล้วก็ยังมีทางรายการโทรภาพการเงินตาแห่งชาติเนาะซึ่งว่าออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มเวลา 13:40 และพวกเขาจะออกอากาศอีกครั้งนึงในวันอังคารเวลา 21:00 ถ้าสามารถติดตามผ่านทางโทรภาพก็ได้เช่นเดียวกันเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางอื่นๆบ่ว่าจะเป็นทาง TikTok เนาะกับ VOL_channel เนาะหรือว่าจะเป็น YouTube ของพวกเขา Bank of the Laopedia ท่านสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของธนาคารเฮงโซปปลาวของเราได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มของธนาคารเฮงโซปปลาวของเราได้เลยหรือท่านใดที่ว่าอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรืออยากจะสอบถามเนาะเกี่ยวกับเรื่องงานของแขนงการธนาคารของเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ที่เบอร์021264797 021264797
1: เจ้าท่านผู้ฟังมาฮอดนี่เวลาของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีกแล้วมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
0: คุณมีสุทธิวงศ์นอรา
1: ชและทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครโลเวงจันทร์ต่อไปเซิร์นทานฟังข่าวต้นสมง
2: การสร้างและเสนอเกี่ยวกับการคืนบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้แม่นการปฏิบัติตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติพร้อมทางได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อควบคุมป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดในสังคมให้ลดน้อยเถื่อละก้าวแน่ใส่ปกปักหักษาความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมประกอบส่วนเข้าในการสร้างสถาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติในโอกาสผ่านบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่ทรงของสภาแห่งชาติสุริศิบในวันที่5ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินาข้าวหลวงจันทร์พลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ

0: ให้ฮู้ว่าและยาผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบได้จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยทุกแขนงการขององค์การจัดตั้งภาครัฐและได้เข้าร่วมอย่างตั้งหน้าและเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขคดียาเสพติดได้อย่างหลากหลายยึดวัตถุเครื่องของกลางคดียาเสพติดประเภทต่างๆวัตถุอุปกรณ์และพาหนะได้เป็นจำนวนหลายแต่ปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะยาเสพติดหลายสนิดหลายรูปแบบยังสืบต่อเกิดขึ้นอย่างหลากหลายในปัจจุบันยังบ่ทันได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการ
1: ย้อนสภาพปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมยังมีประเภทยาเสพติดที่มีลักษณะหลายชนิดหลายรูปแบบหลายสีสันยังสืบต่อเกิดขึ้นอยู่หลายในปัจจุบันที่บ่ทันได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการฉะนั้นกระทรวงป้องกันความสงบจึงมีความสำคัญและจำเป็นในการจัดตั้งพันธุ์ขยายข้อ1และข้อ2มาตรา2ของกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดฉบับปี2021มาเป็นมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกือบห้าและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ให้เป็นอันละเอียดเพื่อเป็นบอนยิงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกันและตามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่แขนงการที่เกี่ยวข้องในการนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเห็นให้สังคมมีความสงบปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
0: พลโทวันทองกองมณีให้ฮู้ตื่นว่าในระยะผ่านมารัฐบาลได้ออกข้อตกลงว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำใช้ฉบับเลขที่87ทับนย.ลงวันที่29กรกฎาคม2026ส่วนสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแม่นพบความยุ่งยากและบ่ทันมีความเป็นเอกภาพติดพันกับปัญหาทางอาญาติดพันกับหลายแขนงการและถูกภาคส่วนในสังคมดังนั้นกองประชุมรวม4ภาคส่วนรวมมีกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงยุติธรรมองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดในการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมครั้งที่8ได้จัดขึ้นในวันที่21กันยายน2026โดยได้ปรึกษาหารือการร่วมมือหลายด้านประกอบมีทั้งหมด24ปัญหาที่จะต้องได้ร่วมกันแก้ไขในนั้นข้อที่2ของบทบันทึกกำหนดไว้คือมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนำเอาบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ตามข้อตกลงฉบับเลขที่87ทับนย.ลงวันที่29กรกฎาคม2026เสนอต่อคณะประจำสภาแห่งชาติพิจารณาและออกมติรับรอง
2: จบข่าวบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: เออแหงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่ง

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการและมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบมาพ้อกันสวยๆแบบสิกับงานเพลงสร้างก่อนมือนี้เน้นเป็นใหม่ๆเด้อให้มันทึกตามธีมของรายการพวกเขาวันประหัส

ก็ค่อนข้างจะเป็นใจอยู่คนก็เริ่มห่างไปเนาะโดยเฉพาะนักคนร่วมเวียงจันทร์ก็เริ่มห่างๆไปแต่ใครคำยามแรงสิเพิ่นก็คึมอยู่ได้คันฝนบ่ตกก็อาการลืมฮ้อนอบอ้าวกิ่งไม้ก็คิดว่ามันคงเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วอะตอนเช้าๆนี่ก็รู้สึกว่าเย็นๆเด้ถือว่าเป็นไรเนี่ยสาวส่วนสาวให้เพราะเขาเนาะลงไม้ลงมือปุ๊บสาวส่วนหละอาการแบบนี้เหมาะเจาะเลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมเด้อสื่อสารกันผ่าน03057870052อีกตึมเบอร์1เป็นเบอร์ตั้งโต๊ะ021224173สามารถกิ่งกังเงินเข้ามาได้ห้างหานได้สนใจอยากจะเดินทางห้อมกับพ่อเฮาตอนต้น10นาทียังได้อยู่ยังบล็อกไว้ให้อยู่ส่วน50นาทีนั้นพ่อเฮาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก่อนจะเข้ารายละเอียดของรายการสามารถฟังเพลงทักทายกันก่อน

0: หยิบซิงเกิลของนักร้องโคลัมเบียใส่ชื่อว่าคารูจีกับนักร้องสาวสเปนบอกว่าจะเป็นเทนเดอร์ไลน์โลโซสกายที่มาห้องรวมกันกับอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่าโนมีอาริเพนโตเดอะเซนเตอร์ตันโตโอ้ยกิ่งไม้นะเสือซิลอดมันเขียนเป็นภาษาสเปนิชกิ่งไม้ก็อ่านตามโตกันถ้าผิดเพี้ยนไปขออภัยนะพวกเกี่ยวมาห้องเพลงนี้ใช้ซื้อว่า Baby Wow ซื้อเป็นซื้อภาษาอังกฤษแต่ส่วนลายเพลงก็จะเป็นสเปนิชเวอร์ชันนะก็จะมีสแลงเวิร์ดเป็นภาษาอังกฤษเซนว่า Baby Wowกำลังฮิตฮอตกันได้มีรายการอยู่ไลน์ชาร์ตในโลกอันดับดีบางชาร์ตอันดับ1บางชาร์ตอันดับ2 3 4ไปแต่1ใน10ได้กิ่งไม้ก็ยากจะหัวความหมายของเพลงนี้ว่าเป็นยังปล่อยออกมาแล้วจึงได้รับความนิยมขี่เข้าไปเบิ่งว่ามันแปลว่าแบบใดบางคนก็แปลเป็นออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็พอเดาๆได้น้อยหนึ่งก็จะอธิบายถึงการเดินหน้าต่อกับความฮักที่เป็นไปบ่ได้กับฮักเก่าที่เป็นไปบ่ได้ในความคิดฮอดคิดถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะเอารวมๆก็คือว่าวนเวียนคิดถึงอดีตคิดถึงคนฮักเก่าถึงจะฮู้ว่าบ่ควรคิดอ่ะแต่ทุกครั้งที่ได้ยินเพลงเก่าๆหรือได้ยินเสียงโทรศัพท์กริ้งก็ยังเฝ้ารอคอยว่าเขานั้นจะโทรกลับมาประมาณนั้นแล้วคำว่า Baby Wowมันก็เป็นภาษาอังกฤษอะย่อมานะซื้อเพลงใส่ BY BBY wow เนาะ BBY ก็เป็น baby เห็นล่ะหยิบให้มีรายการได้ฟังเนาะซึ่งเอาเป็น slang word อะมันจะแปลว่าชีหักว้าวสุดยอดไปเลยประมาณนั้นซึ่งอธิบายถึงความลงไล่ความดึงดูดจากฝ่ายแบบท่อนตัวบวกขึ้นอะมีรายการกับโปแป๊กใจว่าเป็นยังเพลงนี้จึงได้รับความนิยมกิ่งไม้ก็ฟังได้จังหวะทำนองแต่โอเคได้ใจฉะนั้นจึง curious ว่ามันไม่คำว่าจังไหนแล้วก็เสิร์ชเข้าไปเบิ่งความไม่รวมๆกับแบบนั้นขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการผู้ใดมักเพลงนี้ก็ชื่อซื้อไว้ BBY หรือว่า Baby Wow เราโทรคมตอนนี้เพิ่นมีแพ็กเกจพิเศษซัพพอร์ตวันครูแห่งสายเมื่อวานนี้ก็พักกันไปแล้วมื้อนี้ก็เริ่มเข้าเฮียนใหม่แต่แพ็กเกจพิเศษตัวนี้คัฟเวอร์ไปฮอดวันที่12นะเริ่มวันที่7ฮอดวันที่12เด้อฉะนั้นเมื่อมีรายการจะตื่มแพ็กเกจเคี้ยวตื่มสำหรับเบอร์มือถือตื่มเงินซื้อแพ็กเกจผ่าน M Service เด้อตื่มทั่วไปได้บ่เพิ่นมาโปรตัวนี้เพิ่นจัดผ่านบริการ M Service ฉะนั้นถ้าเขาอยากจะได้โปรก็ง่ายๆอ่ะเข้าไป Play Store หรือ App Store โหลดหรือว่าสแกนเอานะบริการ M Service เข้าหน่วยเขาแล้วเขาก็ซื้ออันตื้มเงินผ่านแพ็กเกจนั้นก็จะได้ Data เพิ่ม 50% ได้เซนว่าแพ็กเกจ3มื้อ ที่ผ่านมาได้ 4.5 กิก 10,000 กิกถ้ามีรายการเติมผ่านบริการ M Service ในระยะนี้ได้ 6.8 กิกแพ็กเกจ1เดือน 65,000 กิกที่ผ่านมาได้25กิกแต่ว่าถ้าเราเติมระยะนี้แล้วไซต์บริการเติมผ่านบริการ M Services จะได้ถึง35กิกอีกเติมแพ็กเกจตัวหนึ่งใช้เวลาหรือว่ามีกำหนดแพ็กเกจ30มือหรือว่า1เดือน 100,000 กิกปกติได้45กิกตอนนี้เราเติมผ่านบริการ M Service จะได้เพิ่มเติม 50% มาเป็น68กิกของบดีแพ็กเกจตัวเองเมื่อกิ้งไม้จะเติมตัว 100,000 นี่ล่ะเพื่อจะได้เข้าไปลุ้นรางวัลท้ายเดือนอีกอ่ะก็อย่าลืมเนาะกับแพ็กเกจเพิ่ม 50% มีให้มีรายการได้โหลดมีให้มีรายการได้เติมพร้อมนาที12เท่านั้นแล้วเพิ่นยังระบุได้ว่า 1,000 คนแรกทีเข้าไปตื่มสนันกะเคี้ยวนะโมเมนต์ว่าตื่มย้ำได้ก็ได้กาย 1,000 แล้วก็บ่ได้เด้ดังคิงคิกไม่บ้องละว่าเวลาตื่มอย่าหลุด 100,000 น่ะเป็นยังจึงว่าซั่นเพราะว่าเหล่าโทรคมตอนนี้เพิ่นมีโปรให้พวกเฮาได้ลุ้นรางวัลทุกท้ายเดือนน่ะเดือนละ100ล้านแจกออกไปเพิ่นแจกมานี่ได้3 4 5เดือนแล้วล่ะแล้วจะแจกไปหมดปีนี้เป็นการครอบใจมีรายการที่อยู่เคียงข้างกับเราโทรคมตลอด30ปีฉะนั้นเวลาเราตื้มอย่าหลุด 100,000 เพื่อจะเข้าไปลุ้นเดือนนี้ลุ้นกันไปจนถึงท้ายปีมีแจ็คพอตใหญ่ฉะนั้นก่อนจะถึงแจ็คพอตใหญ่เราก็เอาน้อยไปก่อนมีรายการลุ้นกันไปกับเราโทรคม
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเล้าโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออนี่ตุน
7: หึ
6: คู่บัวตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
6: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
6: มี3แพ็คเกจคุณใด
7: โอ
6: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบ ไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
6: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music The Best Radio in Town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

อบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการและยังบ่มุ่นคืนไปใส่เนาะยังเหนียวแน่นกับรายการอยู่ก็คงจะรับทราบกันไปข่าวดีๆจากทางบริษัทเราโทรคมในระยะนี้มีรายการก็สามารถติดตามข่าวข่าวบ้านเมืองซึ่งทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คือสื่อหลักๆอ่ะเพิ่นได้ทําการถ่ายทอดนํากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10มื้อนี้ก็เป็นมื้อที่3ละมื้อที่3แล้วเนาะแน่นอนล่ะบรรดาบ้านเมืองต่างๆเพิ่นหยิบมาเว้าหยิบมารายงานอยู่ในหั่นเนาะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องก็คงจะทราบว่าเบียกหลักๆที่เพิ่นเน้นใส่ที่ผ่านมามีอันใดแน่ได้ทำสำเร็จอันได้ทีอย่างค้าง

างที่บอกไว้ว่ากองประชุมเพิ่นจะพิจารณาห่างกฎหมาย8ฉบับในนั้นฉบับใหม่มี1ฉบับนั้นก็คือการคุ้มครองเงินตากฎหมายว่าด้วยการคุ้มของเงินฝากมันเงินตานะมันมีอยู่แล้วเงินตากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินฝากซึ่งห่างกฎหมายใหม่นี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างขอบเขตหรือว่าการคุ้มครองและปกป้องเงินฝากนั่นแหละส่วน7ฉบับนั้นก็เป็นฉบับปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลกฎหมายว่าด้วยกองทัพกฎหมายว่าด้วยป้องกันความสงบกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนว่าด้วยการจราจรทางบกและก็มีกฎหมายว่าด้วยการต้านและป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์และยังมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แน่นอนเนาะใน13มือซึ่งเพิ่นดำเนินไปฮอดวันที่21เด้มีรายการก็สามารถติดตามข่าวๆต่างๆผ่านทางวิทยุก็ดีหรือว่ามีไอเดียอยากจะประกอบส่วนคือว่าจะส่งไปค่าตัวแทนของพ่อแม่ประชาชนนั่นก็คือสภาเนาะพ่อแม่พวกเขาก็สามารถโทรเข้าไปที่156หรือจะส่งเมลผ่านนาลาว156@gmail.com หรือผ่านแอปเหล่าหน้าม าต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการผู้ใดกินกลางกันเข้ามาเน้นเป็นเพลงใหม่ๆส่วนไล่มันประหัดไล่ขนกระมิดเงียบจึงถ้าฟังซื้อเพลงใหม่เพื่อจะได้ข้อว่าสันก็แล้วแต่นะอ่ะมาฟังเสียงเพลงนี้ของ Taylor Swift Babylon นะมอบให้กับทุกคน

0: colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะลคมลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: When you run the tables and all the boxes wrapped up nice it's just a cage to
4: กะอีกตึมนึงเสียงเพลงที่กิ่งไม้หยิบมาแนะนำให้ในรายการได้ฟังค่อนข้างจะมั่นใจว่าเพลงนี้ยังบ่ได้ปล่อยอ่ะคือว่าปล่อยแล้วแต่บ่คุ้นเด้อไทเลอร์สวีฟเนาะเพลงที่ฮิตฮอตกันตอนนี้ที่ผู้เกี่ยวปล่อยในอัลบั้มเป็น Extended อัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า The Light of a Sugar น่ะแล้วยังมีซิงเกิลพิเศษปล่อยออกมาใส่ชื่อว่า Patient Zero เพลงไม่เคยหยิบมาปล่อยแล้วตอนนี้ติดอันดับ1แล้ว Babylonไทเลอร์ก็ติดอยู่ใน1ใน5ในบิลบอร์ด Hot 100ก็ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งของไทเลอร์ที่เคยมีซิงเกิลของตัวเองอ่ะ1ใน10เหรียญซับลาบและอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งอ่ะ1ใน5ที่ติดอยู่ใน1ใน10ของบิลบอร์ดในเดือนตุลาในท้ายเดือนกันยาและ5ตุลาซึ่งนำโดยเพลง Patient Zero ถัดมาเป็น Cavalan แล้วก็มี Babylon เพลงที่กิ่งไม้ปล่อยนี้แล้วยังมีอีกตึมซิงเกิลตัวหนึ่ง Pink Clouding สำหรับ Babylonเป็นเพลงที่อธิบายถึงความสุขที่จางหายไปคนผู้เกี่ยวใส่ว่า A Lost Paradise หรือว่า Cherished Home หมายถึงบ้านเกิดหรือว่าอดีตที่มีค่า Babylon ในนี้นะบ่ได้หมายถึงแต่ความสูญเสียหรือว่าเสียดายกินแนงเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงความสุขในอดีตหรือว่าบ้านในอดีตที่ตัวเองบ่คอยให้ความสำคัญเมามัวแต่คอยคว้าความร่ำรวยอิสระและสิ่งใหม่ๆในที่สุดสิ่งดีๆเหล่านั้นก็บ่เลือกไว้อ่ะแล้วก็คิดกินแน่งประมาณนั้นในเพลงผู้เกี่ยวใจว่า Taking Things For Granted ซึ่งหมายความว่าความบ่ฮู้คุณค่าจนกว่ามันเสียไปจนกว่ามันหายไปประมาณนั้นการเดินสอบ Babylon ที่แต่งไว้ในเพลงเปรียบเป็นส่วนแห่งความสุขใส่สวาการเดินสับเบบิลอนอันนั้นก็เป็นส่วนแห่งตำนานอันยิ่งใหญ่อ่ะที่เฮ็ดให้ตัวเองมีความสุขประมาณนั้นแล้วตอนนี้ก็จางหายไปกับการเวลา

0: ก็ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการเมื่อกี้มีรายการกับว่ายิงไม้ตืม 50% บ่แม่นมาตืม 50% ไม่ถึงว่าตอนนี้มีรายการตืมแพ็คเกจบริการตืมเงินอะถ้าว่าจะตืมแพ็คเกจให้ตืมผ่านบริการ M Services เข้าไปบริการตัวนั้นแล้วไปตืมบ่ว่าจะเป็นแพ็คเกจ 10,000 65,000 หรือ 100,000 ตืมระยะนี้จะได้มูลค่าหรือว่ารับ data เพิ่ม 50% อันนี้เป็นแพ็คเกจพิเศษที่เพิ่นจัดเนื่องในโอกาสบันคูแห่งศาสตร์นี้ล่ะแต่นั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮายังมีเวลาเซนว่าแพ็กเกจ 10,000 ที่ผ่านมาแม่น 4.5 กิกถ้าว่าไปตืมผ่านบริการ M Service เขาจะได้ถึง 6.8 กิกได้ 65,000 1เดือนได้25กิกที่ผ่านมาตอนนี้เพิ่นให้ถึง38กิก 100,000 1เดือนที่ผ่านมา45กิกตอนนี้แมนได้68กิกพอกนี้ไปจริงไหมก็จะตืมเพราะว่าความพอดีแพ็กเกจรู้สึกว่ามันซ้าคือสิหมดแล้วล่ะเพื่อจะได้68กิกแล้วยังได้มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นรางวัลท้ายเดือนเราโทรคมแจกเนื่องในโอกาสครบรอบวันสร้างตั้ง30ปีเพิ่นก็มีเงินไข่น้อยนึงเพราะเขาตืมเงินอย่าให้หลุด100,000อ่ะจะเข้าไปลุ้นเป็นแรนเดิมผ่านทาง Facebook ของเราทีเลยคอมมีรายการสามารถติดตามได้ทุกท้ายเดือนเดือนนี้มันก็จะแจ้ง100ล้านเดือนหน้าเดือนไหนฮอตเมื่อปีแล้วมีรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อเป็นคำ300ปลายล้านดังที่จริงไม่เว้านั้นล่ะว่าก่อนจะเข้าไปรางวัลใหญ่ๆเขาเอาเก็บเล็กเก็บน้อยที่เพิ่นเอาให้ทุกท้ายเดือนไปก่อนเพียงแต่ปฏิบัติให้ถูกตามเงินไขที่เพิ่นระบุมิดรายการวางรู้สึกว่าเพลงใหม่ๆมีแต่นักฮ้องไม่ยิงแม่นได้จริงไหมเข้าไปเบิ่งอยู่ในลิสต์แต่ส่วนไลน์ก็เป็นไม่ยิงมาแห่งก็มีเป็นเพลงคันทรีจะเป็นฟีเมลจะเป็นเมลซิงเกอร์เดี๋ยวจริงไหมโซกอันน่ะเพลงอยู่ในชาร์ตที่เป็นศิลปินสายให้มีรายการได้ฟัง
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Service เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีลีวะ
6: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music The Best Radio in Town
7: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจมีรายการที่ทูนินมาบอกแล้วว่าพวกเฮาพบพ้อกันผ่านช่องทางนี้ทุกมื้อ 1-5-2 โมงมื้อนี้ดำเนินรายการโดยกิ้งไม้อ่ะอยากจะฟังเพลงกันเน้นเป็นใหม่ๆให้มันทึกตามธีมของวันประหัสพวกเฮานะยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่านทาง0305787052หรือตึมเบอร์1 021224173มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเอาศิลปินสายกันแล้วกันนะเพลงนี้อ้อจะเป็นคันทรีคันทรี

0: catch a crowd
1: อีกตึมหนึ่งซิงเกิลที่กิ่งไม้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังนี่เป็นศิลปินสายจากอเมริกาโมแกนบอลเลนเนาะเป็นศิลปินที่ฮ้องเพลงคันทรีก็ถือว่าเป็นศิลปินที่แอคทีฟ2025 2026มีซิงเกิลให้พวกเขาได้ฟังหลายซิงเกิลน่ะแล้วนี่ก็เป็นซิงเกิลหนึ่งที่ผู้เกียวปล่อยวันที่17เดือนกันยาปี2026นี้นะใส่ซื้อ Last Thing You Need ผู้ได้มักเพลงนี้ก็จื้อซื้อไว้ซึ่งเป็นเพลงที่ผู้เกี่ยวห้องประกอบวิดีโอเกม Grand Theft Auto 6 If you find somebody new And think you need a new enemy girl ซึ่งมอร์แกนในปี2026นี้ก็มีซองซิงเกิลที่ฮิตฮอตกันสุดๆนั้นมัน Been By Now จริงไหมคิดว่าเคยหยิบมาปล่อยแล้วอะแต่ว่าบ่แน่ใจมือน่าจะเช็คขึ้นเบิ่งกันถ้าว่ายังก็สิได้เอามาปล่อยมีรายการได้ฟังแล้วนอกจาก Been By Now แล้วมันมีซิงเกิลตัวนี้ Last Thing You Need Girl, I ain't gonna slow you downซึ่งรวมๆก็อธิบายถึงความรู้สึกความเจ็บปวดภายหลังที่เลิกลากันไปและความคิดถึงอ่ะประมาณนั้นผู้ใดมักเพลงนี้ก็จื้อซื้อไว้ Last Thing You Need ต้อมแห่งใจกันไปแล้วเนาะมาอยากจะฟังผลงานของศิลปินสายการมิกซ์ซับกันไปโซล่าเพลงใหม่เดี๋ยวนี้โซล่าก็จะเป็น AI version ล่ะดังนั้นกิ่งไม้พยายามเอาเสียงเพลงจากนักร้องที่เป็นออริจินอลมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังผ่านช่องทางนี้ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการเดือนตุลามีรายการไล่คนกะคองคอยเป็นเดือนแห่งการห้างห้ากะเกียมบุญสวงเหือดีเนาะแต่ว่าก็จะก่อนจะฮอดบุญสวงเหือทาวจันก็ต้องแมนบุญสวงเหือจอมแจ้งก่อนซึ่งประธานคณะกรรมการปกครองนครร่วมเวียงจันทร์ทั้งเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานบุญสวงเหือจอมแจ้งปี2026เนาะท่านศิริราชถงสิ้นทองเพ็งเพิ่นก็ได้แจ้งให้นักข่าวทราบอาการทั้ง5กาเกียมปีนี้จะจัดระหว่างวันที่14ถึงวันที่18ก็ไกลแล้วเด้ตะกี้เนาะตะกี้สมัยยังวัยรุ่นอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นวัยรุ่นแก่บุญส่งเงินจอมแจ้งนี่เป็นกระบอกพาร์ทนะเพราะว่าก็มีหมู่อยู่แถวนั้นเนาะแต่กระบอกคอยเห็นเหือสวงแบบก็ไปสรุปอยู่บ้านหมู่ประมาณนี้ก็คือบรรยากาศหนึ่งที่จดจำไว้อ่ะเพิ่นว่าวันที่14 18นี้เนาะก็จะมีงานตลาดนัดงานบางแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าโอดอปนะ1ผลิตภัณฑ์1เมือง1ผลิตภัณฑ์ของสาวนครลุงเวียงจันทน์และก็พี่น้องแขวงไกลเขียงแน่นอนแล้วก็มีกิจกรรมแข่งขันเหือสวงเพิ่นเป็นเอกภาพกันว่าการแข่งขันเหือสวงก็จะมีเหือประเพณี55สีผายแล้วก็มีเหือสูตรเหือดัดแปลงนะ55สีผายและมีเหือกีฬา12สีผายมีทางเพศหญิงเพศชายก็ถือว่าเป็นการแข่งขันและเป็นการห้างห้ากาเกียรนักกีฬาสวงอันนั้นสีผายอะเนาะเขาแข่ง บุญสวงเหงือทาวจันทร์ก็หยิบมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้ฮู้นะบอกต่อๆกันเพิ่นมาบอกต่อให้แน่เชิญส่วนพ่อแม่พี่น้องไปหัวมวลซื่นรักษาฮิตของประเพณีอันดีงามของพวกเขาไว้นำกัน

กติกาเมื่อสวงจอมแจ้งแล้วกันก็ออกมาเป็นบุญออกพรรษาเนาะบุญสวงเหือท้าวจันทร์ฉะนั้นในระยะบุญออกพรรษามันก็มีลายแขวงลายเมืองได้เพิ่นก็จัดอันนั้นแข่งขันเหือสวงโดยเฉพาะแต่นครลุ่มวิญญาณแต่ก็ถือเป็นบุญปางใหญ่อันนึงนั่นล่ะส่วนอยู่แถวอันนครปากเสสิออกพรรษานี่เพิ่นก็มีแข่งขันเหือสวงเด้ก็มีลายกิจกรรมบ่ว่าเป็นการแสดงโฟกซองหมอลำเรื่องการแสดงศิลปะต่างๆแน่นอนตลาดนัดการแข่งขันกีฬาอีกได้ผู้ใดไปแถวนั้นเป็นว่าจัดไทยท้ายเดือนก็เป็นท้ายเดือนวันที่19กับเทิงบาทายแล้วเนาะ19ฮอด28ผู้ใดไปแถวนั้นเพิ่นก็มีกิจกรรมแข่งขันเหือสวงครบงานออกพรรษาปะบ่ละนะขอบใจมีรายการยังติดตามคาลิฟอร์เนียอย่าลืมมาพูดให้การสับสนหลักนั่นก็คือลาวโทรคมแจกรางวัลบอแจกแจกท้ายเดือน100ล้านเพิ่นแจกมาและแจกไปจนถึงท้ายปีฉะนั้นเงินค่อยง่ายๆเมื่อเฮาตื้มเงินในเครือข่ายจะตื้มบริการได้ก็แล้วแต่ยันหลุด 100,000 เพื่อเบอร์เฮานั้นจะเข้าไปในลิสต์เพิ่นจะแรนดอมแบบออโตเมติกแล้วก็ติดตามพ้นของการแรนดอมผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมมีรายการทุกท้ายเดือนแต่ละเดือนก็มีผู้ได้รับรางวัลไปแล้วเฮาก็บ่ได้รับเฮาก็ลุ้นใหม่ลุ้นไปนำกัน

และนี่ก็เป็นเสียงฮ้องของวง BTS กับปล่อยเดือนนี้เดือนแล้วบอกับบอน้ำปล่อยเดือนมีหนาก็อยู่ใน2026นี่แหละใส่ซื้อเพลงว่า Swim ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลหลักในอัลบั้มสุดที่5ซึ่งมีซิงเกิลตัวหนึ่งที่ฮิตฮอตกันนะนั่นก็ใส่ชื่อว่า Swim นะมีรายการฟังเพลงแล้วได้ยินคำว่า Swam Swam แปลว่าอดีตของ Verb Swim Swim แปลว่าลอยน้ำภาษาอังกฤษเนาะเวลาอดีตอะมันก็จะมีเวิร์บที่สามารถเปลี่ยนหูไปเลยเช่นตัวอย่าง eat แปลว่ากินสินะอดีตมัน ate เป็นตัวอย่างเมื่อวานนี้ค่อยกินปลา I ate fish yesterday ประมาณนี้แต่ว่า swim มันจะเป็นไซส์กับปัจจุบันนะที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะกับพอหูเล็กหูน้อยกับแบ่งปันกันไปจริงไหมก็เหียนหูไปมือเล็กน้อยนำการที่เฮาหูภาษาได้หนึ่งจากหูเล็กหูน้อยก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าโบนัสเป็นโบนัสพิเศษอ่ะฉะนั้นเฮาพยายามค่อยคว้าจะเหียนภาษาได้ก็แล้วแต่ยิ่งได้ไล่ภาษายิ่งได้เปรียบเฮาสามารถเหียนผ่านไล่ทางนั่นล่ะก็มีรายการฟังรายการพวกเฮาไปเนี่ยบางเทื่อกิ่งไม้ก็โซดแซกไปงูคำศัพท์บางคำศัพท์ไปมวนกันไปเนี่ยได้เห็นหูและหับซาลาต่างๆขอบใจเราโทรคมทีให้การสับสู้รายการขอบใจมีรายการที่ทูนินมาผิดพลาดประการได้ข้ออาภัยมาพ่อกันมืออื่นมงเกาเด้อสำหรับมือนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นทานฟังข่าวต้นสมงพร้อมใจกันเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติ7ตุลาครบรอบ32ปีเพื่อแสดงความกตัญญูต่อแม่พิมพ์ของชาติผู้ทรงศีลสู่ฟังฟันวันที่7ตุลานี้ถือเป็นวันที่มีความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวันที่ปวงชนลาวทางชาติได้ระลึกถึงคุณงามความดีของบรรดาครูอาจารย์ในทั่วประเทศเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติ7ตุลาครบรอบ32ปีในปีนี้หองศาสตราจารย์สินทาวรดลวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าวันที่7ตุลา

0: เป็นวันที่มีความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นวันที่ปวงชนลาวทางศาสตร์ได้ระลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละอันใหญ่หลวงของขั้วจานทั่วประเทศที่ได้อุทิศสติปัญญาเหื่อแห้งในการสิสอนอบรมบ่มสอนนักเรียนนักศึกษาที่เป็นอนาคตของศาสตร์ให้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นพลเมืองที่ดีมีความรู้มีคุณสมบัติและมีวิชาชีพเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อย
1: ๆข้าพเจ้าขอถือโอกาสอันมีความหมายมีความสำคัญนี้ขอแสดงความเคารพขอแสดงความสำนึกต่อบุญคุณและความขอบใจอย่างจริงใจต่อครูอาจารย์ทุกรุ่นทุกระดับและทุกสาขาวิชาซึ่งตลอดระยะผ่านมาที่ได้ทุ่มเทแห่งกายแห่งใจสติปัญญาและเวลาเพื่อภารกิจอันสูงส่งก็คือการสร้างคนและสร้างอนาคตของประเทศชาติข้าพเจ้าเห็นว่าวันครูโมเมนต์เพียงเป็นวันแสดงความขอบใจต่อครูเท่านั้นแต่เป็นวันที่พวกเราทุกคนเนาะหันกลับมาถามตนเองว่าในฐานะที่ครูเฮาได้สร้างคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับอนาคตแล้วซึ่งอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไวว้าวหลายความรู้ใหม่ได้เกิดขึ้นเกือบทุกวันเทคโนโลยีใหม่ดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังเปลี่ยนวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนเปลี่ยนการเฮ็ดเวียกและการดำเนินชีวิตดังนั้นครูอาจารย์ยุคใหม่จะบ่สามารถเพียงแต่สอนโดยความรู้และวิธีการที่เคยปฏิบัติมาอย่างเดียวเท่านั้นมันมีความจำเป็นที่ครูในยุคใหม่ต้องเป็นครูที่จะต้องได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับครูอาจารย์ทั่วประเทศและโดยเฉพาะครูอาจารย์ในมศ
0: โอกาสนี้รองศาสตราจารย์สินทวรดาลวงศ์ได้เน้นนักให้ครูอาจารย์ทุกคนต้องเอาใจใส่พัฒนาความรู้ของตนอยู่เสมอต้องรู้สิ่งใหม่ๆติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการอ่านค้นคว้าบทวิจัยศึกษามาตรฐานเป็นระดับสากลบ่หยุดการพัฒนาตนเองต้องเปลี่ยนจากครูผู้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้สร้างการเรียนรู้และสิ่งสำคัญต้องรักษาความเป็นหัวใจคำว่าเป็นครูถึงแม้ว่าด้านเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงก็ตามแต่คำว่าเป็นครูยังบ่มีการเปลี่ยนแปลง
2: จบข่าวบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: อย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องปายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับมาพบกันอีกเส้นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆมานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายบางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนบางท่านก็ค้าขายอยู่ตามห้างหรือว่าบริษัทต่างๆหรือตามตลาดตะลีบางท่านก็ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐกรหรือว่าเอกชนสำหรับท่านที่กำลังก้มๆเงยๆปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไร่นาก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะให้เวียกงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้บ่ว่าจะอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่ถ้าผู้ฟังบางท่านนี่ฮอนเอาตากแดดตากหมอกเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งบางท่านก็พอใครได้เฮ็ดเวียกอยู่ในห้องราห้องการให้รายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการในเวลาดีๆแบบนี้กลับคืนมาพบๆกันกับมิตรรายการในมื้อนี้ได้นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์หลายอย่างมานำเสนอแต่ว่ามาพบๆกันในขั้นทำอิฐมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้เบิกบานสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเฮาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: างหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ฝนตกยังหูเอื้อนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือรุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงม่วนๆสร้างความเบิกบานม่วนซื่นแก่มิตรรายการในเวลาดีๆแบบนี้

0: มอบความเบิกบานมนต์ซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะแล้วก็แม่ท่านที่กำลังคุ้นเคี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในเวลาบ่ายโดยเฉพาะท่านที่เฮ็ดเวียกกลางแจ้งขอให้เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพท่านผู้ฟัง
1: กินหอมของเมืองปากเส
0: ย้อนว่าเป้าหมายสำคัญของชีวิตบ่แม่นเงินคำบ่แม่นเวียกงานแต่ว่าคือสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นยืนสุขภาพที่ดีหาซื้อบ่ได้แต่ว่าโอกาสหรือว่าอาชีพหรือเงินคำบ่าบ่ตายหาเอาใหม่มื้อใดก็ได
1: ้ฮักจนหมดใจ
0: ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮา
1: น้องหมอ
0: แล้วก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้

ท่านผู้ฟังที่เคารพปัจจุบันนี้นั้น AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นเข้ามามีบทบาทอยู่ในชีวิตของคนเฮาช่วยในการจัดเลี้ยงหรือว่าจัดระบบการเฮ็ดเวียกต่างๆได้ว่องไวและก็เป็นระบบระเบียบหลายขึ้นในระบบการศึกษาบางแห่งก็มีการจัดหลักสูตร AI เข้าไปอยู่ในระบบหรือว่าหลักสูตรการเรียนการสอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แต่ว่าอยู่ในข้อดีอาจจะมีข้อเสียเสื่องสอนอยู่ฉะนั้นแล้วมื้อนี้ต้นกล้วยนําเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ AI มานําเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังโดยเฉพาะแล้วก็แม่น5อย่างที่ว่าพวกเฮาบ่ควรที่จะเชื่อและก็ไปปรึกษากับ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ใน5เรื่องที่มีความสําคัญที่ว่าพวกเฮาบ่ควรที่จะเอาไปปรึกษาหรือว่าไปบอกให้ AI ได้รับรู้มันจะเป็นการเปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลที่สําคัญที่พวกเฮาบ่ควรเอาไปเปิดเผยในที่สาธารณะมันจะมีอย่างแดพวกเฮามาติดตามรับฟังท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านบ่อยากเสี่ยงกับความผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวหรือว่ารับคําแนะนําที่เป็นอันตราย5อย่างที่ว่าพวกเฮาควรหลีกเลี่ยงบ่ควรที่จะไปเผยแพร่กับ AI อันที่1 นี่ก็แม่นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการปิ้นปั่วพยาธิต่างๆย้อนว่า AI นั้นเป็นเพียงแต่ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นข้อมูลถือว่าบ่แม่นแพทย์บ่แม่นหมอผู้เชี่ยวชาญ AI นั้นมักจะเกิดอาการที่เพ้อฝันในภาษาอังกฤษนั้นเอิ้นว่า hallucination หรือว่าให้ข้อมูลในการวิเคราะห์พยาธิที่อาจจะคลาดเคลื่อนการกินยาหรือว่าการปิ้นปั่วพยาธิตามคําแนะนําของ AI โดยที่ถือว่าบ่มีการกวดกาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอันนี้อาจจะสร้างผลเสียหายต่อชีวิตหรือว่าสุขภาพของบุคคลนั้นๆใดอันที่2ที่บ่ควรเอาไปปรึกษา AI ก็แม่นข้อมูลส่วนตัวที่สําคัญท่านผู้ฟังถือว่าเป็นความลับเหตุผลที่บ่ควรเอาไปปรึกษาหรือว่าปล่อยข้อมูลอยู่ในสื่อออนไลน์โดยเฉพาะกับ AI นี่ก็แม่นข้อมูลที่อยู่ในบัตรประจําตัวโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเลขรหัสบัตรประจําตัวเลขรหัสผ่านที่เป็นข้อมูลบัญชีธนาคารหรือว่าเอกสารที่เป็นความลับขององค์กรเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นอาจจะถูกนําไปใช้ในการฝึกฝนระบบ AI ในอนาคตอาจจะเกิดการหัวไหลในบุคคลอื่นๆอันที่3ที่บ่ควรเอาไปปรึกษา AI ก็คือปัญหาทางกฎหมายและก็ข้อขัดแย้งเหตุผลที่บ่ควรเอาไปปรึกษาก็ย้อนว่ากฎหมายในแต่ละประเทศนั้นถือว่ามีความแตกต่างและก็มีความซับซ้อน AI นั้นบ่สามารถที่จะประเมินผลที่ถูกต้องทางกฎหมายในท้องถิ่นในแต่ละเขตในแต่ละภูมิภาคและการที่เฮาเชื่อคําแนะนําทางกฎหมายจาก AI หรือปัญญาประดิษฐ์อาจจะเฮ็ดให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียเปรียบทางข้อมูลที่มันผิดพลาดบ่ตรงกันอันที่4ที่บ่ควรนําไปปรึกษากับ AI ก็คือปัญหาความสัมพันธ์และก็อารมณ์จิตที่มีความซับซ้อนก็ย้อนว่า AI นั้นบ่มีความรู้สึกบ่มีความเห็นอกเห็นใจหรือว่าความเข้าใจต่อความซับสนของมนุษย์การปรึกษาหารือเรื่องความรักความขัดแย้งในครอบครัวหรือว่าปัญหาทางจิตใจเอาไปปรึกษากับ AI นี่อาจจะเห็นให้ได้รับคําแนะนําที่เกินจริงหรือบางเทื่ออาจจะบ่เป็นไปตามความเป็นจริงปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนแบบนี้นั้นควรที่จะเอาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาหรือว่าคนที่เฮาไว้ใจได้ที่สุดจะดีกว่าอันที่3ก็แม่นการลงทุนและก็การวางแผนการเงินที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้บ่ควรเอาไปปรึกษา AI ย้อนว่าการตลาดการเงินและก็หุ้นถือว่ามีความเสี่ยงมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา AI นั้นบ่สามารถที่จะทำนายอนาคตของการตลาดอย่างแน่นอนการตัดสินใจที่เป็นการลงทุนก้อนใหญ่ตามที่ AI ให้คำปรึกษาอาจจะนำไปสู่การสูญเสียอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลพื้นฐานที่เอามาเตือนมิตรและการท่านผู้ฟังทุกๆท่านนั่นแหละให้ระมัดระวังในการใช้งาน AI ตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนท่านผู้ฟังไปเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเพื่อผ่อนคลายอารมณ์หลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่น

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กซ์เลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภะหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบูเมนมันไปรีดอยู่บนทางคุณวะดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอบาดนี่นอเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกเจ้าตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะมีแล้วบอกบูเมนมันรีดบนทางเป็นแมงมาอยู่ไอ้เหื้อ
2: บกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

จากงานตั้งต่อบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สาระที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันนั่นก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมานำเสนอสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความม่วนซื่นให้มีรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งใดก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาไปนำได้ให้รายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในเวลาดีๆแบบนี้ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานสำหรับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้ถ้าผู้ฟังที่เคารพปัจจุบันนี้สังเกตเห็นว่าคนอายุน้อยๆมักจะไหลตายหรือว่าหมดสติแล้วเสียชีวิตไปเลยจำนวนหลายขึ้นนับมือตามการสังเกตบ่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่านอกประเทศรวมไปถึงศิลปินนักแสดงผู้มีชื่อเสียงอยู่ประเทศเพื่อนบ้านของพวกเรานี่ก็คือกันอันนี้ถือว่าเป็นภัยเงียบโดยเฉพาะแล้วก็แม่นพยาธิเกี่ยวกับหัวใจพยาธิหลอดเลือดหัวใจหรือว่า coronary artery disease อันนี้ถือว่าเป็นภาวะที่หลอดเลือดแดงนั้นไปเลี้ยงกล้ามสิ้นหัวใจเกิดการตีบแคบหรือว่ามีการอัดตันอยู่ในหลอดเลือดนั้นแบบสะสมบ่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันมันเกิดการอัดตันหรือว่าไปจับอยู่ผนังหลอดเลือดเห็นให้การไหลเวียนของเลือดนั้นเป็นไปได้โดยบ่ปกติโดยที่อาการเฮาต้องระวังนั้นมันจะรู้สึกแน่นหน้าอกถ้าผู้ฟังรู้สึกคือกับว่ามีของหนักๆมาตึงหน้าอกไว้หายใจยากรู้สึกปวดตามหน้าอกตามบ่าไหล่หรือว่าหลังเทื่อกับแขนก็เฮ็ดเวียกหน่อยนึงก็เมื่อยง่ายตามแขนตามขาหายใจหอบหายใจฟืดปกติแล้วเฮ็ดเวียกอะไรอันนึงเล็กๆน้อยๆนี่บางเทื่อบ่เคยเมื่อยก็เมื่อยบางครั้งอาจจะมีเหงื่อซึมออกตามนิ้วตีนนิ้วมือแล้วก็หัวใจสั้นบางเทื่อก็หน้ามืดหมดสติแต่ว่าถ้ารู้สึกเจ็บแน่นอยู่ที่หน้าอกดนถึง15หรือว่า20นาทีแล้วอาการบ่ดีขึ้นอันนี้ก็ควรฟ้าวไปพบแพทย์หมอส่วนว่าสาเหตุและก็ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมบ่ได้ที่พาให้เกิดเป็นพยาธินี้ก็ย้อนมาจากอายุที่หลายขึ้นโดยสปาร์คแมนเพศสายและก็ผู้ที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นพยาธิหลอดเลือดหัวใจที่ควบคุมได้ก็คือพยาธิความดันพยาธิจำพวกเบาหวานหรือว่าไขมันในเลือดสูงอย่างสี่หรือรวมทั้งพฤติกรรมที่มีการสูบยาสูบและก็น้ำหนักโตเกินบางเทื่อก็ได้ส่วนว่าแนวทางในการปิ้นปัวและก็การเบิ่งแยงรักษาสุขภาพก็คือการควบคุมอาหารหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มโตออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอและก็ลดพรการสูบยาสูบหรือว่ายุดเสาท่านผู้ฟังพยายามปฏิบัติตามที่แพทย์หมอเพิ่นแนะนำและก็เอาใจใส่ในการออกกำลังกายส่วนว่าการปิ้นปัวโดยแพทย์ส่วนหลายก็แม่นการยิงบอลลูนหรือว่าการขยายหลอดเลือดหรือว่าการผ่าตัดแบบเหตุการณ์เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือว่าบายพาสอันนี้ถือว่าแม่นกรณีหุนแหงเพิ่นต้องใช้วิธีนี้ในการปิ้นปัวและนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆแบบพื้นฐานโดยทั่วไปเอามาเล่าสู่มิตรการฟังเพื่อได้เฝ้าระวังในการรักษาสุขภาพและก็ติดตามสังเกตอาการของตนเองถ้าว่ามีอาการใกล้เคียงก็ควรไปพบแพทย์หมอเพื่อขอคำปรึกษาในการเบื้องแยงรักษาสุขภาพนั่นแหละท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการทำกันตื่น

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและโหดดันในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ขันว่าใจประสงค์กลางดงกวาบานขันว่าใจขี้ค้านกลางบ้านกวาดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศมอบความสดชื่นในยามบ่ายให้แก่ทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการของพวกเขาอยู่ในขณะนี้และมาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบางเวลานี้ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆปิดท้ายรายการหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ก็อวยพรให้ทุกท่านนั้นจงประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงแม่งจันต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวต้นสมงกองประสมสมัยสามัญเถื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุริศิษฐ์ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงแม่งจันภายใต้การเป็นประธานของท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งราชเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2006และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2007บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2005และองค์การตรวจสอบแห่งรัฐและบทรายงานขององค์การตรวจการแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2006และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2007ต่อจากตอนเสาร์มื้อนี้รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านคำเพชรดวงมาลาสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่18แขวงเพชรสมบูรณ์มีคำเห็นแลกเปลี่ยนต่อบทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐและองค์การตรวจการแห่งรัฐโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของ2องค์การในระยะผ่านมาต้องได้เอาใจใส่เติมในการตรวจการและการตรวจสอบ
3: ในระยะผ่านมาเนาะการปฏิบัติหน้าที่ของ2องค์การจะแม่นเฮ็ดได้ดีโดยเฉพาะแม่นองค์การตรวจสอบแห่งรัฐและก็องค์การตรวจการแห่งรัฐเป็นเครื่องมือเป็นเหมือนแหลมคมที่สุดให้แก่รัฐในการเฮ็ดกับเป้าหมายที่แน่นอนโดยเฉพาะแม่นเฮ็ดกับคนถ้าเฮ็ดกับคนนี่มันมีหลายระดับแต่ว่าถึงอย่างใดก็ตามแต่ว่าองค์การก็แม่นเฮ็ดในความรับผิดชอบเป็นมันแสดงออกผลงานโดดเด่นในระยะผ่านมาที่ของทางองค์การนั้นเกี่ยวกับแต่ว่ามีบางอันที่ว่าข้าพเจ้ายังเห็นยังมีบางจุดที่ว่าพวกเราจะได้เอาจะใส่เติมโดยเฉพาะแม่นองค์การตรวจการรัฐนี้จะเป็นองค์การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่อยู่ใน6องค์การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็เฮ็ดหน้าที่เพื่อได้นำเอาบรรดากฎหมายต่างๆแก้ไขใส่เป้าหมายเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของกฎหมายอย่างเข้มงวดและฉะนั้นต่อไปนี้เนาะข้าพเจ้าก็จะมีคำเห็นเพื่อเป็นการประกอบบางจุดที่เห็นว่ายังจะต้องได้สืบต่อเอาใส่ตื้มก็คือว่าการตรวจสอบการตรวจกาเห็นได้เป้าหมายที่จะต้องได้มีความรับผิดชอบตามกฎหมายแต่โคตรจะต่างปฏิบัติแก้ไขพ้นของการกดสอบกดกายังมีลักษณะสักษา

0: อันนั้นลือทาแก้ส่วนใหญ่แม่นแก้ทางบริหารส่วนการแก้ตามขบวนการยุติธรรมแม่นยังมีน้อยผ่านการติดตามกฎกาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกอันนี้นี่แต่ว่าขั้นส่วนกลางให้ดีๆแหละแต่ว่าขั้นท้องถิ่นเนาะขั้นท้องถิ่นโดยเฉพาะในขั้นเมืองขั้นแขวงบางเมืองบางแขวงในขอบเขตตัวประเทศเฮานี่ยังปล่อยให้มันมีช่องว่างยังเฮ็ดให้ผู้ประกอบการหรือบริษัทต่อรองอยู่เนาะให้มีช่องว่างในการจะตั้งปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
1: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกําลังรายงานข่าวอยู่นี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคําเห็นใส่บทรายงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การตรวจสอบแห่งรัฐตามคําเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงาน2ฉบับนี้มีในครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์
2: จบข่าวบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อัน
3: ทุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะเจาะลึกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
4: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการยกปัญหามาสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน
5: ์ท่านผู้ฟังรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงบริคำไซไปล้มสายกับท่านอุดมวงไก่สอนหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงบริคำไซท่านจะไม่ฮู้ว่าทั้งแขวงบริคำไซจะได้มีการก้าเกียมจัดสถานที่เนื่องในโอกาสวันบุญออกพรรษานี่ปวารณาที่ใกล้จะมาฮอดนี้ว่าเป็นคืนใดเพราะว่าสถานที่ทั้งเมืองท่าพระบาทก็คือวัดพระบาทพลสันนี่มันเป็นสถานที่หนึ่งที่มีมวลชนทางภายในและต่างประเทศเพิ่นไปจุดนั้นหลายไปเบิ่งสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นปีหนึ่งเท่านึงปีนี้เพิ่นสิมีพิเศษคืนใดตอนนี้เฮาไปล้มสายกับเพิ่นสบายดีท่านอุดม
6: เจ้าสบายดีสบายดีท่าน
5: เจ้าทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติขอบใจหลายๆที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการ
6: เจ้าเจ้าๆยินดียินดี
5: เจ้าปีนี้เป็นแนวใดท่านปีกายนี้กับปีนี้นี่เฮาปีนี้เฮาสิจัดใหญ่คือแนวใดท่าน
6: สําหรับปีนี้ทางองค์การปกครองเมืองก็คือองค์การปกครองแขวงพวกเราก็สิได้สมทบกันคือว่าเป็นปีนึงที่คิดว่าจะมีการจัดเอายิ่งใหญ่หน่อยนึง
5: เจ้า
6: เพราะว่าพวกเราก็สําเร็จเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดอนาคานิมิตพลสันฮะเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้สําเร็จแล้วโดยเฉพาะซิมแล้วก็ได้เฮ็ดได้ก่อสร้างเอิ้นว่าขั้นใดที่มีพญานาคลงไปฮอดตั้งแต่ซิมลงไปฮอดเอิ้นว่าน้ําของ
5: เจ้า
6: พวกเราปฏิจัดกิจกรรมสิเฮ็ดลานเบิ่งชมพญานาคบังไฟพญานาคอยู่เขตนั้น
5: เจ้า
6: ค่อนข้างเป็นการฉลองใหญ่ที่จริงก็ได้ฉลองน่ะแต่ว่าปีนี้อันมีพิเศษแด่
5: เจ้า
6: พวกเราได้ประสานสมทบกันแล้วก็โดยเฉพาะแม่นทั้งเมืองนั่นแหละทั้งเมืองอยากจะเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโดยนั้นแขวงเป็นผู้สุขยู่แล้วก็อำนวยความสะดวกด้านต่างๆทั้งงบประมาณจํานวนนึงแล้วก็อย่างงานอินฟอร์มจำนวนหนึ่งบ้านปัจจุบันแม่นเมืองก็ได้บ้างแผนเพื่อปรับปรุงสถานที่ดังกล่าวฮะเป็นว่าจะเทลานอยู่แคมป์ของที่ใกล้กับอยู่ใกล้กับวัดฮะ
5: เจ้า
6: จะเป็นบ่อนจุดส้มตอนนั้นก็จะมีการประดับประดาดอกไฟธงทิวดอกไม้ไฟทั้งโซลาร์เซลล์หรือไฟแสงสีประดับประดาในมื้อออกพรรษาพระบวรนาฮะ
5: เจ้า
6: อีกอันนึงพวกเฮาก็ยังมีแผนเรื่อง
5: นอกจากนั้นด้านอนุกรรมการอื่นๆนี่ทหารบ่เรื่องเวียกงานความปลอดภัยบ่เรื่องการควบคุมราคาสินค้าเนาะและอื่นๆอีกเด้เฮาได้มีการเตรียมพร้อมขึ้นได้ใดนี่
6: เบื้องต้นนี้ยังบ่ทันได้มีข้อตกลงเทื่อแต่ว่าก็ได้ปรึกษาหารือกันแล้วแน่นอนตอนนี้เรื่องกันอำนวยความสะดวกเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยต่างๆนี่จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งเมืองโดยเฉพาะในปกสสมทบกับปกสเมืองได้ทั้งองค์การปกครองตัดแสงบ้านเนาะอันนี้ที่ได้ประสานสมทบกันเนาะพวกเรายังบทท่านได้กำหนดละเอียดเรื่องการจอดรถบริษัทต่างๆนี่ยังที่ ได้ปรึกษาหารือกันอีกครั้งนึงอยู่อันนี้เน
5: า
6: ะ
5: เจ้าเจ้าและท่านการเสริมสลองกันตัวนี้หรือว่าการจัดงานประเพณีแบบนี้นี่จัดขึ้นทุกปีบ่
6: เจ้าแม่แหละข้าพเจ้าก็เป็นคนอยู่ท้องถิ่นนะถือว่าพวกเฮานี่จัดขึ้นทุกปีในเมื่อขึ้น15ค่ําเดือน11เรานี้ถือว่าได้จัดขึ้นทุกปีแล้วก็เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เบิ่งแต่อย่างน้อยเป็นสิ่งมหัศจรรย์เนาะของปรากฏการธรรมชาติแต่ว่าคันว่าเรื่องตำนานบอกว่านักคดีบูฮานเราขานกันกับเป็นเจ้าว่าแมนบังไฟพญานาคเนาะก็มีเรื่องเรามีสังต่างๆที่ชื่อทอดมาอันนี้ก็ทั้งวิทยาศาสตร์เฮาก็ยังบ่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอันนี้มันเป็นอย่างแท้นะ
5: เจ
6: ้
5: า
6: เจ้าเจ้าแล้วก็อันนี้ก็นั่งนึกนั่งงอคือกันได้เนาะ
5: อัน
6: นี้ก็จะได้เห็นผ่านมาหันอยู่
5: เจ้าอันนี้ก็ว่าเรื่องว่าหน่วยแก้วธรรมชาติเนาะเกิดขึ้นเน
6: า
5: ะไผเบิ่งพิสูจน์ก็ยังบ่มีไผพิสูจน์ได้แต่ว่าเกิดขึ้นย้อนหยังแต่ว่าก็บ่แม่นมีจุดเดียวเนาะท่านเนาะมีหลายจุดเนาะที่เกิดขึ้นบ่ว่าแต่อยู่ทางนั้นบริคําไซเฮานี่มีหลายจุดอยู่ติ
6: มีหลายจุดอยู่บริคําไซพวกเฮาก็เริ่มที่จริงก็แม่นเริ่มตั้งแต่ตอนใต้ของเมืองปักเนินพุ่นละนครหลวงพุ่นละลงมาฮอดแถวบ้านเบิร์นธาตุเมืองธาตุพระบาทเนาะที่ว่าสุดทางใต้ทางนี้แต่ว่าที่ขึ้นหลายที่สุดแล้วมันอยู่บริเวณทางแถวเขตวัดวัดคนสันของเขานั่นแหละเนาะ
5: เจ้าแล้วแต่ละปีนี่มวลชนนี่ไปเบิ่งนี่หลายหน่อยไปได้ท่าน
6: โอ้มวลชนนี่หลายเพราะเขาคิดว่าที่จะจัดสรรกันละเอียดนี่นะบางเทื่อก็จะได้ปรึกษาหารือเป็นว่ารถเฮาที่ควรจอดไว้ใส่อาจจะไปนอกบ่หรือว่าแนวใดยังปรึกษาหารือแล้วสิมีรถน่ะรับส่งเนาะบ่หรือแนวใดเพราะว่าสถานที่เขตนั้นก็บ่ถึงบ่คงกว้างปานใดเอารถเข้าไปหมดนี่หมายความว่าทุกปีมันแออัดกันล่ะบัดตอนออกมานี่ก็สิยุ่งยากสมควรเน
5: าะเจ้าแล้วทุกปีนี่เฮามีกิจกรรมหยังแน่ท่านบรรยากาศตัวนั้น
6: บรรยากาศเพราะว่าเบิ่งบังไฟพญานาคนี่ก็พวกเขาเบิ่งแต่ตอนระวัง
5: หัวแรง
6: เกี่ยมแล้วมันเกี่ยมหัวแรงเนาะหัวแรงไปฮอดเลยเนี่ย7โมง8โมงก็พวกเขาก็ถือว่าจะเริ่มห้วยละก็เริ่มบ่ขึ้นกันได้ละอย่างสั้นแล้วภายหลังกิจกรรมเบิ่งบังไฟพญานาคแล้วพวกเขาจะมีเวียนเทียนอยู่ตัววัดพระบาทที่เป็นมีพระธาตุเราจะออกมาแง่เรียนเทียนอยู่นอกที
5: ่อืมเจ้า
6: หลายแล้วก็ยังมีกิจกรรมไหลเงาไฟเนาะต่อไปเนาะ
5: โอ้ไหลเงาไฟ
6: นะครับเจ้า
5: ก็แปลว่ากิจกรรมมีหลายกิจกรรมเนาะปินอ้อมเน
6: า
5: ะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือเฮ็ดให้บรรยากาศการมานั้นรวมสมบังไฟพญานาคอยู่ทั้งแขวงบริคําไซเฮามีบรรยากาศคือขึ้นว่าซั่นซะเจ้าแล้วท่านทั้งนั้นนั้นแขวงบริคําไซเฮาก็คืองานตัวนี้นี่เฮาเว้าเรื่องความเชื่อถือประชาชนนี่เฮาอยากเฮาได้นิ้นหนักให้ประชาชนได้ว่าในการอันรักษาวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามนอกจากประเพณีแล้วประเพณีอื่นๆที่ติดพันกับแขวงบริคําไซนี่มันแม่นงานหยังในท่าน
6: สําหรับประเพณีที่ติดพันกับแขวงบริคําไซพวกเฮาก็มีหลากหลายสมควรเนาะ
5: เจ้า
6: โดยเฉพาะแม่นบุญประเพณีโดยเฉพาะแม่นบุญพระธาตุพระบาทพลชั้นนี่
5: เจ้า
6: แล้วก็บุญพระธาตุภูเวียง
5: เจ้า
6: บุญทรงเงื้อบุญปีใหม่ลาวคล้ายๆกันเนาะบุญปีใหม่เผาโมงเฮา
5: อือฮึ
6: และปีใหม่เผาสมุขของเฮานี่แหละ
5: เจ้าเจ้าเจ้าน
6: ะ
5: โอ้มี
6: ของประเทศนี้และวิถีชีวิตเนาะที่ท่านจับวิถีชีวิตเพราะว่าพวกเฮาณปัจจุบันแม่นการดำรงชีวิตของประชาชนเฮาเผาเมยเนาะการลงถือขับลำเผาเมย
5: เจ้าร
6: วมถึง ประมงพวกเขาเป็นเช่นเดียวกัน
5: เจ้าโอ้อันแต่ละวัฒนธรรมแต่ละชนเผ่านี่แตกต่างกันได้เนาะท่านเนาะถ้าว่านักท่องเที่ยวเขาได้ไปแล้วเห็นวัฒนธรรมแต่ละชนเผ่าบรรดาเผ่าของพวกเขาแล้วก็ต้องได้อยากศึกษาอยากไปเบิ่งอยากไปเห็นแต่ละบอนแต่ละทีในการพวกเขาก็จะมีในการแนะนำให้เนาะท่านเนาะให้รู้ว่าวัฒนธรรมตัวนี้มันของชนเผ่าใดของเผ่าใดของอะไรลาวเฮาก็คือประจำแขวงเจ้าและติดพันธุ์ที่ทานเป็นหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวแขวงบริคำไสทานเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนาะก็เห็นว่าหลายแขวงและที่เพิ่นหันเอาเวียกงานวัฒนธรรมก็คือการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมติดพันกับการท่องเที่ยวก็คือไปวัดแล้วก็ได้เห็นหลายอย่างได้เฮ็ดบุญพร้อมได้เที่ยวชมอันสิ่งดีๆงามๆเนาะนอกจากไปกราบไหว้แล้วแล้วก็เห็นการวางของอันนั้นผลิตภัณฑ์ของประชาชนที่ไปวางจำหน่ายอีกอยู่ทั้งแขวงของเฮานี่มีจุดใดในที่เฮาได้เฮ็ดหันตัวนี้เพื่อยกระดับเรื่องงานการท่องเที่ยว
6: เจ้าปัจจุบันนี้พวกเฮากำลังสุ่มใส่วัดพระบาทพลสังพวกเฮาซึ่งเป็นมรดกแห่งชาตินี
5: ้เจ้า
6: เพื่อเพิ่นว่ายกสูงยกระดับมรดกของพวกเขาให้ติดพันกับการท่องเที่ยวหมายความว่ามรดกที่มีคุณค่าของพวกเขานี้สามารถสร้างเป็นมูลค่าแต่มันยังรักษาเอกลักษณ์อันดั้งเดิมไว้หมายความว่าพวกเขาจะแผนพวกเขาปัจจุบันนี้หมายความว่าพวกเขาจะบอเอิ้นว่าเพียงแต่ปุ๊บปั๊บรักษาไว้เฉยๆแต่ว่าเขาจะสร้างในใดสิ่งที่มีคุณค่าสร้างให้เกิดมูลค่าได้และพวกเราจะเอาวัฒนบาทบนสันนี้เป็นตัวแบบพวกเรากำลังสร้างอยู่ตอนนี้เนาะถือว่าอยู่ในขั้นตอนในการดำเนินอย่างเช่นและเรื่องว่ายกสูงเรื่องว่ามรดกเศรษฐกิจมรดกก็คืออันเศรษฐกิจสอจอเนาะ
5: เจ้า
6: จะเอกราชเป็นเจ้าตนเองเนาะตัวนี้ที่ติดพันกันที่ติดพันขยายเศรษฐกิจสจพวกเรา
5: อืมเจ้าแล้วท่านเองอยากฝากถึงประชาชนภายในแขวงให้เอาใจใส่ด้านการรักษาฮิตของประเพณีและวัฒนธรรมคือได
6: ้เจ้าสำหรับข้าพเจ้าก็มาฮับนาทีนี่กับท่านได้ฮอดปีเนาะยกใหญ่ไปบนใหม่มากแต่ก็ได้ศึกษาได้จบสายการการท่องเที่ยวมานี้ข้าพเจ้าเห็นว่าแปลงบริกรรมไทยนี้มีท่าแห่งหลายอย่างทางด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติพวกเขามีมรดกมีเหตุวัฒนธรรมที่ครองประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นพวกเขาที่เป็นเอกลักษณ์แล้วอย่างเช่นเฮ็ดอะไรพวกเขาต้องปกปักรักษาโดยเฉพาะแม้เอกลักษณ์รักษาไว้แล้วสร้างให้เกิดคุณค่าให้มันได้เนาะอันนี้ข้าพเจ้าก็ยังยิ่งห่อมาพ่อแม่ประชาชนทั้งหมดรวมถึงการจัดตั้งภาคธุรกิจให้ห่วมแห่งห่วมใจกันเพื่อพัฒนาสิ่งที่เป็นท่าแห่งของพวกเขาดึงท่าแห่งที่บ่มซ่อนของพวกเขาออกมาเพื่อประกอบส่วนเพื่อพัฒนายกระดับสามารถสร้างเป็นรายฮับสร้างเป็นรายฮับให้พ่อแม่ประชาชนทั้งท้องถิ่นพวกเขาถือว่ามีรายฮับเพิ่มขึ้นแล้วก็พวกเขาจะได้รับการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ
5: เจ้าและสำหรับท่านมาปฏิบัติหน้าที่นอกประจำอยู่แผนกวนาแผนกวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวแขวงท่านเห็นว่าในต่อหน้านี่เฮาจะมีการสุ่มใส่ขึ้นอะไรในเพื่อยกระดับเรื่องงานการท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็งและก็ขยายตัว
6: พวกเฮาได้มีกำลังเขียนแผนการพัฒนาเรียกท่องเที่ยวในนี้ฮอดปี2030นี้อยู่ภายในแขวงพวกเฮาสำหรับแขวงพวกเฮานี้เป็นว่าปัจจุบันพวกเฮาขึ้นหันพวกลางพวกเฮาได้ทำการพัฒนาโดยเฉพาะแม่นขัวมิตรภาพแห่งที่5เชื่อมโยงกับเบื้องไทยก็คือบึงกาฬหลักการเส้นทางเลขที่13พวกเฮากำลังได้ทำการพัฒนาได้ทำการยกระดับโดยเฉพาะแก่นี้แปลงบริกรรมไซไปหานครหลวงนี้ก็จะสำเร็จในปี2027นี้พวกเฮาเริ่มมาพวกเฮาจะสร้างแขวงประจำใจนี่เป็นใจกลางในการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
5: จ
6: ้ะแล้วก็ดึงดูดเอาเริ่มว่าเป็นสถานที่จัดกรอบประชุมที่ได้มาตรฐานเนาะแล้วก็สามารถดึง ดึงดูนักท่องเที่ยวจากไทยนี่จากเวียดนามแล้วก็นักท่องเที่ยวภายในครับไปรับแล้วก็นักท่องเที่ยวสากลต่างๆเนาะอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งโดยเฉพาะแมนยูใจกลางเมืองปัตตานีพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คที่เป็นถนนคนยางเป็นตลาดกลางคืนจุดชมวิวอยู่เขตแคมแม่น้ำคลองหาน้ำซันปากน้ำซันน้ำสองสีของเรานี้เห็นว่าจะยกระดับเป็นแลนด์มาร์คโดยดึงดูดเอานักลงทุนมาพัฒนา
5: จ้าและท่านนอกจากแผนนี้แล้วนี่ที่เราสิต้องกล้าเกี่ยมจะตั้งปฏิบัติเนาะท่านเนาะแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วในการจะตั้งปฏิบัติการกล้าเกี่ยมนี้ท่านเห็นว่าพบสิ่งท้าทายขนยุ่งยากได้บ่
6: สำหรับสิ่งท้าทายนี่พวกเขาก็มีหลายอันถ้าเทียบใช้แล้วพวกเขาก็เป็นแขวงที่เป็นว่าถ้าเราเรื่องการท่องเที่ยวนี่ก็เทียบใช้บรรดาแขวงอมคาวนี่ก็ยังบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรนั่นแหละเทียบกับหมู่ก็ได้สิ่งท้าทายพวกเขานี่เห็นว่าอันนึงแม่นนักลงทุนนี่ก็สนใจอยู่มาเซ็น MOU เพื่อศึกษาความเป็นไปได้หลายโครงการแต่ว่าก็เปิ้นว่ายังมีข้อจำกัดอยู่เกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนแม้นมหาศาลเรียบท่องเที่ยวแต่ว่าการที่จะได้รายรับกลับคืนมามันใช้เวลายาวนานแต่เรียกท่องเที่ยวนี่เอิ้นว่าอนาเอิ้นว่าเป็นเศรษฐกิจที่อนามีความยืนยงมั่นคงสิ่งท้าทายก็คือพวกเขายังบ่มีนโยบายพิเศษสำหรับการดึงดูดการลงทุนนี้ด้านการท่องเที่ยวนี้เท่าที่ควร
5: อันสอง
6: มันบุคลากรพวกเขาก็ยังขาดย
5: ัง
6: เว้นแต่ยังมีข้อจำกัดในด้านอันที่สามเป็นด้านงบประมาณพวกเขาที่สงสัยด้านนี้หันยังมีจำกัดหลายนี่สองสามจุดที่พวกเขาและก็ย้อนว่างบประมาณครับผมมีแต่ที่จริงพวกเขามีทางแห่งหลายอันที่ผมซ่อนเนี่ยพวกเขาค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆก็อาจจะได้รับการพัฒนาไปใบนี้เป็นตาโดยเฉพาะเป็นตาแก้วนี่แก้วนี่พวกเขาไปสำรวจแล้วอาจจะมีผู้เกี่ยมสัมปทานแล้วตาที่ยิ่งใหญ่อลังการคล้ายตัดกวงซีคล้ายตัดกวงซีแต่ว่าตกเป็นสั้นลงมานี่ประมาณพันไปกว่าเมตร
5: ทู่สูงเติบเนาะท่านเนาะ
6: เจ้าเขตลับซาวของเฮาก็เป็นเขตหนึ่งที่ของเฮามีวังน้ำเย็นเป็นว่าลักษณะบุรกูลที่มีน้ำใสน้ำเขียวใสน้ำหินปูนแล้วก็มีกำลังสิพัฒนาลองน้ำตัวดังกล่าวฮะเป็นวันที่เป็นสร้างเป็นกิจกรรมทางน้ำให้เหนือบอยสันบอกิจกรรมทางน้ำยุคเชดังกล่าวฮะ
5: เจ้า
6: เดี๋ยวนี้มันต้องเชียร์ตามประเทศก็มาหลายละทั้งอยู่ทั้งรักษาคำเกิดของเรา
5: แปลว่าเขตแถวรักษาคำเกิดพูดเป็นบ่ทาน
6: เจ้า
5: อ๋อแต่ว่านั้นในระยะฤดูฝนนี่ตัวแหล่งท่องเที่ยวนั้นบ่ได้หาผลกระทบอย่างที่ทาน
6: ตัวมีปัญหาอยู่เพราะว่าเขตตังกาวฮันมันก็เป็นที่ห้าเพียงฝนมาแห้งเกิดแม่น้ำท่วมท่วมแล้วก็แต่ว่าก็แห้งไวแต่ว่าแห้งไวพวกเขายังมีปัญหาเรื่องการก่อสร้างพื้นฐานพื้นรางที่เขาไปฮันตอนกันมาก็ได้เสนอทางกระทรวงเสนอทางแขวงไปแล้วว่าเส้นทางนี้จะตั้มเขตนั้นแต่ว่าบรรยากาศเขตนั้นงามหลาย
5: โอ้ตอนนี้แล้ว
6: สวยงามนะเป็นเขตที่สวยงาม
5: ท่านอธิบายอย่างนี้ก็เห็นจับไปเห็นเนาะเจ้า
6: เป็นส่วนเจ้า
5: ก็แปลว่าตัวแหล่งท่องเที่ยวนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่เกี่ยมสี่จัดเป็นอันดับในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงบริคำไซเฮาโดยเฉพาะกับเขตทั้งนั้นเขาเอิ้นว่าขึ้นกับเมืองอย่างท่านแหล่งท่องเที่ยวนี่
6: ตัวเขตนำจากแก้วมันอยู่เมืองเลียงทองส่วนว่าเขตวังน้ำเย็นนี่มันอยู่ อยู่บ้านนาประวานเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซ
5: สองสถานที่ที่ห่างกันบ
6: ่ระยะห่างกันหลายหลายจังหวัดแต่ว่านอนอยู่ในวงจรเราได้เห็นวงจรการท่องเที่ยว
5: เจ้า
6: เชื่อมเชื่อมโยงกันได
5: ้เจ้าก็แปลว่าปัจจุบันนี้ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเสนอการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเนาะถ้าว่าพื้นฐานโครงสร้างดีไปฮอดไปถึงแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วนักท่องเที่ยวก็แห่งเฮ็ดให้เฮาสิมีการดึงดูดสร้างรายรับให้เข้าให้แข็งหลายขึ้น
6: เจ้าเจ้าเพราะว่าอยู่ลักเช่านี่คำเตือนลักเช่านี่หมายความว่าพวกเฮามันนอนอยู่ในโครงการนะพวกวงจรการท่องเที่ยวระหว่างแขวงบริคำไซกับแขวงคำมวนเป็นว่าจะลุกมันแหละ
5: เจ้า
6: อยู่ในนั้นที่พวกเฮาจะสร้างเป็นว่าชิยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับอาเซียนพวกเรากำลังสุขใจ ทั้งประเมินทั้งสุขยุ่งสารชิงกันเจ้านะ
5: เจ้าโอ้กับเป็นตาหน้าดีใจเพราะว่าเขาไปได้ไปค้นพบแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่เนาะที่เป็นใบหน้าใบตาในการพัฒนาการเวียกงานการท่องเที่ยวก็คือวงจรการท่องเที่ยวของแขวงบริคำไซเฮาที่มีเสื่อมโตกับแขวงขมวนถ้าว่าไปทางนั้นก็เป็นเฮาซอดไปทางแขวงขมวนได้เลยโมเมนต์แต่ว่าสิเที่ยวเส้น13ใต้เส้นเดียวได้เนาะท่านเนาะแล้วก็เป็นออกไปทางเวียดนามอีก
6: เวียดนามตามเส้นทางเลข8ของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่ามีความสวยงามทางด้านธรรมชาติปลูกป่าต้นไม้นี่ถือว่าหลายแห่ง
5: แล้วเส้นทางนั้นอันห่างห้านต่างๆนี่มีแล้วบ่ท่านเส้นทางเลข8ท่าน
6: มีแล้วมีแล้วเนาะ
5: ห้างการบริการต่าง
6: ๆแม่นโดยเฉพาะมันเชื่อมจอดกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกก็คือภูกระดึงเนาะจุดชมวิวอยู่ในสายทางเดียวกัน
5: เจ้ากับตัวนี้ก็มันให้เป็นใบหน้าใบตานึงที่ว่าในการที่พวกเขาสิเกี่ยมก็เกี่ยมให้เปิดแต่ว่านักท่องเที่ยวก็มีแน่แน่เลยบอกไปเห็นไปฮู้ไปเห็นนี่
6: เจ้านักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่หลายแล้วโดยเฉพาะมันยามแรกนี่ที่ว่ามาปกติเนาะหรือว่าเขตดังกล่าวนั้นเป็นเขตที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศท่องเที่ยวสากลเอาหลาย
5: ไปว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศยังฮู้ละแล้วคนลาวเฮานี่ครอบเขตทั่วประเทศนี่เด้มันไผสิสนใจสิอยากไปเนาะท่านเนาะก็ไปได้แต่ว่าตัวนี้ก็ยังเกิด
6: ขึ้นนะเจ้าก็มีหลายเจ้า
5: ก็เน้นเรื่องเน้นหนักเรื่องเวียกงานโฆษณาได้นั่นเนาะท่านเนาะเพื่อให้อันนักท่องเที่ยวได้ฮู้นี่ทั้งแขวงเฮานี่ก็เก็บได้เลยนี่
6: เจ้าทีนี้ก็ทั้งเรื่องโฆษณานี้พวกเฮากำลังสร้างเป็นสคริปต์เนาะสคริปต์กำลังคิดปล่อยออกทีละน้อยเนาะทางเป็นพวกนั้นแหละลงเพจลงโซเชียลต่างๆแต่อยู่ในนั้นต่อทางบริษัทผู้เป็นสัมปทานบริษัทต่างๆก็ได้โฆษณาไปหลายสมควรแล้วนอกจากช่างสิ่งดึงดูดโดยเฉพาะเป็นสายน้ำมันที่ติดกับวังน้ำเย็นนั้นจะเป็นสายน้ำที่สามารถล่องเรือบริษัทต่างๆเขาเรียกว่าเป็นว่าทางงามเนาะสถานที่ท่องเที่ยวทางงามนั่นก็ได้ลงทั้งแหล่งท่องเที่ยวและพวกเขาก็มีเพจของพวกเขาอันนี้ก็เป็นอันนึงที่พวกเขาได้ริเริ่มในการโฆษณาเดี๋ยวนี้ก็ยังกำลังส่งข้อมูลต่างๆนี่เพื่อให้ทางกระทรวงว่าทำในการท่องเที่ยวพวกเขาช่วยพวกเขาในการโฆษณาเติมอีก
5: เจ้าโอ้ก็ขอให้การท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงบริคำไซมีการพัฒนาและก็ขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆเด้อ
6: เจ้า
5: เอาก็ขอขอบใจท่านอุดมวงไก่สอนหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงบริคำไซได้หลายท่านทีมนี้บ่ว่าแต่หัวข้อเดียวเว้าเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรสถานที่เกี่ยมกับจัดงานบุญบั้งไฟพญานาคที่จัดขึ้น อยู่ทางเมืองท่าพระบาทแล้วก็ยังได้ครับผู้หลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานการท่องเที่ยวและกับวัฒนธรรมเนาะท่านเนาะอยู่ทั้งแขวงบริคำไซเบิดเลยเจ้าและกับตัวนี้ก็เป็นข่าวดีอีกข่าวนึงที่จะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อให้ทั้งมวลชนก็คือนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้ไปเที่ยวชมอีก 2-3 สถานที่เนาะที่พวกเฮากําลังกะเกียมพัฒนาพื้นฐานโครงร่างเพื่อให้ได้เข้าไปถึงเจ้าขอขอบใจท่านหลายมื้อนี้ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในการของพวกเฮาเป็นจะได้โอกาสหน้าสิได้ขอติดต่อเข้าร่วมตื่มด้วยท่านเด้อ
6: เจ้าๆบ่เป็นหยังเจ้าๆ
5: ขอบใจท่านหลาย
6: ๆเจ้าๆขอบใจขอบใจ
5: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านอุดมวงศ์เกษรหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวแขวงบริคำไซซึ่งในนั้นเพิ่นก็ได้ให้มาฮู้ละว่าปัจจุบันนี้เพิ่นมีการกะเกียมสถานที่ในการจัดงานบุญออกพรรษาปวารณาก็คือบุญบั้งไฟพญานาคอยู่ทางทาวัดพลสันเมืองทาพบาทเพราะว่าเพิ่นได้จัดขึ้นทุกๆปีท่านผู้ฟังเบิ่งบั้งไฟพญานาคในระยะบุญออกพรรษาปวารณานี้บ่ว่าแต่ทั้งประชาชนภายในแขวงก็คือนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศจนปัจจุบันนี้ก็แม่นทั้งขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5เฮาก็สําเร็จแล้วเด้ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งประเทศใกล้เคียงข้ามมาแล้วถือโอกาสบุญออกพรรษาปวารณานี้เพิ่นก็มาฮ่วมเบิ่งนําแล้วก็ทั้งต่างประเทศแน่เพื่อมาอยู่จุดดังกล่าวนี้เฮ็ดให้บรรยากาศอยู่ทั้งงานภายในงานบุญบั้งไฟพญานาคในทุกๆปีนี่เห็นว่าเป็นมีบรรยากาศฟุ่มเฟือยปีนี้เพิ่นก็ได้กล้าเกียมในหลายด้านหั่นแหละถ้าเบิ่งน้ำกันเนาะในระยะท้ายเดือนตุลาที่จะมาถึงนี้เอาท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอภัยวันวงศ์อมทนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี
7: สำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านฮิพอนเข้ามาสืบต่อจ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการปิดปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บป่วยและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในม้งรัฐการ

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

กันสังคมสะสมทินคืนความสุขชีวิตมันคงตั้งทำบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนาการเปลี่ยนประจำทางวิทยุกระจายเสียงสาด FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางสถานที่วิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 8:00 หา 9:00 ในวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านสามารถรับฟังรายการของเราได้บ่ว่าจะทางห้อย 3.7 วิทยุกระจายเสียงทางสาธารณรัฐลาวหรือทางห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์ตามเวลาที่สันติภาพได้แจ้งไปเนาะรายการในมื้อนี้ก็ยังคงนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่เป็นเอิ้นว่าข้อมูลดีๆให้กับท่านได้มีความเข้าใจเท่ากับระบบประกันสังคมของพวกเขาโดยเฉพาะแมนผู้ที่อาจจะเคยจ่ายเงินสมทบมาหลายแล้วเนาะหมายความเป็นสมาชิกประกันสังคมมาหลายปีแล้วเองก็ดีหรือผู้ที่กำลังจะเข้าประกันสังคมใหม่ก็ฟังเป็นความรู้ได้เพราะว่าล้วนแต่เป็นสิ่งที่ติดพันกับหมดทุกคนโดยเฉพาะแมนผู้ที่เป็นสมาชิกนะผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้สันติภาพกันนำเอาหัวข้อเกี่ยวข้องกับการหักเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมว่ามีขึ้นเท่าไหร่โดยเฉพาะแมนเอิ้นว่าการหักเงินสมทบบ่ว่าจะเป็นภาครัฐกรเนาะการหักเงินสมทบเข้าประกันสังคมของภาควิสาหกิจและการหักเงินสมทบเข้าประกันสังคมของภาคสมัครใจนะเมื่อนี้สันติภาพจะมาอบรมให้บริการได้ฟังละเอียดเกี่ยวข้องกับการทอนเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะสำหรับสับเปลี่ยนหัวข้อส่วนหลายแล้วก็จะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อนี้มาเป็นผู้จ่ายก่อน มาเป็นผู้จ่ายก็คือแมนแน่นอนเนาะถ้าเราได้ทอกเงินสมทบได้จ่ายเงินประกันสังคมแล้วก็จะได้รับการคุ้มครองบรรดาผลประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายนั่นเองเนาะก็จะมาเริ่มต้นกับพนักงานรัฐกรจะมาเริ่มต้นกับพนักงานรัฐกรพนักงานรัฐกรท่านฮู้แล้วหรือยังว่าท่านถูกหักเงินสมทบเข้าไปเท่าใดเนาะก็แน่นอนกันว่าเป็นฝ่ายที่เป็นผู้คิดไรเนาะฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินเพิ่นก็จะมีการทำหู้ค่อนข้างละเอียดแหละเนาะเพราะว่าเป็นหน้าเปียกของเพิ่นว่าฉันซะแต่เขาในนามของผู้ที่เป็นพนักงานทั่วไปนี่เขาอาจจะยังบ่ทันทำหู้เถื่อบางท่านเนาะอาจจะยังบ่ทันได้ทำหู้เถื่อว่าตัวเองได้ทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนนี้เท่าไหร่เนาะสำหรับพนักงานรัฐกรก็คือก็จะมีการคุ้มครองทั้งหมดเป็น 16.5% เนาะ 16.5% หรือว่า 16.5 ส่วนห้อยซึ่งในนั้นรัฐบาลได้ทอกเงินสมทบหมายความว่าซื้อประกันสังคมให้กับพนักงานรัฐกรนั่นก็คือแมน 8.5 ส่วนห้อยหรือว่า 8.5% และพนักงานรัฐกรทอกเองแมน 8% เนาะรวมเป็น10.5% ทั้งหมดสำหรับภาครัฐกรเนาะหมายความว่าพนักงานรัฐกรแต่ละท่านแต่ละคนนี่นะเนาะได้มีการทอกเงินเข้าประกันสังคมนี่คือกันเอกภาพกันคือกันในอัตราเปอร์เซ็นต์คือกันแต่ทอกน้อยทอกหลายต่างกันก็เนื่องจากว่าเงินเดือนของแต่ละท่านนี่แม่นบ่คือกันเปอร์เซ็นต์นี่แม่นคือกันแต่เงินเดือนต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเงินที่ทอกเข้ามาประกันสังคมก็คือแม้จะบ่เท่ากันหมายความว่าพนักงานใหม่รัฐกรใหม่ก็แม้จะได้เอิ้นว่าทอกน้อยกว่าเพราะว่าเงินเดือนบ่สูงหลายเนาะเงินเดือนบ่สูงหลายก็เอา 8% ไปคูณใส่สมมุติว่า 400,000 อันนี้แม้สันติภาพสมมุติเนาะ 400,000 เขาไม่สมมุติเอา 8% ไปคูณใส่
ล้าน 400,000 ออกเท่าไหร่ก็แม่นหักเข้าประกันสังคมแต่โกงกันข้ามอีกท่านนึงเป็นพนักงานแล้วก่อนมาหลายปีแล้วเนาะตำแหน่งก็สั้นขั้นตำแหน่งก็สูงกว่าท่านซะได้เงินเดือน3ล้านได้เงินเดือน3ล้านเก่า3ล้านไปคูณให้ 8% ทอกเข้าประกันสังคมเนาะทอกเข้าประกันสังคมแต่ละเดือนอันนี้แม่นสำหรับรัฐกรเนาะ 8% นี่คือกันพนักงานรัฐกรหักเข้าประกันสังคมแต่อิงตามเงินเดือนของแต่ละคนนี่แม่นบ่คือกันเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่มีเงินเดือนสูงว่าง่ายๆก็จะถูกหักสูงเข้าประกันสังคมผู้ที่เงินเดือนบ่สูงก็จะหักตามตัวจริงแต่มีความแตกต่างกันเวลารับผลประโยชน์ผู้ที่ถูกหักหลายถูกมามีการทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมนี่สูงเนาะเพราะว่าเงินเดือนสูงนะเวลาเพิ่นได้รับผลประโยชน์นี้มันก็จะสูงไปนำบ่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จออกลูกบ่ว่าจะเป็นเงินเสียกำลังแห่งงานบ่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเงินอื่นๆเนาะเงินอันน่ะอุดหนุนสมาชิกครอบครัวตัวอย่างมันก็จะสูงไปนำเพราะว่าจ่ายสูงก็จะหักสูงหมายความว่าถ้าเฮาจ่ายสูงเงินทุกอันที่จะได้รับนำประกันสังคมมันก็จะสูงไปนำบ่แม่นว่าจ่ายสูงและได้รับผลประโยชน์เท่าเก่าบ่แม่นจังซั่นเนาะบางคนเข้าใจผิดว่าประกันสังคมนี่คือว่าหักหลายแท้แต่บ่ฮู้ว่าผลประโยชน์นี่เวลาเฮาได้รับก็จะหลายเช่นเดียวกันสำคัญก็คือเวลารับบำนาญอุดหนุนระยะยาวเพราะว่ามันจะเป็นเงินสะสมในระยะยาวให้กับเฮาเวลาเฒ่าแก่ครบเกษียณมาเนาะท่านก็จะได้รับเงินบำนาญที่สูงเนื่องจากว่าท่านได้จ่ายค่าประกันสังคมหรือว่าจ่ายเงินประกันสังคมนี่ได้สมทบเข้ามานี่สูงเนาะอันนั้นแม่นสำหรับภาครัฐกรนะภาครัฐกรบัดนี้สำหรับภาคหัวหน่วยอันน่ะวิสาหกิจเนาะภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แม่นทอกเงินเข้าประกันสังคมทวัดแม่น 11.5% หรือว่า 11.5 ส่วนห้อยในนั้นแมนผู้ใช้งานก็คือนายจ้างซื้อประกันสังคมให้แมน6ส่วนห้อยหรือว่า 6% ส่วนพนักงานทอกเองแมน 5.5% หรือว่า 5.5 ส่วนห้อยนั่นแหละเนาะรวมเป็นทั้งหมดแมน 11.5% ที่ว่าทอกเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนก็หมายความว่าพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แมนถูกหักเงินในอัตราเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดทุกบริษัทบ่ว่าจะเป็นบริษัทน้อยบริษัทใหญ่ก็ตามแต่เนาะโรงจักโรงงานโรงเรียนโรงหมอเอกชนโรงแรมห้านอาหารแม่นหักเท่ากันหมดก็คือแม่น 6% 5.5% เนาะขออภัยเนาะสำหรับพนักงานวิสาหกิจหรือท่านอาจจะเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยองค์การจัดตั้งสากลก็ถูกหักเช่นเดียวกันแม่น 5.5% เข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนแต่สำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีความแตกต่างจากภาครัฐกรยูบอนว่าภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่เพิ่นจะมีเพดานสูงสุดในการหักเงินเข้าประกันสังคมก็หมายความว่าเพดานสูงสุดของประกันสังคมนี่แม่นหมายความว่าขั้นว่ากายนั่นพวกเขาจะหักเพียงแต่เท่านั้นนั่นก็คือแม่นเพดานสูงสุดแม่น4,500,000 กีบเนาะ4,500,000 กีบถ้าเงินเดือนของท่าน5ล้านเฮาเอาแต่4,500,000 กีบมาหักเข้าประกันสังคมที่เหลือแม่นบ่หักเข้าประกันสังคมเนาะเงินเดือน6ล้าน7ล้านบางท่านก็10กว่าล้านก็แม่นเอาแต่4,500,000 กีบมาคูณให้ 5.5% หักเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนอันนั้นแม่นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีความแตกต่างจากภาครัฐกรซึ่งภาครัฐกรนี้จะบ่ได้มีเพดานนะภาครัฐกรนี่จะบ่ได้มีเพดานส่วนภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเพิ่นจะมีเพดานกำหนดบ่เกิน4,500,000 กีบณปัจจุบันนี้แต่ก่อนละแม่น2ล้านกีบเพดานสูงสุดแล้วก็จึงมีการมาปรับเนาะปรับขึ้นเพื่ออยากให้ทุกคนได้เงินบำนาญที่สูงขึ้นบ่ง่ายๆเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็เลยมีการปรับจาก2ล้านมาเป็น4,500,000 กีบ
นะ 4,500,000 กีบนั่นเองนะซึ่งเงินเดือนที่บ่ฮอด 4,500,000 กีบบางท่านเงินเดือน2ล้าน3ล้านหรือว่า4ล้านจังซี่นี่เฮาก็จะหักตามเงินเดือนตัวจริงเอา 5.5% ไปคูณใส่ถ้าว่าเงินเดือนลด 4,500,000 มาแม่นเอาเงินเดือนตัวจริงมาคูณให้ 5.5% หักเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนนะอันนั้นคือระเบียบการคือขั้นตอนในการทอกเงินสมทบเข้าสู่ประกันสังคมระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะอ่ะจะหน่อยจึงมาโอ้ละเมื่อเติมเกี่ยวข้องกับภาคสมัครใจและก็เก็บความรู้ที่ทานควรรับรู้เกี่ยวข้องกับที่ติดพันกับการทอกเงินสมทบเนาะผลประโยชน์นะมีความแตกต่างกันขึ้นได้ใดนะจะโอลมให้บริการในฟังตื่มในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้มาฟังเพลงจากทางรายการก่อนนะจะไหนมาโอลมกับตื่มเกี่ยวข้องกับการสมทบเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมในแต่ละภาคว่ามีความแตกต่างและค่ายคือกันได้นะซึ่งถ้านับฟังหนึ่งผลงานเพลง

0: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการประกันสังคมนำเสนอรายการโดยสันติภาพนำเอาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ต่างๆมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังแต่ว่ามื้อนี้พิเศษสันติภาพเอาหัวข้อว่าเรื่องของการถอกเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคมนะเพราะว่าบางท่านฮู้แต่ว่าได้รับผลประโยชน์อย่างต่างๆเนาะแต่ยังบ่ฮู้ว่าตัวเองแต่ละเดือนมีการทอกเงินเข้าประกันสังคมคืออะไรเนาะมื้อนี้ก็จะเป็นโอกาสดีเนาะที่สันติภาพจะมาโอลมให้กับมีรายการได้ฟังน้ํากันเนาะเพื่อเป็นข้อมูลเป็นความรู้ให้แก่บรรดาท่านที่รับฟังรายการของพวกเขาอยู่ก็คือบรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะตอนต้นรายการก็โอ้ล้มกันไปแล้วว่าเรื่องของการหักเงินสำหรับภาครัฐกรก็คือแมนทั้งหมดแมน 16.5 ส่วนห้อยหรือว่า 16.5% ในนั้นรัฐบาลจ่ายช่วยบ่ง่ายๆเนาะหรือว่าซื้อประกันสังคมให้กับพนักงานรัฐกรนั่นก็คือแมน 8.5% หรือว่า 8.5 ส่วนห้อยส่วนพนักงานรัฐกรจ่ายเองหรือว่าทอกเงินเข้าประกันสังคมความจริงแล้วแมนถูกตัดอัตโนมัติแหละเนาะก่อนที่จะได้รับเงินจากเงินเดือนทางกระทรวงการเงินเพิ่นก็มีการตัดอัตโนมัติบ่ให้หมายความว่าบ่ให้รัฐกรมาทอกเองก็คือแม่นเพิ่นจะตัดอัตโนมัติเพิ่นตัดให้แล้วเพิ่นทอกให้แล้วว่าง่ายๆแค่นั้นเนาะก็คือแม่นพนักงานรัฐกรแม่นทอกแม่น 8% ทั่วประเทศเนาะคือกันเนาะพนักงานทุกคน 8% รวมเป็น16.5% ส่วนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจแมนทอกธรรมะแมน 11.5% ในนั้นในนามผู้ใช้งานหรือว่านายจ้างนะซื้อสวัสดิการสังคมให้กับพนักงานแมน 6% ส่วนพนักงานทอกเองหรือว่าถูกหักเงินอยู่ 5.5% ในแต่ละเดือนหักเข้าสู่กองทุนประกันสังคมนะซึ่งฝ่ายบุคลากรเพิ่นก็จะมีการสั่งรวมแล้วก็มาทอกเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนเนาะซึ่งเพิ่มเติมเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี้บางท่านเพิ่งก็ถามเข้ามาเนาะเพิ่นว่ากรณีที่เฮาเงินเดือนสูงแต่เฮาอยากจ่ายหน่อยได้บ่กงกันข้ามบางท่านเพิ่งก็ถามมาว่าเงินเดือนค่อยน้อยแต่ว่าข้ออยากจ่ายสูงย้อนมาเพิ่นฮู้ว่ามีผลประโยชน์สูงจากกองทุนประกันสังคมเนาะในเรื่องของนโยบายเงินอุดหนุนต่างๆบ่ว่าจะเป็นเงินเกิดลูกเงินบำนาญเงินอย่างต่างๆเงินเดือนน้อยแต่ว่าเพิ่นอยากจ่ายสูงก็มีเนาะแต่พวกเขาก็ได้อธิบายชี้แจงให้เข้าใจตามระเบียบก็คือแมนสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แมนจะบ่สามารถเลือกแจ้งวงเงินได้ก็หมายความว่าเพิ่นจะตัดตามเงินเดือนที่เฮาได้ตัวจริงในแต่ละเดือนแล้วเอา 5.5% ไปคูณใส่เป็นเงินที่ต้องได้ทอกเข้าประกันสังคมเนาะหมายว่าเงินเดือนค่อย2ล้านค่อยบ่สามารถเลือกวงเงิน4ล้าน5เพื่อจ่ายเข้าประกันสังคมได้สำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจแล้วก็เงินเดือนหลายแต่ก็บ่สามารถเลือกที่จะจ่ายต่ำได้เนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะอิงตามเงินเดือนตัวจริง หมายความว่ารายรับรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือนออกมาแล้วมาคูณให้ 5.5% พอเข้าประกันสังคมเนาะก็คือแม่นหักสูงสุดกับบ่เกิน 4,500,000 กีบนะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจอันนี้ก็คือระเบียบเนาะอธิบายให้มิตรการได้เข้าใจจังซั่นเนาะวันนี้แตกต่างจากภาคสมัครใจนะภาคสมัครใจนี้ก็ถือว่าเป็นว่าง่ายๆก็คือแม่นเป็นอาชีพอิสระเนาะเป็นประชาชนนะก็หมายความว่าเพิ่นบ่ได้มีเงินเดือนกินเป็นของเพิ่นเองนะเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกอันน่ะสังกัดอยู่ไสหมายความว่าเพิ่นเป็นอาชีพอิสระเนาะมีรายรับก็รายรับก็อาจจะแน่นอนหรือบ่แน่นอนส่วนใหญ่ก็บ่ค่อยคงที่เนาะรายรับเป็นอาชีพอิสระอาชีพอิสระนี่ก็คือแม่นชาวนาชาวฮั่วชาวสวนเนาะปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะขายตำบักหุ่งขายข้าวเปียกขายปิ้งปลาหรือว่าอันน่ะขายน้ำหวานเนาะแคมทางเนาะเป็นสร้างตัดผมอีหยังต่างๆเนาะบ่ถึงขั้นว่าจดทะเบียนหั่นเนาะก็จะถือว่าเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระกลุ่มนี้แม่นสามารถมาสมัครใจในระบบประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา9%หรือว่า 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้นะเพราะว่าเพิ่นบ่มีเงินเดือนแต่เพิ่นสามารถเลือกวงเงินคุ้มครองตามที่เพิ่นสามารถจ่ายได้ในแต่ละเดือนซึ่งประกันสังคมจะเฮ็ดสัญญาเป็น2ปีเนาะหมายความว่า2ปีหมด2ปีแล้วมาต่อใหม่เนาะต่อไปเรื่อยๆจนครบ15ปีอายุครบเกษียณฮอดเวลานั้นก็คือแม่นจะบ่ได้จ่ายแล้วเนาะก็คือแม่นจะเป็นผู้รับบำนาญจากระบบประกันสังคมเนาะการจ่ายก็คือแม่น9%หรือว่า 9% เนาะของแฮงค่าแฮงงานขั้นต่ำณปัจจุบันนี้อิงใส่ค่าแฮงงานขั้นต่ำณปัจจุบันนี้ก็คือแม่นเพิ่นจะอิงใส่ประกันสังคมยังอิงใส่1,600,000กีบเนาะเอา 9% ไปคูณใส่1,600,000กีบจะตกอยู่ 144,000 กีบต่อเดือนหรือว่า 144,000 กีบต่อเดือนจ่ายครบ15ปีก็ได้บำนาญเช่นเดียวกันเนาะและก็อันนี้มันขั้นต่ำซึ่งในภาคสมัครใจนี่สามารถเลือกวงเงินการเลือกวงเงินการคุ้มครองรวมถึงวงเงินการจ่ายนี่ได้ด้วยตัวเองเนาะ9,000ของ1,600,000 9,000ของ1,700,000 9,000ของ1,800,000 1,900,000 2,000,000สูงสุดสมัครใหม่ฮอด2,700,000สำหรับประชาชนมาสมัครใหม่เนาะในอัตราการจ่ายขั้นสูงสุดก็แม่นประมาณ 200,000 บาท 243,000 ต่อเดือนจ่ายครบ15ปีก็ได้บำนาญเช่นเดียวกันเนาะอันนี้แม่นว่าเรื่องของการจ่ายของภาคสมัครใจแต่มีอีกกลุ่มนึงที่เพิ่นเคยเป็นพนักงานอยู่บริษัทแล้วเพิ่นออกจากเวียกในระยะออกจากเวียกบ่เกิน3เดือนเนาะเพิ่นก็สามารถมาสมัครใจได้ถ้าว่าเพิ่นยังบ่ทันได้เวียกหรือเพิ่นอยากเฮ็ดอาชีพอิสระเพิ่นก็มาสมัครใจได้เนาะถ้าว่าอยากรักษาวงเงินเก่าก็หลังจากออกจากเวียกก็ให้มาต่อภายใน3เดือนคือบางท่านนี่อายุหลายแล้วเนาะบางท่านอายุหลายแล้วแล้วก็ออกจากเวียกออกจากเวียกแล้วอยากมาต่อด้วยตัวเองเนาะก็คือแม่นหมายความว่าต่ออีกประมาณ5ปี3ปี2ปีหรือว่าต่ออีกประมาณ6 7ปี10ปีเพื่อสิเอาบํานาญเนาะตอนนี้ก็สามารถรักษาระดับ9ได้คือบางท่านนี่ใกล้สิบํานาญแล้วก็แนะนําให้รักษาเพดานตัว9เนาะตัวสูงตัว9 4,500,000สมมุติว่าบางท่านเฮ็ดเวียกหัวหน่วยวิสาหกิจส่วนหลายเงินเดือนจะสูงก็สามารถเลือกวงเงิน4,500,000ได้ในกรณีที่ท่านออกจากเวียกแล้วมาต่อภายใน3เดือนเนาะสมัครใจ3เดือนอยู่ประกันสังคมแต่คันว่าก่ายเดือนที่3เดือนที่4มาสมัครทางเลือกสูงสุดได้เพียงแต่วงเงิน2,700,000จะบ่แม่น4,500,000เนาะอันนี้แม่นก็อันนะจุดประสงค์ก็คือแม่นถ้าว่าอายุเฮาหลายแล้วใกล้สิบำนาญนี่นะบ่อยากให้เลือกลดลงเพราะว่าเป็นห่วงยันวางเงินบำนาญทานจะตกหมายความว่าเงินบำนาญทานอาจจะลดลงนะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอันน่ะถ้าว่าอันน่ะท่านมาสืบต่อจ่ายเนาะก็คือแม่นให้ฮีบฮ้อนเนาะออกจากเวียกปุ๊บมาสืบต่อจ่ายภายใน3เดือนจึงจะสามารถรักษาระดับ เงินเดือน4.5 ล้านเพื่อจ่ายต่ออีก5 ปีตัวอย่างอีก3 ปี2 ปีเพื่อรับบำนาญเนาะเงินบำนาญท่านก็จะบ่ลดลงนั่นเองเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังนะที่อาจจะมีแผนออกจากเวียกหรือว่าระยะนี้เนาะออกจากเวียกแล้วก็หิมฮ้อนมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจในระบบประกันสังคมได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลการระเบียบการหักเงินเข้าประกันสังคมนะอีกท่านึงนะทวนให้มีด้วยกันนะครับฟังสำหรับภาครัฐก็คือแมน 16.5% แมนทั้งหมดรัฐบาลจ่ายช่วยแมน 8.5 พนักงานจ่ายเองแมน 8% รวมเป็น 16.5% สำหรับรัฐกรส่วนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจก็คือแมนทั้งหมดแมน 11.5% ซึ่งในนั้นเนาะผู้ใช้งานก็แมนหรือว่านายจ้างเนาะถอกให้แมน 6% ส่วนเฮาเองในนามพนักงานแมนจะถึงหักอยู่5

0: ก็ขอขอบใจมิตรการนะพ่อๆกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลามิตรการไปก่อนสบายดี
1: การปิ้นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมก่อนหน้านี้กวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
3: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังทีหักแพงสบายดีมินหักในรายการทุกท่านยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มนูรีแก้วคุณบริษัทหับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมก็จะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้หับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในสังคมแต่ตอนต้นของรายการมื้อนี้โนรีขอมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับวันครูแห่งชาติปีนี้แม่นครบรอบ32ปีดังนั้นก็ขอสมเสยวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีอย่างสุดใจ7ตุลา1994หา7ตุลาปี2026ท่านผู้ฟังที่หักแพงเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลานี้ก็ขอแสดงความเคารพนบไหว้และบุญคุณครูอันล้นเหลือมายังบรรดาครูอาจารย์ทุกท่านผู้ที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติและวิศวกรแห่งจิตวิญญาณครูบ่เพียงแต่เป็นผู้เปรียบดังแสงเทียนที่ย้อมเผาไหม้ตนเองเพื่อส่องทางให้ลูกศิษย์แต่ครูคือผู้สร้างคนสร้างปัญญาและเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งที่เนรมิตอนาคตของชาติให้หุ่งเหืองความอดทนความเมตตาและหัวใจที่เสียสละของครูทุกหยาดเหงื่อที่ทุ่มเทจะจารึกอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปขออวยพรไซอันประเสริฐให้ครูอาจารย์ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งมีความสุขกายสบายใจและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานอันทรงเกียรตินี้อย่างเสมอต้นเสมอปลายท่านผู้ฟังที่เคารพเนื่องในวันครูแห่งชาติปีนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาถือว่าเป็นข่าวดีได้มีการสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติมสส.อย่างเป็นทางการแล้วในวันที่6ตุลา2026นี้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีพร้อมทั้งประกาศสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติอย่างเป็นทางการอยู่ที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวบ้านดงคำสร้างเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีอัญสงาราศีนี้โดยท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกทองสฤทธิ์มังนอเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยบรรดาการนำอดีตการนำพนักงานครูอาจารย์และแขกถึกเชิญอย่างพร้อมเพียง

ในพิธีทานนางวิไลพิลวงห้องหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองพนักงานขณะจัดตั้งศูนย์กลางพักได้ผ่านดำรัสว่าด้วยการแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่และห้องผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยสังคูแห่งชาติโดยเฮนดีแต่งตั้งทานห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกหล่าวันวงคำสารคณะประจำพักกระทรวงเป็นผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยสังคูแห่งชาติทานห้องศาสตราจารย์นางวงเดือนโอไสและทานนางวันแสงจุลมณีเป็นห้องผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยสังคูแห่งชาติอย่างใดก็ตามเพื่อเฮ็ดให้การประกาศสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสังคูแห่งชาติได้หับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมท่านรองนายกรัฐมนตรีได้มอบ7เวียกงานจุดสุ่มก็คือ 1. ปรับปรุงกลไกคุ้มครองบริหารและวิสาการให้ทันสมัยและเสื่อมโยงสากล 2. สร้างคูยุคใหม่ให้มี4ทักษะหลักคือทักษะดิจิตอล AI เทคโนโลยีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 3. ก้าเกี่ยมความพร้อมหลักสูตรใหม่6บวก3บวก3และหันจากระบบอาสาสมัครไปสู่ระบบคูทดแทนอย่างเป็นระบบ4. สร้างความเปลี่ยนแบบอย่างรอบด้านให้แก่ผู้อำนวยการสถานการศึกษา 5. ปฏิบัตินโยบายต่างๆต่อครูอาจารย์อย่างสมเกียรติ 6. เพิ่มทวีการร่วมมือกับสถานการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 7. ญาติแยงเอาการร่วมมือสากลโดยกำแนนลักการเสื่อมโยงแต่บ่เสื่อมสลายท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกท่านได้มวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนและอย่าต่อไปจึงมาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีก

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: วงไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่ผู้อำออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีก9เดือนผ่านมาลาวกวาดล้างอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้ 1,600 กว่าคนมี31สัญชาติในวันที่6ตุลาคม2016พลจัตวาสายสมิงศรีวิไลห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบคณะสภคิดแก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์ได้แถลงผลการสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และเวียกงานเก็บกู้อาวุธปืนในระยะ9เดือนผ่านมานับแต่เดือนมังกรหาวันที่16กันยา2016ท่านให้ฮู้ว่าภัยคุกคามจากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหรืออาชญากรรมทางไซเบอร์บ่ได้เป็นเพียงปัญหาอาชญากรรมทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของบุคคลใดหนึ่งเท่านั้นแต่มันได้กลายเป็นภัยคุกคามอันห้ายแหงที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของชาติรูปแบบการกระทำผิดของกลุ่มคนบ่ดีเหล่านี้ได้มีวิวัฒนาการไปสู่ความสลับซับซ้อนและมีสั้นเสริงทางด้านเทคนิคที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างตัวตนดิจิตอลปลอมบ่ว่าจะเป็นการปลอมแปลงเสียงหรือใบหน้าที่เหมือนจริงเพื่อหลอกลวงต้มตุ๋นและอื่นๆเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามที่มีลักษณะข้ามชาติและการเปลี่ยนแปลงไว้ดังกล่าวกระทรวงป้องกันความสงบได้แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเด็ดขาดและเป็นเอกภาพในการสกัดกั้นและกวาดล้างปัญหาดังกล่าวจากความพยายามและการทุ่มเทอย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยของเจ้าหน้าที่ในทั่วประเทศนับแต่เดือนมังกรหาวันที่16กันยา2016สามารถมั่งจุดเคลื่อนไหวและแก้ไขทั้งหมด153ครั้งกักตัวผู้ต้องสงสัยได้ถึง 1,651 คนซึ่งความเอาถึง31สัญชาติเป็นต้นแมนลาวจีนเวียดนามไทยเมียนมารัสเซียบราซิลเอธิโอเปียอูกันดารีวันดาและอื่นๆในนี้มี4เหตุการณ์ใหญ่ที่สร้างความสั่นสะเทือนและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของลาวคือการบุกมั่งอยู่ตึกอาคาร ST เวกัสที่สามารถกักตัวได้589คนพร้อมยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือหลายกว่า 10,000 หน่วยการบุกค้นตึกอาคารอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงที่สามารถมั่งกุมอาชญากรรมข้ามชาติสัญชาติจีนและเวียดนามได้261คนการเปิดปฏิบัติการพร้อมกัน6จุดใหญ่ในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งสามารถยึดโทรศัพท์มือถือที่นำไส้ในสแกมเมอร์ได้หลายกว่า 3,300 หน่วยในการปฏิบัติการนี้พวกเขาได้พบเห็นความจริงที่น่าวิตกเกี่ยวกับโปรไฟล์ของเจ้าของสถานที่ที่มีทั้งนักธุรกิจและพนักงานบำนาญที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวจนขาดสติต่อความมั่นคงของชาติการกวาดค้นอยู่แห่งแฮมเอเธนที่บ่เพียงแต่พบกลุ่มสแกมเมอร์เท่านั้นแต่ยังพบยาเสพติดแอบแฝงหลายรายการเป็นต้นแมนผงสีขาวเม็ดสีส้มผงคอลลาเจนผสมสารเสพติดและยาสูบไฟฟ้าที่มีสารเคมีอันตรายอย่างใดก็ตามถึงแม้นว่าการปฏิบัติเวียกงานได้รับผลสำเร็จอันเป็นหน้าพึงพอใจแต่ในตัวจริงก็ยังพบข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายที่ต้องได้ถอดถอนเป็นบทเรียนยุทธศาสตร์อย่างคงไปคงมาปัญหาลักที่สุดแมนกลุ่มหัวโปรโตการใหญ่มักจะลี้ซ่อนและบงการจากต่างประเทศโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ให้พรมแดนเหตุให้การติดตามตัวจริงมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาการประสานงานกับบางประเทศที่บ่มีสถานทูตประจำอยู่แล้วเหตุให้ขั้นตอนในการส่งตัวผู้กระทำผิดกลับคืนประเทศมีความล่าช้าและอื่นๆพลจัตวาสายสมิงศรีวิไลยังให้ฮู้เกี่ยวกับการเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดตามแจ้งการที่เกี่ยวข้องมาฮอดปัจจุบันนี้แม่นมีผลสำเร็จที่น่าพอใจหลายมีบรรดาทานพนักงานอาวุโสบำนาญทหารตำรวจนักธุรกิจชาวค้าขายได้มีความตื่นตัวสูงนำเอาอาวุธปืนลูกปืนวัตถุระเบิดมามอบให้เจ้าหน้าที่พวกเขาอย่างหลวงหลายเอาละในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: ัลโหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ตอนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วแต่ก่อนเวลาจะหมดลงท่านผู้ฟังมาฟังอีกหนึ่งข่าวด่วนมีการพบพยาธิปากเปื่อยลงเล็บระบาด14บ้านอยู่เมืองจำปาสักซัดติดเสื้อไปแล้ว423ตัวในวันที่5ตุลาคม2026ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองจำปาสักแขวงจำปาสักได้แจ้งเตือนให้เพิ่มทวีการเฝ้าระวังพยาธิปากเปื่อยลงเล็บหลังพบการระบาดตั้งแต่วันที่21กันยายน2026ปัจจุบันพยาธิระบาดใน14บ้านของเมืองจำปาสักโดยพบซัดที่ติดเสื้อไปแล้ว403ตัวแบ่งเป็นควาย53ตัวและงัว370ตัวมีงัวตายไปแล้ว5ตัวและส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ของประชาชนมาดาบ้านที่พบการระบาดประกอบมีบ้านหนองผ้าสมโฮงท่าตานไม้กลางหนองขามหนองเวียนห้วยสะหัวหนองเดินหนองหอกระตบนาสว่างดอนกองหนองขามและพูนแพงสำหรับมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังกำหนดให้แยกสัตว์ที่ป่วยออกจากฝูงและดูแลรักษาตามอาการห้ามฆ่าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์งัวควายแบ่และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ออกจากเขตระบาดสำหรับสัตว์ที่ตายห้ามนำซีนไปปรุงแต่งหรือจำหน่ายห้ามทิ่มซากสัตว์ลงแม่น้ำลำเสโดยให้กำจัดซากด้วยการฝังหรือวิธีอื่นตามคำแนะนำและใส่ปูนขาวตามความเหมาะสมพร้อมทั้งเฮ็ดอนามัยและขาเสื้อในบ่อนที่พบสัตว์ป่วยหรือตายทั้งการกันยังได้เรียกร้องให้ประชาชนที่เลี้ยงสัตว์เพิ่มการติดตามและเฝ้าระวังอาการผิดปกติถ้าพบเห็นสัตว์ป่วยหรือสงสัยการระบาดให้รีบฮ้อนแจ้งและประสานงานกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยไวเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดท่านผู้ฟังที่เคารพต้องได้เฝ้าระวังกันแล้วเนาะปัจจุบันนี้พบการระบาดปากเปื่อยลงเล็บใน14บ้านของเมืองจำปาสักและก็มีสัตว์ที่ว่าติดเสื้อไป403ตัวและการขอพวกเฮามาประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบกันเติมเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021สำหรับทานใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: ท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นมื้อวันพฤหัสแฮม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่8ตุลาคม พ.ศ. 2566

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

ฉลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหลาจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหลาจระคมจระคมของคนเหลาเพื่อสังคมเหลา

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนทับนาทีดำเนินรายการสุทันฟังคือเก่าพบกันในรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวในมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าของเราอนุภาพเพิ่นจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของผลมีรายการวันนี้มีคำว่าคติพุทธและสุนทรพุทธอยากฮู้ความคือความต่างและกรณีในการใส้เสื่อมเสียและเสียหายปฏิรูปแปรรูปแล้วก็เปลี่ยนรูปพิธีการกับพิธีกรรมห่วงห้ามและสงวนมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหรณุภาพ
1: ระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหรณุ

0: ายดี
1: สบายดีอาจารย
0: ์เออเป็นยังไง
1: สายลุดเมื่อกี้นะติดต่อคืนเธอที่สองเจ้าเสียงแจ้งดีแล้วเนาะอาจารย
0: ์เจ้าเจ้าแจ้งดีแจ้งดี
1: เจ้าสั้นก็มีหลายคำให้อาจารย์ซวยอธิบายและซีแจงสู่ฟังเริ่มต้นคู่คำทำอิดแมนคติพจน์และสุนทรพจน์อาจารย
0: ์สบายดีดอกซ่อน
1: เจ้า
0: สบายดีท่านผู้ฟังและมีรายการที่นับถือนับแทงมือนี่ปวดเมาไปพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำคติพจน์และสุนทรพจน์ทั้งสองคำนี้เป็นคำที่มีจุดมุ่งหมายลับในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจหรือสร้างแห่งบันดาลใจคือกันแต่มีความแตกต่างกันอย่างต

0: ในเรื่องของความยาวบริบทในการไส้และลักษณะเนื้อในรายละเอียดมีคือในนี้คติพจน์เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าคติที่แปลว่าการไปแนวทางที่อาศัยและวัจนะและก็แปลงเสียงเป็นคำราวาพจน์จึงหมายถึงคำเบาเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคติพจน์ก็มีความหมายว่าถ้อยคำที่เป็นแบบอย่างควรถือเป็นข้อคิดนำไปปฏิบัติหรือให้นิยามสั้นๆก็แมนถ้อยคำลักในใจหรือว่าง่ายๆก็แมนคำสอนขนาดกับสอน
1: อ๋อเจ้า
0: วันนี้ถ้าว่าเขาอธิบายกว้างออกคติพจน์แมนถ้อยคำที่เว้าหรือเขียนเพื่อเป็นลักสอดใจหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตความกันนั่นคติพจน์ยังหมายถึงถ้อยคำสั้นๆที่มีความหมายลึกซึ้งมีจุดประสงค์สอนใจให้กำลังใจหรือเตือนสติดังตัวอย่างว่าความพยายามอยู่ใสความสำเร็จอยู่หันถือว่าเป็นคติพจน์เนาะความพยายามอยู่ใสความสำเร็จอยู่หันอันนี้เป็นแนวคติพจน์คือกันมีตัวอย่างหนึ่งเงียนแล้วเงียนอีกเงียนเรื่อยๆไปเป็นคติพจน์ที่ท่านเลนินได้กล่าวไว้อันนี้พวกเราได้ยินได้ยินได้เห็นหมด
1: แล้วเจ้าแมนแล้วอาจารย
0: ์อันนี้เรียกตัวอย่างหนึ่งสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บวันกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสิงไส้ของยุคสมัยพวกเขานี่แมนคติพจน์ที่ประธานไปสอนพรมวิหารได้กล่าวในกองประชุมสาวหนุ่มขั้งที่หนึ่งเป็นบ่ดับซ้อน
1: เจ้าแมนแล้ว
0: และยังมีตัวอย่างหนึ่งเด้อันนี้แมนคติพจน์ที่ประธานสุพรรณวงศ์ได้กล่าวไว้คนซื่อสัตย์เงยหน้าบ่อายฟ้าก้มหน้าบ่อายดินอันนี้ดอกซ้อน
1: แม่น
0: บอกอันนี้ถือว่าเป็นคติพจน์เป็นคำเบาสั้นๆเนาะแต่เป็นนักสอนใจเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเนาะอันนี้ตอนนี้มาเทียบใส่กับคำว่าสุนทรพจน์สุนทรพจน์เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าสุนทระคำเดิมที่ออกเสียงสุนทระเนาะอันเลี่ยนอันนี้เป็นคำบาลีแล้วแปลงมาเป็นคำราวว่าสุนทรที่แปลว่าดีงามปอนซ้อนและวัจนะและแปลงเสียงเป็นคำราวว่าพจน์หมายถึงคำเว้าเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นสุนทรพจน์ก็มีความหมายว่าคำเว้าที่อ่อนซ้อนหรือดีงามคำกล่าวอย่างเป็นทางการในพิธีสำคัญตัวบทปราศรัยหรือคำกล่าวที่เงียบเงียงมาเป็นอย่างดีมีเนื้อในเลือกเติมและมีวาทศิลป์เพื่อใส่กล่าวในพิธีการสำคัญต่างดังตัวอย่างว่าประธานประเทศดาวสุนทรพจน์ในพิธีโฮมสุนุมใหญ่เฉลิมฉลองวันสางตั้งแนวราวสางศาสตร์ครบรอบ70ปีเรียกตัวอย่างหนึ่งสุนทรพจน์ของท่านประธานประเทศที่กล่าวในวันศาสตร์เนื้อในอันเลิศเติงและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ปวงชนลาวทั้งชาติและยังอีกตัวอย่างหนึ่งภายหลังฟังการกล่าวสุนทรพจน์ของสหายเลขาธิการใหญ่สิ้นสุดลงพวกเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจและมีความกระตือรือร้นในการบุกหน้าบืนตัวในเรื่องงานที่รับผิดชอบเป็นบทสอน
1: เจ้า
0: ถ้าว่าฟังสุนทรพจน์เนาะระดับประธานประเทศหรือว่าเลขาธิการใหญ่เป็นกล่าวแล้วเป็นรางของฟังแล้วเขาก็รู้สึกปาดตื้นใจเลย แล้วตอนนี้ความกระตือรือร้นอยากปุ๊บปืนในเรียกงาน
1: แม่นเป็นการปลุกระดมจิตใจอาจารย์เนาะ
0: แม่นเป็นคำว่าที่ดีคำว่าที่งามตอนซ้อนนะและส่วนหลายคนก็กล่าวอยู่ในพิธีสำคัญจนถึงเดินว่าชุมทรพดตอนนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคืออะไรต่างของสองคำนี้เขาสามารถสรุปโดยย่อได้คือในนี้ความหมายคือกันทั้งสองคำเป็นคำสมาที่มาจากเข้าภาษาบาลีสันสกฤตคือกันเนาะโดยนี้คำว่าพดมาจากคำว่าปัจจนะที่หมายถึงคำเว้าหรือถ้อยคำเป็นส่วนประกอบลักคือกันทั้งสองคำนี้คำว่าพดคือกันมีรสยอด
1: เจ้าแม
0: ่อันนี้มันคือบอลคือปริบอลต่างคติพดนี่มันเน้นนักที่ลักการและแนวทางแน่นคอควรสั้นที่ใส่เป็นเครื่องเตือนสติหรือเป้าหมายในการดำเนินชีวิตและการเจ็บเรียกมักปรากฏในรูปแบบคำขวัญหรือขอความหัดกุมวันนี้มาเทียบใส่กับสุนทรพจน์สุนทรพจน์นี่มันเน้นอยู่บอนวาทศิลป์และพิธีการแนวบทปราศัยหรือคำกล่าวที่เงียบเงียงมาอย่างจบงามและมีเนื้อในเหลือเสริมมักใส่กล่าวในพิธีการสำคัญต่างๆเพื่อสื่อสารนโยบายหรือความรู้สึกวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีสองคำนี้อยู่ในประโยคเดียวกันนะในการกล่าวสุนทรพจน์เปิดกล่องประชุมท่านประธานได้ยกเอาคติพจน์เกี่ยวกับความสามัคคีขึ้นมาเพื่อเป็นเข็มทิศแนวทางในการเก็บเรียกรวมกันยินดีไหม
1: จ้า
0: แล้ววันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อคติพจน์แม่นขอความสั้นๆมีความหมายเล็กน้อยส่วนสุนทรพจน์แม่นคำเว้าที่ดีงามที่เขียนเป็นบทเว้าที่สมบูรณ์และเป็นทางการยินดีไหมซับซ้อน
1: เจ้ามันบ่คือกันแล้วก็ใส่แทนกันบ่ได้เนาะในบทสุนทรพจน์สามารถมีคำคติพจน์รวมอยู่นําได้แต่คติพจน์สิมามีสุนทรพจน์รวมอยู่นํานี่บ่ได้เนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าสุนทรพจน์นี่จะเป็นบทที่ยาวแต่ว่าก็ผ่านการเฮียบเฮียงมาเป็นอย่างดีแล้วเนาะเป็นถ้อยคําที่ดีงามสุนหรือศูนย์เนาะอาจารย์เสียงสั้นเนาะสุนทรพจน์
0: เสียงสั้นแต่ว่าส่วนหลาย
1: เขาก็ออกเสียง
0: มันจะกลายเสียงว่าเป็นเสียงยาว
1: เจ้า
0: คือกันครับคำอื่นๆนั่นแหละอักดีก็เป็นอาดีจริง
1: เจ้า
0: สุนทรพจน์เป็นเสียงสั้นเนอะ
1: เจ้า
0: สุนทรพจน์
1: สุนทรพจน์นี่คิดว่ามีรายการหลายท่านก็สิได้เคยใส่เคยเว้าเพราะว่าก็ได้ยินเรื่อยๆตามหน้าข่าวเนาะหนังสือพิมพ์บอกหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์เวลาที่มีงานพิธีการสำคัญต่างๆแต่ว่าผู้จะกล่าวสุนทรพจน์ได้นี่ก็ต้องเป็นผู้ที่มีฐานะตำแหน่งทางสังคมหรือว่ามีบทบาททางสังคมได้เนาะอาจารย์เนาะ
0: นี่แหละส่วนหลายจะเป็นระดับระดับประธานประเทศ
1: เขาจึงใส่ว่ากล่าวสุนทรพจน์ได้เนาะอาจารย์เนาะแล้วอันคติพจน์นี่คิดว่าหลายๆท่านนี่ก็อาจจะบ่ได้ใช้คำนี้เพราะว่าอาจจะลึงใส่อันน่ะคืออาจารย์ยกเนาะเฮียนแล้วเฮียนอีกเฮียนเรื่อยๆไปก็แม่นคำเว้าของท่านเลนินที่จริงแล้วมันก็แม่นคติพจน์เนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่น
1: ถ้าเว้าให้ถูกแท้แม่นคติพจน์ได้แต่ว่าอันเฮาเว้าว่าคำเว้าของท่านเลนินนั่นแม่นเว้าในความหมายกงเลยเนาะอาจารย์เนาะว่าแม่นไผเป็นคนกล่าวโอ้ท่านเลนินเป็นคนกล่าวคันว่าแม่นเพิ่นเป็นคนกล่าวกับแม่นคำเว้าของเพิ่นนั่นล่ะเพิ่นเว้าออกมาอันนั้นเนาะแต่ที่จริงแล้วนะในความหมายคำศัพท์เฉพาะที่เฮาใช้เนี่ยเฮาจะเอิ้นว่าคติพุทธเนาะซึ่งว่าคำนี้นี่คิดว่าหลายๆท่านก็อาจจะบ่ได้เคยใช้บ่ฮู้บ่เข้าใจแต่ว่าเคยใช้บ่ฮู้ชื่อเฉพาะหรือว่าคำศัพท์เฉพาะหั่นบัดนี้ก็คือสิเข้าใจแล้วมีรายการคติพุทธกับสุนทรพจน์สองคำที่มีความแตกต่างกันบอนห่วมกันก็มีคิดว่าได้แล้วบัดนี้เสื่อมเสียและเสียหายอาจารย
0: ์คำว่าเสื่อมเสียและเสียหายนี่เป็นคำซ้อนที่เกิดจากการเอาคำที่มีความหมายคล้ายคือกัน มาผสมเข้ากันเพื่อเน้นย้ำความหมายให้ชัดเจนขึ้นซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันเนาะทั้งเสื่อมเสียและเสียหายแต่มีขอบเขตการนำไส้และเป้าหมายของการสูญเสียที่แตกต่างกันคืออันนี้เสื่อมเสียเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเสื่อมมีหมายถึงลดน้อยถอยลงเห็นไหมบดีคือเก่าและเสียหมายถึงหมดไปหายไปบดีอะไรใช้การบดได้เมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นเสื่อมเสียก็หมายถึงน้อยลงจนหมดคุณค่าขี้ห้ายลงไปในทางที่บดีแล้วพร้อมกันนั้นเป็นยังไงวจนานุกรมเป็นยังใส่เข้ามาเสียหายด้วยดอกซ้อนเสื่อมเสีย
1: จ
0: ะว่าสร้างอาจารย์อธิบายแล้วเขาจะเห็นความแตกต่างเนาะและคำว่าเสื่อมเสียนี่มันแน่นนักถึงการสูญเสียทางด้านนามธรรมเห็นไหมถึงนะทางด้านนามธรรมเป็นละเอียดศักดิ์ศรีชื่อเสียงคุณสมบัติหรือความเชื่อมั่นมันแมนการเจ็ดให้สิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ก่อนนั่นลดน้อยถอยลงมักใช้กับการประพฤติตนหรือสถานการณ์ที่เฮ็ดให้เกียรติศักดิ์ศรีหรือศีลธรรมลดน้อยถอยลงดังตัวอย่างการเฮ็ดผิดวินัยเชื่อนี้เฮ็ดให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นพนักงานราชการนะอีกตัวอย่างหนึ่งย่าหลงเชื่อข่าวปลอมที่แน่ใจโจมตีเพื่อให้สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียงเห็นปะตัวนี้อีกตัวอย่างหนึ่งพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมของเราเฮ็ดให้เสื่อมเสียถึงวงตระกูลมันบ่ดอกซ้อน
1: เจ้า
0: ถ้าว่าเฮาเฮ็ดในสิ่งที่บ่ดีนะ
1: อืมแม่นแท้
0: มันจะส่งผลสะท้อนให้แก่วงตระกูลโดยเฉพาะแล้วเนี่ยความเสื่อมเสียมันจะไปในวงตระกูลในโลดเนาะอันนี้มันเสื่อมเสียหมายถึงน้อยลงจนหมดคุณค่าหรือว่าขี้ไห้ลงไปในทางที่บ่ดีแล้วก็ใต้หมายถึงการสูญเสียทางด้านนามธรรมตอนนี้มาเทียบไปกับคำว่าเสียหายเสียหายนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเสียหมายถึงหมดไปหายไปบ่ดีก็ได้ใต้การบ่ได้และหายก็หมายถึงสูญไปบ่เห็นเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเสียหายก็หมายถึงเสียไปสูญไปบ่ยังเหลือคำนี้นี่มันเน้นนักถึงการสูญเสียทางด้านรูปธรรมได้ดอกซ้อนทางด้านรูปธรรมหรือสิ่งที่สามารถวัดแทกได้เช่นทรัพย์สินวัตถุทางกายเงินทองเงินคำหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจดังตัวอย่างว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ในเชื้อนี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่เงินทานและทรัพย์สินของประชาชนดังหลวงหลายเลยตัวอย่างหนึ่งรถตำกันในเมื่อวานนี้เฮ็ดให้รถทั้งสองคันเสียหายอย่างนักอีกตัวอย่างหนึ่งการผิดนัดสัญญาเฮ็ดให้บริษัทต้องแบกหาบค่าเสียหายทางธุรกิจหลายสิบล้านอีกเห็นบ่ดอกซ้อน
1: เจ้า
0: ฟังอาจารย์อธิบายแล้วเห็นบ่ความต่างระหว่
1: าง แจ้งอาจารย์
0: เสียกับเสียหาย
1: แม่แจ้ง
0: วันนี้อาจารย์จะมาขอสรุปความหมายคือได้ตามเป็นสองคำนี้ทั้งสองคำนี้จะมีความคือเนาะคืออยู่บนว่าทั้งสองคำเป็นคำซ้อนในภาษาลาที่เกิดจากการผสมคำลาวเดิมที่มีความหมายคล้ายคือกันเมื่อเพื่อนเน้นย้ำถึงสภาวะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หมดไปบ่ดีคือเก่าหรือว่าใช้การบ่ได้เนาะแต่ว่ามีความหมายต่างกันอยู่บนว่าเสื่อมเสียเน้นนักถึงการสูญเสียทางด้านนามธรรมเช่นเกียรติศักดิ์ศรีชื่อเสียงคุณสมบัติหรือความเชื่อมั่นมันแมนการเฮ็ดให้สิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ก่อนนั้น ลดน้อยถอยลงและกู้คืนได้ยากมันบ่มันเสื่อมเสียละกู้ยากบ่ดอกซ้อน
1: แน่นอนอาจารย์กลัวจะให้อันามูมาเสื้อมั่นหรือว่าเสื้อใจคือเก่านี่โอ
0: ้เจ็บยากแล้ว
1: แม่น
0: วันนี้ส่วนว่าเสียหายนี่มันแน่นนักถึงการสูญเสียทางด้านผู้กระทำหรือสิ่งที่สามารถบัดแทกได้เป็นวัตถุสินวัตถุทางกายหรือผลประโยชน์ทางเงินคำเป็นสิ่งที่สามารถสบตือหรือสอมแปลงคืนได้นอกตัวนี
1: ้มันสิบ่คืออันเสื่อมเสียแน่เนาะอาจารย์เนาะว่าอันใจเท่าใดเจ้าจึงสิลืมสิ่งที่ค่อยเฮ็ดนะเฮ็ดผิดพลาดหั่นให้กลับมาเสื่อมมันค่อยคืนคือเก่านี่มันก็ประเมินเป็นมูลค่าบ่ได้ทางด้านนามธรรมเว้าเรื่องจิตใจนี่นะแล้วก็การสร้างนี่ก็ต้องใช้เวลาในการสะสมเนาะคุณงามความดีที่เฮาเฮ็ดมาหั่นนะซึ่งว่ามันประเมินเป็นมูลค่าบ่ได้แจ้งอาจารย์ทำอิฐนี่ก็บ่เข้าใจปานใดก็คิดว่าอยากใกล้ๆกันอยู่แต่ว่ามาเบิ่งแล้วมันมีกรณีไส้เสื่อมเสียเน้นทางด้านรูปธรรมสื่อเสียงศักดิ์ศรีเกียรติยศความเสื่อมั่นความไว้วางใจหมายความว่าผ่านมาหันมีแต่ว่าย้อนการกระทำของเจ้าเฮ็ดให้อันนะบุคคลอื่นหั่นแหละเนาะมีความบ่ไว้เนื้อเสื้อใจเฮ็ดให้เสื่อมเสียอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดมาจากการกระทำส่วนเสียหายนี่คืออาจารย์ยกใส่แทนได้เนาะสมมุติว่าเฮ็ดของมูแตกมูเพกระทดแทนคืนแล้วก็สามารถได้คืนคือเก่าอันนั้นเนาะมันเป็นมูลค่าที่ประเมินได้ทางด้านนะรูปธรรมอันนี้วัตถุเงินคำห่างกายทางด้านธุรกิจบ่จังซี่ใส่กว้างแต่ว่าคนละของเขตเนาะอาจารย์เนาะมันก็สิมาแทนกันบ่ได้คิดว่า
0: คือสิก่อนจะอ่านไปคําใหม่เนาะอาจารย์จะขอยกตัวอย่างประโยคที่2คํานี้นะการทุจริตในครั้งนี้บ่เพียงไปสร้างความเสียหายทางด้านงบประมาณอย่างมหาศาลเท่านั้นแต่ยังเฮ็ดให้องค์กรต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและความเสื่อมมั่นจากสังคมอีกด้วยเป็นบริษัทเสียหายทางด้านงบประมาณแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงและความเสื่อมมันจากสังคม
1: ทั้งเจ็บทั้งเหม็นนี่นะอาจารย์เสียเงินละบ่แล้วนี่นะปานนี้ห่วยเว้าเรื่องการเงินนี่แม่นหมู่บ่อยากเสื่อมั่นแท้ๆได้เนาะอาจารย์เนาะเกิดข่าวบ่ดีในสังคมโดยเฉพาะทางโลกออนไลน์นี่แฮงไว้ปานนี้หลายคนก็ฮู้หลายคนก็เห็นจังซี่นะมันก็สิเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งเกิดความเสียหายแล้วก็เฮ็ดให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมีแต่เสียกับเสียทั้งเจ็บทั้งเหม็นอันใดก็บ่ดีคิดว่าได้แล้วอาจารย์เนาะแจ้งดีบัดนี้ปฏิรูปแปรรูปเปลี่ยนรูปรูปกับรูป
0: คำว่าปฏิรูปแปรรูปและเปลี่ยนรูปเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่มีความคำว่าปู้เป็นพื้นฐานเนาะแต่มีการเติมคำอุปสรรคหรือคำกริยาไว้ข้างหน้าเพื่อให้ความหมายทางด้านพฤติกรรมหรือจุดประสงค์แตกต่างกันคืออันนี้ปฏิรูปเป็นคำกริยาผสมจากเข้าบาลีระหว่างคำอุปสรรคปฏิที่หมายถึงเฉพาะตอบทวนกับและรูปะคำเดิมในรูปะและก็แปลงเสียงคำลาวว่าผู้ที่หมายถึงลักษณะทางแบบภาพหรือว่าสิ่งที่ปรากฏเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นปฏิผู้ก็หมายถึงปรับปรุงให้เหมาะสมปรับปรุงให้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างคอยเป็นคอยไปเปลี่ยนแปลงแบบแผนโดยรักษาท่าแท้ไว้เฮ็ดให้รูปแบบเดิมกลับคืนมาดีขึ้นคำนี้มันเน้นนักที่การปรับปรุงระบบหรือโครงสร้างให้ดีขึ้นกว่าเก่าโดยยังรักษาหลักฐานเดิมไว้แต่แก้ไขจุดบกพร่องเช่นสปจีนเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจในช่วงปี1980อีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่นได้เปิดกล่องประชุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ปฏิรูปสาธารณสุขขึ้นอันนี้บริบท การศึกษาน้องปี2010เพิ่นได้ปฏิรูปการศึกษาขั้นมัธยมจาก11ปีมาเป็น12ปีเห็นบ
1: ่อืม
0: โรงเรียนขั้นมัธยมเนี่ยทั้งประถมมัธยมเป็นระดับซ้อน
1: แม่นระบบการศึกษาเนาะ
0: จาก11ปีมาเป็น12ปีจาก
1: ม.
0: เฉพาะขั้นมัธยมมันแต่ก่อนมัน6ปีเนาะ
1: แม่น
0: ในปี2010นี่เพิ่นมาปรับเป็น10ปี
1: เป็นม.7
0: ในตัวอย่างนึงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนให้ทันกับยุคสมัยอีกตัวอย่างนึงการปฏิรูประบบภาษีช่วยให้การเก็บรายรับเข้างบประมาณมีความโปร่งใสขึ้นเล็กตัวอย่างนึงหลายกระทรวงควรปฏิรูปโครงสร้างการบริหารใหม่เพื่อลดพรขั้นตอนการเก็บเกี่ยวที่ซับซ้อนนะอันนี้มันใช้คำว่าปฏิรูปซับซ้อนหมายว่าปรับปรุงให้เหมาะสมปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ว่ามีลักษณะเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนาะทีนี้อันนี้มันปฏิรูปวันนี้แปลรูปแปลรูปเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าแปลที่มาจากเข้าคำแม่คำเดิมเป็นจะออกเสียงแปรเด็ดดอกซ้อน
1: เจ้า
0: แต่ว่าเฮาบ่มีตัวควบรอเนาะเฮาก็มาแปลงเป็นคำลาวว่าแปลสมัยถึงเปลี่ยนสภาพกายเป็นแล้วก็รูปที่มาจากเข้าปาลีรูปะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่ารูปที่หมายถึงลักษณะทางแบบภาพสิ่งที่ปรากฏเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นแปลรูปก็หมายถึงเปลี่ยนแปลงสภาพจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือประโยชน์คำนี้แหละมันเน้นนักวิธีการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มักใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือกลไกทางเคมีดังตัวอย่างว่าชาวสวนนิยมเอามะม่วงมาแปรรูปเป็นมะม่วงแทนเพื่อให้เก็บรักษาไว้กินจนมันบ่ดอกซ้อน
1: แม่น
0: ๆแปรรูปจากมะม่วงมาเป็นมะม่วงแทนอีกตัวอย่างนึงโครงงานแปรรูปไม้แห่งนี้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกไปต่างประเทศนั่นเองอีกตัวอย่างนึงการแปรรูปซีนหมูให้เป็นลูกซีนช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์กสิกรรมมันบ่ดอกซ้อน
1: ก็คิดว่าได้อาจารย
0: ์แต่ว่าในทางที่ตีหมูมีปัญหาดอกซ้อน
1: เจ้าไปแล้วเพิ่นก็คือว่าแจ้งการให้ขายได้ปกติแล้วนะแต่ว่ามันก
0: ็ปกติได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: แม่นคือว่าเริ่มวันที่27
0: ต้มหรือซุกๆ
1: แล้วเออ70องศาเออตามข้อมูลที่เพิ่นแจ้ง
0: เจ้าๆสวัสดีละอันนี้ละแม่นแปลรูปนะวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปเป็นคำผสมประเภทคำกริยาคือกันประกอบด้วยคำว่าเปลี่ยนซึ่งเป็นคำลาวเดิมหมายถึงเอาสิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งหรือว่ากลับกายไปจากลักษณะหรือสภาพเดิมและคำว่ารูปก็ไม่จากเข้าปาลีรูปะเนาะแล้วมาแปลงเป็นคำว่ารูปที่หมายถึงภาพหรือสิ่งที่ปรากฏเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเปลี่ยนรูปก็หมายถึงเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะภายนอกหรือรูปทรงแปลงสภาพหรือเปลี่ยนลักษณะของสิ่งเดิมให้ต่างออกไปจากเดิมอันนี้เปลี่ยนรูปคำนี้มันเน้นนักที่การเปลี่ยนแปลงรูปทรงภายนอกหรือการผันแปรของสถานะมักใช้ในทางฟิสิกส์หรือการเปลี่ยนแปลงทั่วไปก็ได้เนาะดังตัวอย่างว่าเนื้อน้ำก้อนคือความร้อนมันจะเปลี่ยนรูปจากของแข็งกลายเป็นของแล้วเป็นบริซ้อน
1: แมน
0: มันจะเปลี่ยนรูปไปจากของแข็งกลายเป็นของแล้วน้ำก้อนไม่ถือความร้อนอีกตัวอย่างหนึ่งสถาปนิกออกแบบปึ๊บให้สามารถเปลี่ยนรูปตามการนำไส้ที่หลากหลายหรือว่าในทางคณิตศาสตร์เนาะเราสามารถเปลี่ยนรูปเลขส่วนให้เป็นเลขทศนิยมได้เห็นป่ะอันนี้มันเปลี่ยนรูป ถ้าว่าสมมติว่าปัจจุบันมีบ้านเฮามีห้างสื่อความงามหลายก็ซับซ้อน
1: อืมหลายได้หลายได
0: ้หลายตั้งจะเปลี่ยนผู้คือกันดีมันบอกไปเสริมดังดูสิเห็ดคางจริงสิเห็ดหน้าเห็ดตาเปลี่ยนบอก
1: เปลี่ยนแท้
0: ผู้หน้านี่เปลี่ยนบอก
1: เปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยน
0: บางคนก็เปลี่ยนจนบุกจือเลยโดยเช่นแล้วห้องจนบุกจืออันนี้คือว่าเปลี่ยนผู้คือกันเนาะมันนี่อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือในต่างของปฏิผู้แปลผู้และเปลี่ยนผู้ซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้ความหมายที่คือกันหมายความคือตามคำมีห้าฐานมาจากคำว่าผู้ซึ่งเป็นคำเข้าปาลีเนาะและทั้งสามคำสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเก็บให้ผู้ลักษณะเดิมผันแปรไปจากเก่าเห็นไหมอันนี้มันคือกันแต่ว่ามันมีความแตกต่างคืออันนี้ปฏิผู้เน้นนักที่การปรับปรุงระบบหรือโครงสร้างให้ดีขึ้นกว่าเก่ามักใส่กับการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรกฎหมายการศึกษาหรือเศรษฐกิจแปรผู้เน้นนักที่การเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่ามักใส่ในทางอุตสาหกรรมหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุเดิมเนาะส่วนเปลี่ยนผู้เนี่ยนักที่การเปลี่ยนแปลงรูปทรงภายนอกหรือสถานะทางกายภาพมักใส่กับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือสิ่งของทั่วไปเห็นบอกดอกซ้อน
1: เจ้า
0: แทนก็ได้บอก
1: อืมบ่ได้อาจารย
0: ์บ่ได
1: ้สามคำนี้มันคุณละความหมายกรณีก็บ่ใกล้กันจักหน่อยนะเอิ้นว่าบ่ใกล้กันมีแต่แปรรูปกับเปลี่ยนรูปนี่แหละตามฟังอาจารย์อธิบายมาก็คือว่าอยากมีบนห่วมบนใกล้กันอยู
0: ่
1: แต่ว่าโดยรวมปฏิรูปกับเปลี่ยนคือกันแหละเนาะคันสิว่านะตั้งแต่
0: เติมบนน
1: ี่
0: จะต่างกันเห็นป่ะปฏิรูปจะเน้นการปรับปรุงระบบหรือโครงสร้างส่วนแปลงรูปเป็นการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบและเปลี่ยนรูปเป็นเปลี่ยนแปลงรูปทรงภายนอกคือตัวอย่างเฮาเนาะจากน้ำหนัก50กิโลแล้วเพิ่มเป็น80กิโลเปลี่ยนรูปพอกับ
1: ซ้อนโอ้แน่นอนอาจารย์เปลี่ยนรูปเนาะจากจอยและ50กิโลนี่นะเป็น80นี่ก็โอ้เรียกว่าจากจอยเป็นตุ้ยแล้วนี่เพิ่มอีก30กิโลนี่ก็ได้เปลี่ยนรูป
0: ทางจื้อเด้เปลี่ยนจนมาเปลี่ยนรูปเฉพาะจ
1: ื้อแม่นบ่จื้อเจ้า
0: เอาแบบนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างตัวอย่างที่มี3คำนี้เนาะในขณะที่รัฐบาลกำลังปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจชาวเกษตรกรก็ได้เริ่มแปรรูปผลผลิตให้เป็นสินค้าเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนรูปลักษณะการวางขายให้ทันสมัยกว่าเก่าจึงว่าซ้อน
1: อืมเจ้า อันนี้มัน3คําที่อยู่ในประโยคเดียวกัน
0: เจ้าแสดงว่าความหมายมันคือกันมันจึงสามารถ
1: สร้างเป็นประโยค
0: เออ
1: แม่นแม่นเพราะว่าความหมายมันแตกต่างกันเลยเด้แตกต่างกันเลยจึงสามารถรวมอยู่ในประโยคเดียวกันได้เฮ็ดให้การนำไส้นี่ก็ต้องกรณีตามกรณีที่เหมาะสมและเป็นรายการถึงว่าจะมีคำว่าฮุบคือกันแต่ว่ามันคนละความหมายเนาะไส้ในกรณีที่เหมาะสมจะดีกว่าดังอาจารย์ได้อธิบายมาคิดว่าละเอียดแล้วบ่อาจารย์เนาะ
0: ละเอียดแล
1: ้
0: ว
1: มีอย่างเพิ่มเติมอีกคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะ
0: สิได้แล้ว
1: ปฏิรูปแปรรูปแล้วก็เปลี่ยนรูปบัดนี้ครูคำต่อไปแม่นพิธีการกับพิธีกรรมก็ตั้งแต่คำเดียวเท่านั้นเนี่ยอาจารย
0: ์คำว่าพิธีการและพิธีกรรมแม่นคำสมาที่ได้มาจากเข้าปาลีสันสกฤตซึ่งมีความหมายเน้นเป็นทางระเบียบแบบแผนและความเสื่อที่แตกต่างกันดังนี้พิธีการเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าวิธีและแปลงเสียงเป็นคำลาวาพิธีจากวิธีมาเป็นพิธีซึ่งหมายถึงแบบแผนหรือธรรมเนียมในการจัดงานที่มีลักษณะทางสังคมทางการหรือตามความเสื่อและ การะแล้วก็แปลงเปลี่ยนเป็นคำลาวการหมายถึงเรียกหรืองานเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นพิธีการจะมีความหมายว่าระเบียบและขั้นตอนในการจัดทำพิธีอธิบายให้กว้างออกไปพิธีการก็หมายถึงระเบียบขั้นตอนหรือเวลาการจัดวางไว้อย่างเป็นแบบแผนสำหรับการประกอบพิธีต่างๆเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยสวยงามและสมเกียรติคำนี้เนี่ยมันเน้นนักที่ระเบียบการและทางการเน้นขั้นตอนที่กดเกณฑ์แม้ขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ที่วางไว้เพื่อใช้ในงานที่เป็นทางการเพื่อให้เกิดความสง่างามและถูกต้องตามระดับสั้นดังตัวอย่างว่าพิธีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต้องได้จัดเตรียมอย่างละเอียดตามระเบียบการทูตอีกตัวอย่างหนึ่งสถาบันการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิธีปิดสุดฝึกอบรมพิธีการทูตและภาษาอังกฤษสำหรับภรรยาการนำเลยตัวอย่างหนึ่งอีกพิธีการทูตแนวระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาททางการทูตที่เป็นสากลอันนี้มันความหมายของพิธีการทูตวันนี้มาเล่าถึงเรียกพิธีการเนาะตัวอย่างเรียกพิธีการแม้นเรียกงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งมารยาทและการต้อนรับในกิจกรรมต่างๆขององค์กรหรือภาครัฐเช่นการเตรียมสถานที่ต้อนรับแขกจัดเลี้ยงลำดับความสำคัญของบุคคลและปฏิบัติตามระเบียบการทางสังคมการทูตอย่างเป็นทางการเรียกงานนี้ประกอบด้วยการประดับประดาการประสานงานและการทับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกองกระทรวงพิธีลงนามหรืองานต้อนรับต่างๆเห็นบอกอันนี้มันเรียกพิธีการดอกซ่อนละเอียดบอก
1: ละเอียดอาจารย์เรียกพิธีการนี่นะละเอียดแล้วก็ผิดพลาดบ่ได้อีกได
0: ้บ่ได้เพราะว่าถ้ามีการผิดพลาดคือว่าบอกประกันความขึ้นระเบียบเรียบร้อยของกองประชุมเด็ก
1: แม่น
0: เป็นว่าม
1: ันเป็นว่าเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรนั้น
0: เรียบร้อยในกองประชุมพิธีลงนามหรือว่างานต้อนรับต่างๆเป็นอันนี้เรียกพิธีการว่าไงพิธีการเป็นระเบียบในขั้นตอนในการจัดทำพิธีนะแบบนี้มาเทียบใส่กับคำว่าพิธีกรรมพิธีกรรมนี้เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าพิธีแปลงเสียงมาเป็นคำลาวพิธีหมายถึงแบบแผนหรือธรรมเนียมในการจัดงานที่มีลักษณะทางสังคมทางการหรือตามความเสื่อและคำว่ากรรมและก็แปลงเสียงเป็นคำลาวกรรมหมายถึงการกระทำเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นพิธีกรรมก็หมายถึงการปฏิบัติตามแบบแผนที่เกี่ยวพันกับความเชื่อศาสนาหรือนิยมครองประเพณีคำนี้เน้นเน้นนักที่ความเชื่อและจิตวิญญาณเน้นรูปแบบการกระทำที่สืบทอดกันมาตามความเชื่อทางศาสนาหรือนิยมครองประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือความสบายใจดังตัวอย่างว่าชาวกุฏนิยมเฮ็ดพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการตักบาตรหยาดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลอีกตัวอย่างหนึ่งการสู้ขวนแมนพิธีกรรมตามนิยมคอนประเพณีลาวที่เฮ็ดขึ้นเพื่อเฮี้ยเอาขวนมาอยู่กับเนื้อกับตัวตัวอย่างสุดท้ายก่อนจะก่อสร้างอาคารใหม่มักจะมีพิธีกรรมทางโหราศาสตร์เป็นต้นว่าพิธีสีวางศิลาลึกเพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปด้วยดีเป็นบทสอนอันนี้ล้วนเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพิธีกรรมตามนิยมประเพณีหรือว่าพิธีกรรมทางโหราศาสตร์เราจะใส่แนวนั้นเนา วันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือเลยต่างของพิธีการและพิธีกรรมซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้คือในนี้ความหมายคือกันทั้งสองคำเป็นคำสมาธิมาจากเข้าปาลีสันสกฤตและจะมีคำว่าพิธีที่หมายถึงแบบแผนระเบียบหรือกฎเกณฑ์เป็นส่วนประกอบหลักคือกันเนาะแต่ว่าทั้งสองคำมีความแตกต่างกันคือในนี้พิธีการเน้นนับที่ระเบียบการและทางการเน้นขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ที่วางไว้เพื่อใส่ในงานที่เป็นทางการเพื่อให้เกิดความสง่างามและถูกต้องตามระดับสั้นส่วนพิธีกรรมเน้นนับอยู่บนความเชื่อและจิตวิญญาณเน้นรูปแบบการกระทำที่สืบทอดกันมาตามความเชื่อทางศาสนาหรือมีความประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นยังไง
1: แจ้งดี
0: สามารถใ
1: จ
0: แ
1: จ
0: ้งก
1: ัน
0: ได
1: ้โอ้บ่ได้คนละเรื่องเนาะอันน่ะอันคือกันกับเป็นงานคือกันอาจารย์งานแต่ว่าอันน่ะมันคนละงานเนาะแม่นอันน่ะการจัดงานคือกันเอิ้นว่าระเบียบและขั้นตอนในการจัดงานคือกันแต่ว่างานนั่นก็ต่างงานเนาะอาจารย์เนาะเออต่างพิธีอีกก็บ่คือกันอันใดก็บ่สามารถขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดได้เรื่องของพิธีการนี่แฮงต้องละเอียดเพราะว่ามันเป็นใบหน้าใบตาขององค์การจัดตั้งนั่นๆหั่นน่ะเนาะเว้าเรื่องพิธีการนี่น่ะโอ้คณะหน่วยงานพิธีการหรือว่าผู้รับผิดชอบเรียกพิธีการนี่น่ะผิดพลาดนี่โอ้เสียหน้าเสียตาได้อาจารย์มันเป็นเรียกงานที่ละเอียดอ่อนอีหลีบัดนี้พิธีกรรมบัดนี้น่ะอันนี้ก็คือกันคันว่าเกิดข้อผิดพลาดนี่กะแห้งยุ่งอีกอาจารย์แห้งติดพันกับความเสื่ออันเรื่องของตาบ่เห็นนี่แห้งแก้ยากอีกอันนี้นะอาจารย์อันใดก็ผิดพลาดบ่ได้เนาะใส่ในจุดประสงค์ที่ตั้งกัน2คำนี
0: ้แม่นอาจารย์ขอยกตัวอย่างประโยคนี้2คำนี้เนาะในประโยคเดียวกันการจัดงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงต้องได้ปฏิบัติตามพิธีการทางราชการอย่างสมเกียรติควบคู่ไปกับการดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาตามที่คล้องประเพณีอันดีงามของชาติจริงปะแต่เนี่ยบอกว่าดับส่วนตอนนี้ในประโยค
1: แม่นแม่นแม่นแจ้งแล้วแจ้งแล้วรวมถึงอนาเอิ้นแล้วใดเนาะตัวอย่างว่างานสถาปนกิจศพนะถ้าหากว่าแม่นผู้เสียชีวิตหั่นเป็นผู้ใหญ่หรือว่ามีฐานะทางสังคมนี่เพิ่นจัดงานทําอิฐนี่ก็จะเป็นเรื่องของพิธีการก่อนโตไปจังเว้าเรื่องพิธีกรรมเลยอาจารย
0: ์แม่น
1: ๆมี2วาระอยู่นํากันเพราะนั้นคิดว่าคือสิแจ้งแล้วอีกคู่คํานึงสุดท้ายห่วงห้ามและก็สงวนอาจารย์
0: เจ้าคําว่าห่วงห้ามและสงวนนี่เป็นคําศัพท์ที่ชื่อถึงการปกปักรักษาหรือการจำกัดสิทธิ์แต่นี้ระดับของความเข้มงวดและจุดประสงค์ที่แตกต่างกันดังนี้ห่วงห้ามเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าห่วงหมายถึงบ่อยากให้ผู้อื่นนำใต้หรือเอาไปและห้ามหมายถึงตั้งบ่ให้เฮ็ดหรือบ่ให้เข้าไปเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นห่วงห้ามก็หมายถึงกีดกันหรือสั่งเด็ดขาดบ่ให้มีการล่วงล้ำกันบ่ให้แตะต้องทำลายคำนี้มันเน้นหนักอยู่บนการสั่งห้ามและการจำกัดสิทธิ์มักใช้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดดังตัวอย่างว่าเขตค่ายทหารแม่นเขตห่วงห้ามบุคคลภายนอกบ่สามารถเข้าไปได้โดยบ่ได้รับอนุญาตสมมุติว่าเข้าไปเป็นอะไรดอกซ้อน
1: โอ้ถูกกักตัวได้อาจารย์อาจจะถูกกักตัวหรือว่าถูกจับได
0: ้ห่วงห้ามเนี่ยอีกตัวอย่างนึงเนาะรัฐบาลได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับลายสื่อสินค้าห่วงห้ามที่บ่ให้มีการนำเข้าและส่งออกเห็นบ่สินค้าห่วงห้ามเขาก็มีแหละเนาะบ่แม่นว่าที่สินค้าใดก็ที่ส่งออกเบิดบ่ได้เนาะหรือว่านำเข้าเบิดก็บ่ได้อีกตัวอย่างนึง บริเวณนี้เป็นบ่อนห่วงห้ามบ่ให้ไผมาจอดรถหากใช้ละเมิดจะถือปรับไหมตามระเบียบการเห็นบ่มีบ่อันบ่อนจอดรถยอมเป็นจะมีบ่อนห่วงห้ามส่วนหลายเป็นเกณฑ์ใดบ่อนห่วงห้ามที่บ่ให้คนไปจอด
1: ขาวแดงอาจารย์ขาวแดง
0: งานคือว่าเฮาไปจอดเพิ่นก็สิปรับใหม่เฮาเด้เนาะอันนี้คือว่าเป็นบ่อนห่วงห้ามมันนี่มาเทียบใส่กับคําว่าสงวนสงวนนี่คือคํากริยาจากเข้าคะแม่เนาะหมายถึงรักษาไว้ถนอมไว้หรือเก็บไว้หรืออธิบายให้กว้างออกไปก็แม่นเก็บรักษาไว้เป็นพิเศษเพื่อจุดประสงค์ใดนึงหรือเพื่อให้คงอยู่ตลอดไปคำนี้และมันเน้นนักทีการรักษาไว้และการถนอมนักใช้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติการรักษามารยาทหรือการจองติดไปลวงนาดังตัวอย่างว่าป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควายแม่นบอนอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่หายากอันนี้เป็นจิตใจคำว่าป่าสงวนเนาะเรียกตัวอย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นมินิงลาวอันนี้เน้นมันอาจารย์ยกตัวอย่างแล้วก็เน้นมินิงได้บ้างตรงในฐานะเป็นมินิงลาวพวกเขาควรสงวนเนื้อสงวนตัวรักษากิริยามารยาทและวัฒนธรรมอันดีงามไว้เห็นปะ
1: เจ้า
0: เรียกตัวอย่างหนึ่งโต๊ะหน่วยนี้มีแขกจองไว้แล้วทางห้างจึงต้องสงวนไว้ให้ผู้ที่มาก่อนเห็นปะหรือตัวอย่างหนึ่งคุ้มหัวนี้เพิ่นสงวนลิขสิทธิ
1: ์
0: ห้ามบ่ให้มีการเปลี่ยนแปลงหรืออัดสำเนาโดยบ่ได้รับอนุญาตเป็นสงวนลิขสิทธิ์แล้วตัวอย่างสุดท้ายป่าชนิดนี้เป็นป่าห่วงห้ามเห็นปะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือในตามของห่วงห้ามและสงวนซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้ทั้งสองคำนี้บ่อนคือกันว่าทั้งสองมันชื่อถึงการปกปักรักษาการเก็บรักษาไว้หรือการจำกัดจิตบ่ให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงหรือว่านำใส่โดยพละการเนาะอันนั้นมันคือกันแต่ทั้งสองคำก็มีความแตกต่างกันห่วงห้ามคือว่ามาจากคำลาวเดิมเน้นนักที่การสร้างห้ามและการอีกกั้นอย่างเด็ดขาดมักใส่ในบริบทของกฎหมายความมั่นคงหรือเขตอันตรายเช่นว่าเขตห่วงห้ามสินค้าห่วงห้ามส่วนสงวนคือว่ามาจากเข้าภาษาคะแม่และก็เน้นนักอยู่บนการรักษาและการถนอมไว้เพื่อจุดประสงค์ใดหนึ่งมักใส่ในบริบทของการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือการจองสิทธิ์เป็นป่าสงวน
1: ป่าสงวน
0: วังน้ำสงวนเป็นบอกวังสงวนวังน้ำสงวนสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์เป็นบอกอันนี้สามารถใส่แทนกันได้บอกสองคำนี้ที่ว่าความหมายมันก็จะใกล้เคียงกัน
1: แน่นอนแม่แหละฟังอาจารย์อธิบายความหมายใกล้เคียงแต่คิดว่าใส่แทนกันบ่ได้เด้ออาจารย์ว่ามีกรณีใส่เฉพาะ
0: คือว่าสงวนลิขสิทธิ์แต่ว่าว่าหวงห้ามลิขสิทธ
1: ิ์มูกสิหัวขวนหลุดแล้วก็บ่เหมาะเนาะมันคือว่ามีลักษณะแหงพูดนะอาจารย์อันห่วงห้ามนี่นะเนาะสงวนนี่คือ
0: จังลิขสิทธิ์นี่ยังเปิดโอกาสให้อยู่ได
1: ้แม่น
0: บ่ดอกซ่อน
1: แม่น
0: ในกรณีว่ามาขออนุญาตนะ
1: เจ้า
0: เห็นบ่เพิ่นก็เพิ่นเบิ่งมาพิจารณาว่าควรให้เพราะว่าอันนี้เป็นการนำไปค้นคว้านำไปศึกษาเกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นการเลยว่าจะมอบสิทธิ์ให้บริสงวน
1: แมนสงวนนี่คือว่าฟังนี่เนื้อไหนมันนี่แมนว่ามันเนี่ยบ่หุนแฮงเท่ากันกับห่วงห้ามเนาะอาจารย์เนาะคันตัวอย่างว่าไม่ห่วงห้ามว่าจังซี่นะคันแม่นขุดค้นหรือว่านะขนทรงหั่นน่ะก็แม่นถูกจับโลดเด้อาจารย์ไอ้กรณี
0: เจ้าๆแม่น
1: ๆเอ้ยกีดกันบ่ให้เข้าไปแม่นย่างเด็ดขาดใส่ในอำนาจทางด้านกฎหมายคันว่าสินค้าห่วงห้ามคันแม่นจับได้หลายทันก็ทำลายทิ่มปรับใหม่ใส่โทษผู้ เอาเข้ามาหั่นนะ
0: แม่ประโยคที่มี2คำนี้เนาะรัฐบาลได้กำหนดให้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติเป็นเขตห่วงห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์หรือบุกรุกทำลายยางเด็ดขาดเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชที่หายากไว้ให้คงอยู่ตลอดไปนี่
1: มันคนต่างกันแท้มันจะมาอยู่หวมประโยคเดียวกันได้ฟังแล้วก็มันก็มีจุดเน้นหนักที่แตกต่างกันมันใช้แทนกันบ่ได้มีอะไรกันแล้วก็กรณีใช้มันสิต่างห่วงห้ามนี่เว้าเรื่องนะสั่งห้ามกีดกันหรือว่าใช้ในทางกฎหมายเนาะเรียกงานทางด้านกฎหมายนี่ใช้คำนี้จะบ่ใช้สงวนสงวนนี่เน้นมาเก็บรักษาไว้เป็นพิเศษว่าก็จะมีกรณีใช้เฉพาะคิดว่าคือสิได้เลยอาจารย์ละเอียดสมควรตัวอย่างกันหลายอีกพร้อมๆกับเวลาขอบใจอาจารย์แสงฟ้าหลายๆโชคดีเด้ออาจารย
0: ์โชคดี
1: เจ้าอีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจไปยังสูงนะอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพที่เพิ่นเข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้คำศัพท์ซุ้มนี่เนาะหมายถึงคำศัพท์ที่สนทนากับอาจารย์ในมื้อนี้นี่นะก็เป็นคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันบางท่านก็เคยได้ยินเคยได้ใช้ว่าความหมายลึกซึ้งเป็นการใจแยกอย่างละเอียดคือเรื่องนี้นี่เป็นโอกาสดีได้ที่อาจารย์ได้อธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังเนาะส่วนมีรายการมีคำศัพท์ใดอยากฝากอีกก็ส่งข้อความทางวอทแอปให้ดอกซอนเดอร์5986464685มื้อนี้เวลาหมดแล้วขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังพวกเราพบกันใหม่ในมื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ตั้งหน้าพัฒนาขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สินนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกห้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนทอนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น

เกิดเป็นเล่าแท้กินข้าวเหนียวจำประเด็ดอย่าไปเหยียดเคืองมานหาย่องผู้อื่นเขาสวัสดีท่านผู้ฟังจากแพงต้อนรับเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทั้ง2ระบบ AM และ FM เนาะ AM กับแม่นขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และอย่างนี้คือบ่ฮ้อแจ้งไปว่ากำลังมีการซ่อมแปลงปรับปรุงเนาะทั้งระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ก็ได้เอารายการทั้งระบบ AM นั้นมากระจายต่อที่ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์เนาะออกอากาศ 17:58 นส่วนว่า FM 137เมกะเฮิรตซ์และการอธิษฐานแม่นเวลา 18:59 นวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสเอาพบกันมื้อนี้กับกงกับมื้อวันพฤหัสวันที่8ตุลา2026แห่ง12ค่ำเดือน10มาเมียจุลศักราช2388พุทธศักราช2569สำหรับเวลาการดำเนินของการประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาชาติสุดที่10ในตอนเช้าวันนี้และท่านได้ฟังการถ่ายทอดทั้งโทรภาพทั้งวิทยุทั้งเพจแล้วในช่องรีวิวของพวกเขาได้รับฟังการรายงานของท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการกวดกาบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและจากนั้นได้รับฟังท่านวันไซพองสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027และได้ตอนท้ายท่านอาจารย์ทบุญสุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินทางหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติบทประกอบความเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อวารายงานการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐนะส่วนวันเดือนในท่านสำหรับฟังคืนได้ในพักข่าวทั่วไปและการพิเศษข่าวต้นชั่วโมงในเวลาของการดำเนินของกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ตามเวลาอันนี้มื้ออื่นจะได้ครับฟังการถ่ายทอดเติมอีกท่านผู้ฟังนะเมื่ออื่นนี้ตามเวลาของประชุมแล้วจะได้รับฟังบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027จากนั้นจะได้รับฟังบทรายงานของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการ

การเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027จากนั้นจะได้รับฟังบทประกอบความเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027เมื่ออื่นเริ่มแต่เวลา 7:45 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงลาวของพวกเขาจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงและกระทั่งภาพถ่ายทอดสดทางภาพเพจลาวในสโนว์รีโอที่ตามมาฟังได้ครับชมได้ทุกท่านเด้อเอาต้นรายการนี้บ่ว่ายาวเนาะบ่หลายเติบฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ในรายการต่อไป

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอคัดแย้งใด
2: ๆเรียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคําของเครื่องใช้สรรพสิ่งนานาน้ําประปาน้ํามันแต่ละวันสมใช้อีกท่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก่อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสําเร็จอันสําคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกําหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสําหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีอยู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง
2: เป็นได้เสียงเพียงจารึกการพบด้วยข้อมูลข่าวสารฝากต้อนให้ทุกท่านได้เบิกบั่นบนซื่นเนาะในวันพฤหัสบดีมื้อนกับวันศุกร์แล้วเวลาจังเป็นไวไวพี่น้องเอ้ยปุ๊บปั๊บเบิดเดียวเฮ็ดหยังก็บ่ทันแข่งขันกับเวลาคือเพิ่นว่าไวแท้ๆเนาะเอ้าคือเว้าแล้วน้ําไหลบ่ทาป่าเวลาบ่ทาคนความทุกข์จนห่มอยู่นําคนขี้ค้านก็ฝากไว้แจ้งไว้บริการเฮาทุกๆท่านที่เพิ่นมาฟังรายการอาทิตย์อัสดกในตอนนี้และอย่าลืมสําหรับท่านใดที่รับฟังกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาชาติชุดที่10สายด่วน156บ่เสียค่าจักกีบ156บ่เสียค่าจักกีบขอย้ําว่าอยู่ในระยะของการดําเนินการประชุมในวงรัฐการจังซะจนฮอดวันที่21ตุลาคม2026นี้ท่านก็สามารถรับฟังได้เนาะเอาก็ฝากต้อนแจ้งบริการเฮาทุกๆท่านรับฟังรายการอยู่ลุงแม่ป้าดําบรรดาเฮาบางท่านว่ากําลังฟังเพลงอยู่เนาะเฮ็ดเรียกไปนําฟังรายการไปนําเมื่อนี้ก็สินําเสนอน้อยนึงโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเรียกงานที่พวกเฮาได้อาจจะตั้งปฏิบัติไปการเคลื่อนไหวเรียกงานของรัฐบาลต่อกองประชุมไปสามัญเทื่อที่2ของชุดที่10นี้และสิ่งที่และท่านสนใจก็แม่นบ่ว่าสมาชิกแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งประชาชนเพิ่นได้เสนอไปเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างเส้นทางเนาะทั้งรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้รายงานต่อกองประชุมสําหรับเรียกงานโยธาธิการและขนส่งนี้จะสืบต่อปรับปรุงกลไกกำหนดราคาหัวหน่วยก่อสร้างบรรดาโครงการลงทุนของรัฐทั้งทานเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ชี้แจงต่อคำซักถามของสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในวันที่7ตุลานี้โดยการเป็นประธานของท่านสอนไสศรีพันดรประธานสภาแห่งชาติทานเล็กไหลศิวิไลชี้แจงว่าปัจจุบันกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีนิติกรรมที่เป็นพื้นฐานด้านราคาหัวหน่วยซีเวียกก็คือราคาหัวหน่วยขวดทางทางน้ำหรือว่าป้องกันตะฟังเจือนน้ำประปาและเคหสถานในนั้นเวียกที่ติดพันกับปัญหาทางเสียงสังคมตรงที่ส่วนใหญ่ก็เป็นราคาหัวหน่วยเวียกงานขวดทางข้าพเจ้าก็ได้อภิปรายให้แจ้งตื่นว่าเฉพาะโครงสร้างราคาหัวหน่วยเวียกทางนั้นโครงสร้างสูตรคิดไรราคาหัวหน่วยแม่นนำใช้การป้อนราคาวัสดุตามท้องตลาดของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายังยืนว่าหมายว่าโครงสร้างราคาหัวหน่วยแม้นมีแต่เปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวเปลี่ยนด้านราคาวัตถุต่างๆเท่านั้นปัจจุบันโครงสร้างสูตรคิดไรราคาหัวหน่วยมีรายการวัสดุที่ต้องการเอามาป้อนเข้าใส่สูตรจำนวน162รายการแต่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสนองให้ได้เพียงแต่จำนวน45รายการเท่านั้นสิ่งท้าทายแม่น1ปัจจัยภายนอกก็แม่นราคาน้ำมันเชื้อไฟวัสดุก่อสร้างที่นำเข้าพานากลจักนำเข้าจากต่างประเทศและปัจจัยภายในราคาวัสดุก่อสร้างภายในการชำระค่าสร้างซักซ่าบ่เป็นไปตามกำหนดเวลาซักซ่าหลายปีและก็หลายขั้นตอนอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าประเทศใกล้เคียงอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนและการขาดแคลนแรงงานราคาของโครงการลงทุนของรัฐส่วนหลายเป็นลักษณะการลงทุนก่อนลงทุนตามแผนที่สภาหับห้องจึงมีราคาสูงเนื่องจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้ดำเนินการเริ่มแต่ขั้นตอนเริ่มต้นสำรวจออกแบบกำหนดปริมาตรและราคาการชำระค่าสร้างบ่ไปตามสัญญาผู้ประกอบการจึงได้รวมเอาค่าความเสี่ยงทั้งหมดของโครงการนี้คิดไล่เข้าในมูลค่าของการก่อสร้างในรูปแบบบวกเพิ่มและการนาเวียกปริมาตรและราคาจึงอาจให้ราคาสูงขึ้นท่านเล็กไหลศิวิไลกล่าวตื่นว่าทิศทางปรับปรุงในตอนหน้าราคาหัวหน่วยจะสมทบกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อขอให้ช่วยกำหนดบรรดารายละเอียดและการวัสดุเพื่อป้อนเข้าสูตรโครงสร้างราคาหัวหน่วยให้ได้ตามครบจำนวน162รายการภาครัฐเป็นผู้ศึกษาสำรวจเป็นข้อมูลรายละเอียดไว้โดยอาจนำใช้วิสาหกิจของรัฐถ้าผลการศึกษาออกมามีประสิทธิผลรัฐบาลมีงบประมาณห้องหับที่แน่นอนจึงนำไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการติดตามกฎการคุณภาพการจัดตั้งรัฐทุกขั้นให้ถือเอาโครงการลงทุนของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนนะเป็นโครงการกฎการตั้งหัวทีและสืบต่อเรียงปรับปรุงกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานของบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยมีการประเมินให้คะแนนจัดเป็นระดับบริษัทที่มีมาตรฐานประเภท1ประเภท2เพื่อเป็นการยั่งยืนบริษัทที่มีคุณภาพแท้นำมาคุ้มครองนะครับเหมาก่อสร้างสร้างและวิสาหกิจให้เป็นตัวแบบในการนำหน้าพาทางการจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้มีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผลไปตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองหรือว่าสอจสืบต่อศึกษาของผมพนักงานที่รับผิดชอบตัวจริงเพิ่มทวีความเข้มงวดและเอาใจใส่การปฏิบัติตามมาตรฐานเทคนิคที่กระทรวงยศขอกำหนดไว้สืบต่อฝึกฝนฝึกอบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมระเบียบการที่เกี่ยวข้องให้คะแนนการขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นสร้างคอร์ดประสานงานระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นให้กลมเกี่ยวกันการอนุมัติโครงการต้องติดพันกับความสามารถในการสำรับสั่งมีโครงการก็ต้องมีแรงงบประมาณรองรับเพื่อสำระให้บรรดาโครงการและต้องสำระให้บริษัทผู้ลงทุนตามเวลากำหนดไว้ในสัญญานั่นก็เป็นจะสืบต่อปรับปรุงกลไกการกำหนดราคาหัวหน่วยก็สร้างบรรดาโครงการลงทุนของรัฐที่ทั้งทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติในมื้อวันที่7ตุลาคม2026ก็คือมื้อวันนี้เอาก็สิพักฟังเพลงก่อนเนาะจึงกลับกับสู่ระยะต่อไปมื้อนี้อยากยาวเด้เป็นข้อมูลข่าวสารบ่ว่าสมบัติการได้รับฟัง

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีอากาศของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั๊มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งแยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์ฉลองจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวพัดไปเสียงเพลงของมุ่นข้าวสารฝากต้อนให้ทุกท่านได้เบิกบานมนต์ซึนและผ่อนคลายจิตใจอารมณ์ทุกท่านเนาะเอาในวันสำคัญของพวกเขานี้วันที่7ผ่านไปแล้วยังอีกวัน12ตุลาวันประกาศเอกราชดิกะสิฮอดละเนาะและ26ตุลาก็เป็นวันบุญออกพรรษา27ก็เป็นบุญทรงเฮือที่นครจันทน์ส่วนว่าบุญทรงเฮือบ้านจอมแจ้งก็สิได้ฟังข้อมูลข่าวสารไปแล้วเนาะว่า14 58บ่สิครบงานโอ้ก็สิม่วนทุกท่านสิม่วนเลยเนาะเอามวนๆนํากันได้บุญบั้นเฮาก็คือบุญทรงเฮือเนาะเทศกาลบุญทรงเฮือซะระยะนี้เอาก่อนจะมาฟังเพลงนั้นก็สิแจ้งการได้นึงจากแผนกโยธาธิการและขนส่งนครจันทน์ให้วิทยการได้ทราบโดยเฉพาะแล้วได้แจ้งว่าการเริ่มเก็บค่าโดยสารรถเมล์ด่วน BRT นี้แต่บ่ฟังดังนั้นแผนกโยธาธิการและขนส่งนครจันทน์เขาถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาท่านรับทราบนับแต่วันที่12ตุลาคม2566เป็นต้นไปจะเริ่มให้บริการขายปี้รถเมล์ด่วน BRT ในราคา 10,000 กีบต่อคนต่อเที่ยวผู้โดยสารสามารถขึ้นลงรถเมล์ด่วนได้ทุกสถานีในราคาเดียวเริ่มแต่ส่วนเจ้าฟังงุมไปหามหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดกโดยมีวิธีการซื้อปี้รถเมล์สะดวกสบายวิธีการจ่ายนักสำหรับปี้ผู้โดยสารนี้ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรสมาร์ทการ์ดได้แล้วก็เติมเงินได้ที่5สถานีก็คือสถานีเจ้าฟองงุมกงกันข้ามกับโรงแรมฮอลิเดย์อินด้านหน้าโรงแรมซัมเมอร์เซ็ตสถานีตลาดเซาสถานีประตูไซสถานีมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดกในนี้จะมีค่ามัดจำที่ 30,000 กีบต่อบัตรเวลาส่งบัตรคืนหน่วยงานประจำแต่ละสถานีนี่ก็จะได้ส่งคืนเงินมัดจำของท่านเนาะตามจำนวนถ้าว่าในบัตรมีเงินเหลือก็จะได้รับเงินที่เหลือทั้งหมดคืนท่านผู้ฟังและผู้โดยสารสามารถจ่ายค่าโดยสารเป็นเงินสดซึ่งจะมีกองทำเงินสดเด้อในรถเมล์หันเลยแล้วขอให้เก็บเงินตามราคาปีที่กำหนดไว้เนาะเพราะว่าจะบ่มีการทอนได้มีแต่ตู้เก็บกองเก็บเงินมันซะและผู้โดยสารสามารถจ่ายผ่าน QR code ก็ได้นะขอบัญชีกองคุ้มครองการขนส่งในตัวเมืองนครจันทน์นั้นก็จึงแจ้งมายังทุกท่านเนาะเริ่มนี่12ตุลาคมพุ่นนี้วันประกาศเอกราชนี่จะได้เริ่มขายปีได้ทุกท่านเด้อหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครจันทน์ท่านบุญยวัฒน์นิรศัยเอานั่นก็เป็นแจ้งการจากโครงการขนส่งเย็นยงในตัวเมืองนครพนมจันทร์หรือว่าโครงการรถเมล์ด่วน BRT น้องให้บรรยากาศได้ครับฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับกันสู่ระยะต่อไป

0: ้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตัวเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้ขี้ฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเด้จะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักโทษแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ขณะนี้ท่านพอฟังรายการอาเทียสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาเสียงเพลงวันไปของบนข่าวสารหลายสิ่งหลายอย่างเนาะฝากตอนให้ผู้ลุงแม่ป้าและบรรดาสาวเฮาบางท่านว่ากำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตผลปลูกเนาะและยานี้เก็บเกี่ยวข้าวนาดิข้าวนาปีเกี่ยมซูนาแซงเนาะหรือว่าข้าวดอกและทางต่างแขวงของพวกเขาเนี่ยกำลังเก็บเกี่ยวแล้วข้าวสุกเหลืองงามงามจะได้กินข้าวใหม่หอมเลยเนาะเอาค่ำคืนแบบนี้เรามาระวังในเรื่องการขับขี่ยนต์ยานพาหนะขอให้เรามาระวังเด้ก็ได้ว่าได้เตือนกันตลอดเนาะคอยไปคอยมาค่ำคืนนี่นะเรื่องเปิดแต่ไฟสปอตไลท์เนี่ยตาสูงอีนี่นะเป็นห่วงหลายค่ำคืนเนี่ยสาดใส่สาดใส่โอ้ระวังได้อันตรายพันมาก็เห็นข่าวแล้วนี่ลบหลีกตาไฟสูงนี่นะสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุซ้ำเห็นข่าวเนาะก็คือเศร้าวันนี้นี่ก็มีอีกเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ที่หน้าตลาดหนองเหนียวเมืองสิโคตะบองนะครับจัดเวลาประมาณ12โมงของมื้อนี้แหละเนี่ยที่8ตุลา2026อุบัติเหตุรถบรรทุกตามกับรถจักรที่ในผู้ขับขี่รถจักรเนี่ยเสียชีวิตคาที่เป็นเพศหญิงระบบฟังรถจักรเวฟสีแดงดำนี้ป้ายมันต่อ0797ก็ขอแสดงความเสียใจนำเหตุการณ์โอ้ยบอกขอโทษซะเบิ่งล้ำตัวท้องจนขาดอวัยวะเนาะเบิ่งจากความเสียใจนำหลายนี่แหละคอยไปคอยมาพวกเขาได้เว้ากันตลอดอย่าประมาทอย่าขาดสติการขับขี่คอยไปคอยมานับถือกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดเนาะความเฝ้าความฟังกับเป็นสาเหตุที่พาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินวัตถุมีค่าแท้ๆเอาก็ที่ขอแจ้งนิดนึงบางท่านได้ฟังการสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ทั้งกรมจราจรก็ได้สรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศภารกิจขับขี่ปลอดภัยหันสำหรับทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งหมดในเดือนกันยายนนี่430รายเพิ่มขึ้น33รายพาณิชย์เพนี่777คันเพิ่มขึ้น56คันคนที่บาดเจ็บนี่611คนเพิ่มขึ้นอีก61คนคนเสียชีวิตนี่61คนเพิ่มขึ้นอีก8คนนะบ่ฟังเนาะแต่ว่ายังแม่นนครลงจันทร์นั่นนี่ของอันดับเกิดอุบัติเหตุบ่ฟังเอ้ยเกิดหลายนั่นแหละเนาะเสียชีวิตกันนครลงจันทร์อันดับ1นี่18คนบนน่ะแขวงลงจันทร์นี่8จังหวัดสัก6สวรรณเขต5บ่อแก้วสยบุรีขมวนแขวงละ4หัวพันเสียงขวางเสียกองสามเหลี่ยมแขวงละ2พงศาลีอุดมไซโลหะบางบริกรรมไซแขวงละ1แขวงที่บ่มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุนี้หลวงนำทาไซสมบูรณ์สารวันอัตปือและกระทางด่วนนะครับสารมูลค่าความเสียหายในเดือนกันยานี้ทั่วประเทศ35ตื้อ710ล้านกว่ากีบนะถือว่าลดลงจากเดือนสิงหาคมนี้4ตื้อไปนะเพราะเดือนสิงหาคมนี้40ตื้อบ่ได้เนาะ40ตื้อเนาะจากการรายงานจากกรมจราจรป๊าดโทมูลค่ามหาศาลทุกฐานอันนี้แม่นย้อนเฉพาะการปวดแปลงอุบัติเหตุเท่านั้นได้ยังบ่ได้ว่าจิตใจมัดข้อต่อแขนทําอู้สู้ขวัญนั่นว่าอันนี้ยังบ่ได้เว้าได้นี่อันนี้เฉพาะแปลงรถแปลงรางประเมินราคามาเบิ่งแม่เสียใจน้ําหลายๆเนาะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นทั้งผู้เสียชีวิตทั้งบาดเจ็บสาหัสในเดือนกันยายนทั่วประเทศก็บ่อยากให้มีข่าวญาติพี่น้องลูกหลานผู้ใดก็ให้มีสตินํากันเรื่องการขับกับขี่บนท้องถนนระมัดระวังแท้ๆเอ้าเวลาก็ไวๆปุ๊บปั๊บบ่เดียวฟังเพลงตึมจึงมาฟังตอนท้ายรายการของพวกเขา

ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ได้มาฟังรายการอาทิตย์สะดงเวลาหยับจบเข้ามาปุ๊บปั๊บเบิดเดียวจังแม่นไว้ไวเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละน้ําไหลบ่ทาบ่าเวลาบ่ทาคนแท้ๆเพิ่นมาปุ๊บปั๊บเบิดเดียวเฮ็ดหยังก็บ่ทันเนาะพี่น้องเนาะเอาค่อยไปค่อยมาก็คือได้เว้าแต่แจ้งเตือนไปแล้วมื้อนี้ทางรายการก็สิรับฟังคติเตือนใจตื้มไปอ่านข้อมูลข่าวสารมาเนาะเพื่อไปสร้างกําลังใจบางท่านว่าโอ้เป็นยาดีเด้นี่สร้างกําลังใจได้เนาะพี่น้องเนาะขอคิดคติเตือนใจข้อคิดชนะใจนี่นะมีอย่างแน่เพิ่นว่าจังซี่อย่าเทียบเขารวยนั่นเรื่องของเขาอย่าท่าบ่เฮ็ดก็บ่มีกินอย่าฟังปากคนมาเลี้ยงเฮาบ่ได้อย่าแบกเรื่องให้สาระเพิ่นว่าให้วางลงเด้อมันสิหนักเนาะอย่าอวดมีหน่อยใส่หน่อยบ่เป็นหนี้อย่าถอยยากแดแต่ต้องรอดอย่าเชื่อคำหวานให้เบิ่งที่การกระทำอย่าลืมตัวลำบากพายุข้างเฮาและสุดท้ายอย่าประมาทชีวิตคนเฮามันสั้นกว่าที่คิดนี่อันนี้เป็นข้อคิดชนะใจเนาะทุกบ่นี้ร่ำรวยมหาศาลเงินคำหลายเพิ่นว่าบ่ให้อวดเด้อบางเทื่อว่าห่วยไปเคลื่อนว่าเดี๋ยวบ่ดีก็มีเนาะค้าขายอย่าซึบติดก็บ่เอาได้รวยไปผิดกฎหมายส่อโกงผู้อื่นเนาะผิดกฎหมายก็บ่อยากได้แหละทุกท่านเอ้ยเอ้าเวลาหมดพี่น้องเอ้ยปาบ่เดียวเนาะบางท่านกำลังแต่งอยู่คงกินอยู่เอาเวลาคือว่าเบิดไว้ในสมบัลลาก็อยากว่านั่นแหละมันบ่ท่าผู้ใดแท้ๆเนาะมันก็หมุนไปติ้วๆเรื่อยๆเด้เวลานี่น่ะเนาะ24ชั่วโมงเท่ากันเบิดทุกคนในแต่ละมื้อเพียงแต่ว่าผู้ใดสิใช้บริหารเวลาให้เป็นประโยชน์ในการสร้างอาชีพสร้างรายรับให้แก่ตนเองครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะเอาเวลาเบิดเวลามื้อนี้ขอบใจทุกท่านที่ได้ติดตามฟังรายการอาทิตย์อัสดงเวลาเบิดแล้วเนาะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนปลายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติสืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐการสร้างและเสนอขึ้นบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้แม่นปฏิบัติตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติศึกษาความเป็นไปได้พัฒนาส่วนผึกษาศาสตร์หัวยางโดมคายให้เป็นพื้นที่สีเขียวเมียนมาเริ่มแจกยายไฟฟ้าแบบสลับสร้างความสมดุลธนาคารโลกปรับขึ้นจังหวะการเติบโตเศรษฐกิจภาคพื้นอาเซียนตะวันออกแปซิฟิกสุดท้ายของรายการท่านจะได้หับฟังบทนำของนางสุพิมพ์ประชาชนเสียงของศูนย์กลางภาคที่ใส่หัวเรื่องว่าเพิ่มแห้งขับเคลื่อนการหัวมือแล้วเวียดนามให้มีประสิทธิพลและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียดกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2006และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2007บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2005ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐและบทรายงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2006และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2007ต่อจากตอนเซาเมนีซึ่งการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติส่วนใหญ่แม่นตามคำจ่อจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงาน2ฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านคำแสนศรีสวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่7แขวงสยามบุรีมีคำเห็นแลกเปลี่ยนต่อบทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐและองค์การตรวจการแห่งรัฐเสนอให้เอาผลการตรวจสอบตรวจการเป็นปัจจัยหนึ่งในการคัดเลือกเอาผู้พัฒนามาบริหารโครงการและการลงทุนในเวียกงานต่างๆเนื่องจากปัจจุบันมีหลายบริษัทบ่อทอกพันธะอากรไฮรัต
1: ความมีปัญหาเรื่องการแก้ไขผลของการตรวจสอบกฎการครับเจ้าคิดว่าต่อกับปัญหานี้นี่ครับเลยเสนอว่าพวกเราลองมาสุ่มใส่ป้องกันบ่ให้ปัญหานี้เกิดขอดสำคัญที่สุดถามอีกแสดงว่าการตรวจสอบกฎการที่เราเห็นมีในเรื่องการละเมิดสัญญาบ่อทอกพันธะอากรการปฏิบัติตามสัญญาต่างๆแต่ว่าในภาคปฏิบัติตัวจริงนี่พวกเราก็มีทิศทางแล้วว่าพวกเราจะเลือกเอาผู้ลงทุนผู้พัฒนาให้เป็นมืออาชีพนะครับเจ้าจัง

0: ้องเอาปัจจัยนี้ใส่คนกดสอบกดการนี่เป็นปัจจัยหนึ่งในการคัดเลือกเอาผู้พัฒนามาบริหารโครงการนั้นมาลงทุนในเวียดนามต่างๆเขาเห็นปัจจุบันนี่หลายบริษัทที่ยังบ่ทอพันธะอากรแต่คนยังได้เวียกกันมาอยู่ตลอดข้าพเจ้าระวังเฮาที่หั่นเอาบริษัทดังกล่าวนี่องค์การทางรัฐและเอกชนนี่เป็นมืออาชีพนี่สิบ่ได้คณะเฮ็ดอันนั้นข้าจะละข้าพเจ้าอยากขอว่าเอาผลของการตรวจสอบกฎการติดพันกับการประมูลแต่ละเวียกยื่นประมูลมาต้องให้ได้ยั่งยืนจากองค์การตรวจสอบกฎการว่าประวัติบริษัทนี่นี่มีบ่ปัญหาต่อกับการละเมิดต่างๆนะ
1: ท่านนางคำมันแก้วบุญหวนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่4แขวงอุดมไซประกอบความเห็นใส่บทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐในทิศทางแผนการปี2007เสนอให้เพิ่มเป้าหมายในคงเขตตรวจสอบให้กว้างและหลากหลายขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นในโครงการลงทุนเซาสัมปทานและการนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติ
2: ข้าพเจ้าอยากแลกเปลี่ยนโตภาคทิศทางแผนการ2027นี้อยากให้เพิ่มเป้าหมายหรือว่าคงเขตในการกวดสอบพันให้กว้างและก็หลากหลายขึ้นกว่าเก่าก็เป็นต้นก็แม่นให้เข้าสู่โครงการกิจการการทุนก็คือโครงการเซาสัมปทานก็คือการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาตินี่ตื้มเนาะเพราะว่าระยะผ่านมาพวกเขาก็ลงลึกในการกวดเป้าหมายการนำใช้งบประมาณของกรมกององค์การจัดตั้งพรรครัฐที่น้อนนมติที่สภาแห่งชาติฮ้องก็คิดว่าเพียงพอบอก็ได้แต่พวกเฮาก็เห็นปัญหาหลากหลายแล้วเนาะที่ว่าอยู่ในวงจำกัดเดียวนั้นเนาะฉะนั้นค่ะพวกเฮาหักเปิดปัญหากว้างเข้าไปอีกก็คือคำเห็นของบรรดาหลายท่านได้เสนอนะพวกเฮาจะเห็นผลการสกัดกั้นเตหัวทีเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานกันดึงก่อนการจะนำใส่ทุนฮ้อนที่มีอย่างจำกัดของชาติของพรรคและรัฐบาลโดยเฉพาะทางด้านงบประมาณนั้นมีการหัดกลุ่มเข้าตื้ม
1: ท่านตุดาวันนอเมืองเศษสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงจันทน์มีความเห็นแลกเปลี่ยนในบทรายงานขององค์การตรวจการแห่งราชและองค์การตรวจสอบแห่งราชเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของ2องค์การได้หับมากผลสูงขึ้นเสนอให้เบิ่งมาตรฐานเกณฑ์ของพนักงานที่เฮ็ดเวียกงานดังกล่าวมีอย่างแดและต้องวางคนให้ถือกับหน้าเวียกตัวจริง
3: พวกเขาก็ได้มีกลไกมาตรการวิธีการในการซุกยู่ให้2องค์การนี้จะต่างปฏิบัติหน้าที่กันเมืองใดเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ข้าพเจ้ายังเห็นเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวมีการปฏิบัติที่นะครับมาคนนั้นเสนออยู่2จุดเนาะ1แม่นเขาต้องเบิ่งว่ามาตรฐานหรือว่าเกณฑ์ของพนักงานที่เฮ็ดเวียกงานดังกล่าวนั้นมีอย่างแน่เขาต้องวางคนให้ถูกกับหน้าเวียกอันนี้มันสําคัญหลายอันที่2บุคลากรที่เฮามีแล้วยังมีอันใดที่ยังขาดที่เฮาอยากฝึกอบรมเขาให้มีความรู้ในด้านต่างๆนี้ก็ต้องเป็นมาตรฐานนึงอันนี้ขอให้พวกเฮาเบิ่งตรงนั้นอีกอันนึงนี่แม่นการปฏิบัตินโยบายพวกเฮามีกิจกรรมเนาะการปฏิบัตินโยบายนี้ตัวบุคคลที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่การเมืองได้ดีพนักงานเฮาหันปฏิบัติตามระเบียบหลักการอย่างเข้มงวดก็ต้องปฏิบัติกันอย่างสมเหตุสมผลการเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นอันนี้ก็ต้องได้ปฏิบัติอย่างเข้มงวด
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นสำเร็จแล้วประธานองค์การตรวจการแห่งราชและองค์การตรวจสอบแห่งราชได้ขึ้นชี้แจงอธิบายต่อคำซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติจากนั้นประธานกองประชุมได้สรุปสั่งรวมสำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในภาคเช้ามื้ออื่นตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะหาฟังและประกอบความเห็นใส่2บทรายงานคือเวียกงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและเวียกงานของศาลประชาชนสูงสุด
4: ตอนเที่ยงมื้อนี้สหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางมาถึงสนามบินสากลวัดไตนครเวียงจันทน์เพื่อดำเนินการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการพิธีต้อนรับอยู่สนามบินสากลวัดไตได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและสมเกียรติโดยมีสหายบัวคงนามวงศ์รัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศสหายไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหายโพคำสยสนห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครเวียงจันทน์สหายเอกอัครราชทูตลาวและเวียดนามพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่งฝ่ายเข้าร่วมให้การต้อนรับการเยี่ยมยามลาวครั้งนี้ แม้นเป็นการตอบสนองตามการเสื้อเสริญของสหายเสริมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งจะดำเนินการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันแต่วันที่8หาวันที่9ตุลานี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหอบมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้น5ปีผ่านมาองค์การปกครองท้องถิ่นได้ผ่านขยายมติ05ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาครัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นเห็นให้องค์การปกครองท้องถิ่นได้ทำการปรับปรุงขึ้นใหม่คือขันแขวงเมืองและขันตะแซงท่านนางศรีใสฤเดชมุนโซนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าการกำหนดตาแซงเป็นการปกครองขั้นลุ่มสุดของการปกครองขั้นท้องถิ่นสำหรับบ้านได้หันเป็นการจัดตั้งสุ่มสนขึ้นกับตาแซงเปลี่ยนชื่อเอิ้นตำแหน่งบริหารจากเจ้าแขวงเจ้าคงนครหลวงเป็นประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครตาแซงได้ปรับปรุงกลไกการนำพาของเลขาคณะพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งมีข้อกำหนดว่าด้วยเบ็ดเพนวิธีเหตุเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับคณะกรรมการปกครองนครหลวงอย่างขักแน
5: ่ได้ควบคุมกลไกการนำพาของเลขาคณะพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งได้มีข้อกำหนดของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคว่าด้วยเบ็ดเพนวิธีเหตุเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงและขอกำหนดของคณะเลขาธิการชุมการพรรคว่าด้วยแบบแผนวิธีเรียกและการพัฒนาระหว่างเลขาคณะบริหารพรรครับประธานกรรมการปกครองเมืองนครซึ่งนิติกรรมทางเพิ่มได้เป็นวันยิ่งให้คณะบริหารพรรคทุกครั้งโดยเฉพาะฐานแฟ้นฐานเมืองในการปฏิบัติพลาบทบาทชิบนาทีของตนสำหรับเรื่องงานเขตแดนเชียงโตระหว่างนครหลวงกับแฟ้นแฟ้นกับแฟ้นได้สำเร็จโดยการลงนามบทบันทึกเขตแดนเชียงโตสภาพในวงการจำนวน30เขตแดนเชียงโตทั่วประเทศและคณะกรรมการสภาแห่งชาติเอโอมติมาพ้องเอาการกำหนดเขตแดนเชียงโตระหว่างนครหลวงเมืองกันกับแฟ้นและแฟ้นกับแฟ้นทั่วประเทศซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวเป็นพื้นฐานอันสำคัญให้แก่องค์การปกครองของถิ่นในการคุ้มครองผู้ประกอบการสาธารณูปโภคให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรื่องงานของการสาธารณสุขของของถิ่นและรัฐบาลได้ออกกำลังทับพ้องเอาการกำหนดเขตแดนส่วนต่อเมืองต่อเมืองในทั่วแผนใช้สมบูรณ์สำเร็จ
4: ท่านนางศรีใสฤเดชมุนโสนให้ฮู้ตื่มว่าศูนย์กลางภาคและรัฐบาลได้สืบต่อสุกยูติดตามกฎกาคณะภาคทุกขั้นในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน3สร้างโดยเฉพาะการเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหากทานก็คือการแบ่งขันคุ้มครองเพื่อยู่แห่งการจัดตั้งปฏิบัติทิศทางสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์ได้3แขวงเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านได้21เมืองและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาได้3,618บ้าน
1: การสร้างและเสนอเกี่ยวกับการคืนบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำใช้แม่นการปฏิบัติตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติพร้อมทั้งได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อควบคุมป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดในสังคมให้ลดน้อยเถื่อละก้าวแน่ใส่ปกปักหักษาความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมประกอบส่วนเข้าในการสร้างสถาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติในโอกาสผ่านบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำใช้ต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือที่ทรงของสภาแห่งชาติสุริศิบในวันที่5ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์พลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบให้ฮู้ว่าและยาผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบได้จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยทุกแขนงการขององค์การจัดตั้งภาครัฐและได้เข้าร่วมอย่างตั้งหน้าและเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขคดียาเสพติดได้อย่างลงลายยึดวัตถุ เครื่องของกลางคดียาเสพติดประเภทต่างๆวัตถุอุปกรณ์และพาหนะได้เป็นจำนวนหลายแต่ปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะยาเสพติดหลายสนิดหลายรูปแบบยังสืบต่อเกิดขึ้นอย่างหลงหลายในปัจจุบันยังบ่ทันได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการ
6: ย้อนสภาพปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมยังมีประเภทยาเสพติดที่มีลักษณะหลายชนิดหลายรูปแบบหลายสีสันยังสืบต่อเกิดขึ้นอยู่หลายในปัจจุบันที่บ่ทันได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการฉะนั้นกระทรวงป้องกันความสงบจึงมีความสำคัญและจำเป็นในการจัดตั้งพันธุ์ขยายข้อ1และข้อ2มาตรา2ของกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดฉบับปี2021มาเป็นมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกือบห้าและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ให้เป็นอันละเอียดเพื่อเป็นบอนอิ่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกันและตามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่แขนงการที่เกี่ยวข้องในการนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเห็นให้สังคมมีความสงบปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
1: พลโทวันทองกองมณีให้ฮู้ตื่นว่าในระยะผ่านมารัฐบาลได้ออกข้อตกลงว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำใช้ฉบับเลขที่87ทับนย.ลงวันที่29กรกฎาคม2026ส่วนสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแม่นพบความยุ่งยากและบ่ทันมีความเป็นเอกภาพติดพันกับปัญหาทางอาญาติดพันกับหลายแขนงการและถูกภาคส่วนในสังคมดังนั้นกองประชุมรวม4ภาคส่วนรวมมีกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงยุติธรรมองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดในการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมครั้งที่8ได้จัดขึ้นในวันที่21กันยายน2566โดยได้ปรึกษาหารือการร่วมมือหลายด้านประกอบมีทั้งหมด24ปัญหาที่จะต้องได้ร่วมกันแก้ไขในนั้นข้อที่2ของบทบันทึกกำหนดไว้คือมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนำเอาบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ตามข้อตกลงฉบับเลขที่87ทับนย.ลงวันที่29กรกฎาคม2026เสนอต่อคณะประจำสภาแห่งชาติพิจารณาและออกมติหับหอง
4: กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทJSK จำกัดผู้เดียวได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาส่วนพฤกษาศาสตร์ห้วยยางดงมะคายให้เป็นพื้นที่สีเขียวและปกป้องรักษาป่าไม้ธรรมชาติในแนวที่100เฮกตาร์พิธีดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่6ตุลาคมที่นครเวียงจันทน์ระหว่างทานสมวังพิมมวงหัวหน้ากลุ่มป่าไม้และทานท้องคานวงพระจันทร์ประธานบริษัท JSKมีทานกี่แก้วสิงนาวงรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจุดประสงค์การเซ็นบทบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้สำรวจและออกแบบพัฒนาส่วนพฤกษาศาสตร์เขตห้วยยางดงมะคายเมืองไซธานีนครเวียงจันทน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและปกป้องรักษาป่าไม้ธรรมชาติการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยืนยงในเนื้อที่100เฮกตาร์โครงการนี้แม่นเน้นใส่ออกแบบการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์ปกป้องรักษาป่าไม้ธรรมชาติฟื้นฟูพันธุ์ไม้นานาชนิดเป็นเขตศึกษาค้นคว้าเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายพันธุ์พืชและไม้หายากใกล้จะสูญพันธุ์ทั้งเป็นปอดของนครเวียงจันทน
1: ์ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้ออื่นเริ่มแต่เวลา 7:45 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาติณ ข้อหลวงจันทร์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแคว้งเมืองและระบบโทรโครงทุกท้องถิ่น จงถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดนาวเพื่อให้ทานผู้ฟังที่อยู่ท้องถิ่นของทานได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
4: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบุดเดินมานี่กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาได้รายงานเกี่ยวกับการเริ่มต้นแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบสลับเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณการบริโภคกับกำลังการผลิตที่มีอยู่นับแต่วันที่5ตุลานี้เป็นต้นไปท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ฤดูแล้งอุณหภูมิอากาศทั่วประเทศเมียนมาได้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่หุนแฮงส่งผลให้ปริมาณการใช้และความต้องการไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอาจจะเฮ็ดให้ความพอสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภคซึ่งจะเฮ็ดให้โรงงานไฟฟ้าต้องยุติการนำใช้งานกระทันหันหรือเกิดเหตุขัดข้องในเครือข่ายสายส่งหลักและจะนำไปสู่วิกฤตการระบบไฟฟ้าล่มเหลวทั่วประเทศได
1: ้ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่6ตุลานี้ธนาคารโลกได้ประกาศบทรายงานว่าด้วยการคาดคะเนจังว่าการเติบโตของเศรษฐกิจภาคพื้นอาเซียนตะวันออกและแปซิฟิกสปับปรับปรุงใหม่โดยได้ปรับการคาดคะเนจังว่าการเติบโตของเศรษฐกิจภาคพื้นดังกล่าวขึ้นเป็น 4.5 ส่วนห้อยเพิ่มขึ้น 0.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่การคาดคะเนการเดือนเมษาปีนี้บทรายงานระบุเตือนว่าสาเหตุต้นตอที่ปรับจังว่าการเติบโตของเศรษฐกิจให้สูงขึ้นแม้นการลงทุนและการส่งออกเทคโนโลยีสูงของประเทศที่เป็นภาคส่วนหนึ่งของตงโซปัญญาประดิษฐ์นั้นมีความเข้มแข็งภายใต้การสุกโยกของการผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสูงจังว่าการเติบโตของกลุ่มเศรษฐกิจหลายกลุ่มในภาคพื้นดังกล่าวในปีนี้สูงกว่าการคาดคะเนในนั้นการคาดคะเนจังว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามมาเลเซียและไทยในปีนี้ต่างก็ได้ปรับขึ้น 1.1 ส่วนห้อย 0.7 ส่วนห้อยและ 0.7 ส่วนห้อยตามลำดับ
4: ต่อไปเชิญทานฟังบทนำของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าเพิ่มแห่งขับเคลื่อนการหัวมือละเวียดนามให้มีประสิทธิผล
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพการเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการของสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะสร้างแห่งขับเคลื่อนให้การหัวมือระหว่างลาวและเวียดนามโดยสุมไซเฮ็ดให้ข้อตกลงระดับสูงเป็นรูปธรรมตามการเสื้อเสริญของสหายเสริมไซโกมาสิทธิ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้แทนการสูงของรัฐบาลเวียดนามจะเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8หาเก้าตุลาคม2566นี่แม่นการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการครั้งทำอีทที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายหลังขึ้นรับตำแหน่งการเยี่ยมยามครั้งนี้เป็นการยืนยันขึ้นใหม่ถึงความสำคัญและบุรีมสิทธิ์อันดับหนึ่งที่ภาครัฐและรัฐบาลเวียดนามที่มีต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทางประกอบส่วนเพิ่มทวีความเหลือกซึ่งการปัวพันเวียดนามลาวแห่งมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ท่ามกลางสภาพการทั่วโลกและภาคพื้นที่มีความสลับซับซ้อนและบ่สามารถคาดคะเนได้การรักษาสภาพแวดล้อมแห่งสันติภาพและเสถียรภาพพร้อมทั้งการเพิ่มทวีการหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านแม่นมีความสำคัญอย่างยิ่งการเยี่ยมยามครั้งนี้แม่นสุ่มใส่สุกโยการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงและคำมั่นสัญญาที่บรรดาการน้ำคันสูงของลาวและเวียดนามได้ตกลงเห็นดีร่วมกันในระยะผ่านมาการเยี่ยมยามครั้งนี้มีขึ้นเพียงบ่เพาะเท่าใดมือภายหลังสภาแห่งชาติลาวได้เลือกเอาสหายเสริมไซโกมาสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเหตุให้ผู้นำรัฐบาลของสองประเทศสามารถปรึกษาหารือกันได้อย่างทันการเกี่ยวกับทิศทางและมาตรการต่างๆเพื่อเสริมสร้างการหัวมือระหว่างลาวเวียดนามในระยะใหม่ ในระหว่างการเยี่ยมยามการนำทั้งสองฝ่ายจะปรึกษาหารืออย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมาตรการละเอียดต่างๆเพื่อสุขยุการหัวมือโดยเฉพาะในโครงเขตที่เป็นหูประธรรมและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของแต่ละประเทศบัญหาที่พ้นเด่นเป็นการเพิ่มทวีสายพัวพันทางด้านการเมืองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นภายหลังกองประชุมใหญ่ของภาคแต่ละประเทศสิ้นสุดลงสหายเลขาธิการใหญ่ของสองประเทศได้เดินทางไปเยี่ยมยามซึ่งกันและกันอย่างเป็นทางการการที่ผู้นำสูงสุดของลาวก็คือเวียดนามเดินทางไปเยี่ยมยามต่างประเทศครั้งทำอีกนั้นได้แสดงถึงความสำคัญพิเศษลาวเวียดนามการหัวมือด้านเศรษฐกิจได้หับการพัฒนาในทางบวกเวียดนามยังแม่นหนักลงทุนต่างประเทศหลายใหญ่อยู่ลาวมีประมาณ300โครงการและมีมูลค่าถึงจดทะเบียนรวมประมาณ7ตื้อกว่าดอลลาร์ในปี2025มูลค่าการค้า2ฝ่ายบรรลุประมาณ3ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น32ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024ทั้ง2ฝ่ายพร้อมซอกหา2ทางเพื่อเสริมขยายทายแห่งของตนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในโครงเขตการเสริมต่อพื้นฐานโครงสร้างพลังงานการค้าและการลงทุนเวียกงานการศึกษาการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนบุคลากรยังแม่นบุริมสิทธิ์ของทั้งสองประเทศบรรดาท้องถิ่นโดยเฉพาะบรรดาแขวงซ้ายแดนได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องช่วยเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและเพิ่มทวีการพัวพันของประชาชนสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการเยี่ยมยามครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวที่เป็นหูประธรรมในการพันขยายแนวทางนโยบายการต่างประเทศโดยถือเอาการพัวพันกับประเทศลาวเป็นบุริมสิทธิ์จุดประสงค์หลักเพื่อให้รัฐบาลสองประเทศลาวเวียดนามบรรลุความเห็นดีพร้อมกันเกี่ยวกับมาตรการเฉพาะเพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในโครงเขตที่ต้องการความคืบหน้าอย่างหลงหลายหรือการสร้างบาดก้าวกระโดดในปีหน้าเวียดนามและลาวจะเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันทั้งการทูตและครบรอบ50ปีแห่งการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและการหัวมือนอกจากนั้นการเยี่ยมยามครั้งนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแห่งขับเคลื่อนใหม่ให้การหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเสริมต่อพื้นฐานโครงสร้างเสริมความทางพื้นฐานโครงสร้างทางด้านวัตถุและพื้นฐานโครงสร้างทางด้านระบบนโยบายเพื่อสุขโยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการหัวมือทั้งเศรษฐกิจของสองประเทศโดยเฉพาะการมุ่งเป้าหมายไปที่มูลค่าการค้าให้บรรลุ10ตื้อดอลลาร์ให้ได้โดยไวตามที่ผู้นำคันสูงของสองประเทศได้กำหนดไว้การย้ำยามครั้งนี้ยังจะช่วยส่งเสริมการหัวมือในโครงเขตการศึกษาและการฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งขั้นแห่งการใหม่ๆที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการพัฒนาของแต่ละประเทศ
4: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั้นแม่นบทนำของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่แสดงหัวเรื่องว่าเพิ่มแห่งขับเคลื่อนการร่วมมือลาวเวียดนามให้มีประสิทธิผลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสนนีและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิรายการที่ฮักแพงทุกทานกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัสบดี 9:30 น. 15:00 น.เมื่อนี้ป่องไต่เจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่8 ตุลา 2026กงกับมือแฮม12 ค่ำ เดือน 10ปีมะเมียพุทธศักราช2569สำหรับรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้ก็มาพบกับท่านมี3ระยะเช่นเคยระยะเมืองลาวันนี้จะเสนอให้ฮู้เกี่ยวกับการพัฒนาส่วนปรึกษาศาสตร์ห้วยยางดงบักคายซึ่งมาฮอดมื้อนี้ก็มีบริษัทเอกชนได้ครับสัมปทานเข้าไปพัฒนาแล้วส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะไปเบิ่งการมือระหว่างลาวกับสาธารณรัฐเกาหลีเนาะการมือด้านการเข้าถึงเวียกงานสาธารณสุขส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่ตอนท้ายรายการจะพาท่านไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมศาสตร์อยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่เองอยู่ทางเมืองลาไซทองนั่นก็คือตาดหินคันนาเนาะบ่ไก่บ่ไก่จากนครหลวงเวียงจันทน์พอไปประมาณ1อยู่ทางเมืองลาไซทองมื้อนี้พาออกไปไก่ไปเที่ยวก็ได้เอาก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดทั้งหมดของรายการนั้นก็เปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะฟังเพลงห้องจากรายการก่อนมอบเป็นความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นให้แก่เพื่อนมิตรรายการทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสลาวของพวกเขาที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวในการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 20:00 อยู่ในระยะนี้ก็ถือว่าแม่นกำลังดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งสัตว์สุดที่10ซึ่งเวียกงานของรัฐบาลก็หาก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวานนี้ในการเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตราหกเดือนต้นปี6เดือนท้ายปีจะมีการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติหลายท่านเสนอรัฐบาลและก็ภาคส่วนของรัฐบาลนี่ก็มาตอบอธิบายชี้แจงต่อคำซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติและก็มีนายกรัฐมนตรีคือท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์ก็ได้ไปสรุปสังรวมตอบข้อข้องใจอธิบายซี่แจงให้สมาชิกสภาแห่งชาติรับรู้เกี่ยวกับเรื่องงานของรัฐบาลก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วและมื้อนี้คือจะถือว่าเริ่มเข้าสู่การวาระใหม่แม่นเรื่องงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐได้กวดสอบแห่งรัฐเนาะอันนั้นก็อย่าลืมติดตามรับฟังเนาะผู้ใดสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองปัญหาใหญ่ๆที่กำลังนำเข้าผ่านในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ติดตามมาฟังข่าวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เนาะมีหลายช่องทางเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้พวกเขาจะเสนอให้ฮู้เกี่ยวกับการพัฒนาส่วนปรึกษาศาสตร์ห้วยยางดอกบักคายไปดังที่เว้าไปแล้วว่าวันที่6ตุลานี้กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท JSK จำกัดผู้เดียวก็ได้เซ็นบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาส่วนปรึกษาศาสตร์ห้วยยางดอกบักคายอยู่ที่นครเลยเวียงจันทน์ก็มีท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี้ก็ได้เข้าร่วมและจุดประสงค์การเซ็นบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้สำรวจและออกแบบพัฒนาส่วนพฤกษศาสตร์เขตห้วยยางดงบักคายเมืองไซธานีนครเลยเวียงจันทน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและปกปักรักษาป่าไม้ธรรมชาติการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยืนยงในเนื้อที่ห้อยเฮกตาร์และโครงการนี้แม่นเน้นใช้การออกแบบการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์ปกปักรักษาป่าไม้ธรรมชาติฟื้นฟูพันธุ์ไม้นานาชนิดและก็เป็นเขตศึกษาค้นคว้าเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายพันธุ์พืชไม้หายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์และทั้งเป็นปอดของนครเลยเหมือนกันและห่วมลงน้ำก็มีทานสมหวังพิมพ์มาวงหัวหน้ากรมป่าไม้และทานทองขันวงประจันประธานบริษัท JSK โดยการเซ็นร่วมเป็นพยานโดยหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครเวียงจันทน์ก็มีห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงและร่วมเป็นสักขีพยานก็มีทานกิ๊กแก้วสิงห์นาวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวของเนาะอันนั้นก็เป็นการพัฒนาส่วนปรึกษาศาสตร์ห้วยยางดงบักคายให้เป็นพื้นที่ป่าสีเขียวโดยมีบริษัท JSK ภาคส่วนเอกชนนี้เข้าไปสัมปทานพัฒนานั่นเองเนาะในเนี่ยเมืองลาวันนี้ของรายการทางแผ่นดินแม่นำมาเสนอเพื่อนมีรายการได้ฟังเข้าสู่รายการที่2เลยรายการที่2แม่นลาวกับเพื่อนเม็ดมื้อนี้จะไปเบิ่งการมือระวังลาวกับสหรัฐเกาหลีด้านการปรับปรุงการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอันนี้ก็มีพิธีลงนามเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังระวังกระทรวงสาธารณสุขของลาวกับสมาคมศิลปะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเซริงของสาธารณรัฐเกาหลีว่าโดยโครงการสนับสนุนด้านสาธารณสุขอยู่ในลาวก็จัดขึ้นในวันที่6ตุลานี้เช่นเดียวกันอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเนาะจะถือว่าฝ่ายลาวห่วงวงน้ำโดยท่านบุญชูแก้วหาวงหัวหน้าห้องการกระทรวงแล้วก็มีดร.นางยูฮันซุกประธานสมาคมศิลปะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแซริงสาเกาหลีทานวันไซทัตตะกุลรัฐห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและภาคส่วนเกี่ยวของก็ได้ขอความเป็นสักขีพยานและจุดประสงค์การลงนามครั้งนี้เพื่อวางขอบการหัวมือในการปรับปรุงการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขการสร้างความเข้มแข็งในการบริการสาธารณสุขและยกสูงความสามารถในการบริหารเรื่องงานสาธารณสุขอยู่ท้องถิ่นรวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของประชาชนและสถานที่บริการสาธารณสุขภายใต้ขอบการร่วมมือดังกล่าวนี้สมาคมศิลปะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเซริงของสหรัฐเกาหลี
จะสนับสนุนภาชนะบริหารรถหับส่งคนเจ็บหรือว่าอัมบูรังนี้เพื่อสนับสนุนเรื่องงานบริการสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์รวมทั้งสนองวัตถุและอุปกรณ์การแพทย์ให้เรื่องงานบริการสุขภาพสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมและการสนับสนุนกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงด้านการปัญหาสาปัญหาสุขภาพและสังคมรวมทั้งการก่อสร้างซ่อมแปลงหรือว่าปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างด้านสาธารณสุขเนาะก็มีหลายเวียกได้ที่เพิ่นร่วมมือกันเนาะรวมทั้งการฝึกอบรมนําและก็มีการสนับสนุนด้านวิชาการและกิจกรรมอื่นๆและหนึ่งในกิจกรรมสําคัญของโครงการก็เป็นการสนับสนุนการก่อสร้างสุขศาลาและสนองอุปกรณ์การแพทย์อยู่เมืองสารวันแขวงสารวันโดยจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติในเดือนมกราปีหน้าเวลาจัดตั้งปฏิบัติโครงการเริ่มแต่เดือนตุลาคม2026ถึงเดือนธันวาคม2029และการลงนามครั้งนี้ถือเป็นอีกบัตรก้าวสำคัญหนึ่งของการร่วมมือระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการระดมทรัพยากรพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและเสริมสร้างทางแห่งด้านสาธารณสุขเพื่อปรับปรุงการให้บริการและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็นได้ดีขึ้นนั่นเองอันนั้นก็เป็นระยะที่2ของรายการฮักแผ่นดินเมย์ระยะลาวกับเพื่อนมิตรนำมาเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างลาวกับสาธารณรัฐเกาหลีในการปรับปรุงการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขนั่นเองผ่านไป2ระยะแล้วเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกฟังเพลงจากหนึ่งเสียงเพลงก่อนจากรายการพวกเราแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะท้ายของรายการจะพาท่านไปเที่ยวได้บัดนี้ไปบ่ไกลบ่ไกลดอกจากนครหลวงจันทน์ไปทางหินคันนานแหละเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมศาสตร์

ข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้ก็ดังที่เว้าไปแล้วว่าบ่ว่าท่านไปไกลปานใดจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางเมืองนาไซทองเนาะไปเที่ยวธรรมชาติตาดหินคะนาซึ่งว่าตาดหินคะนานี้ก็เป็นตาดที่มีขนาดบ่ใหญ่หลายท่านผู้ฟังแต่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมาแต่ดุนนานแล้วแหละเนื่องจากว่าเป็นตาดที่มีความสวยงามมีน้ำใสไหลเย็นปกคลุมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวสดงดงามเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมอย่างหลงใหลและก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ธรรมชาติที่ชาวนครหลวงจะนิยมไปดินโดยเฉพาะแม่นฤดูฝนเพราะว่าน้ำจะลายและก็งามสถานที่นี้มันตั้งอยู่บ้านปากแฮดเมืองนาไซทองนครหลวงจันทร์ถ้าเริ่มจากเทศบาลนครหลวงจันทร์ไปทาง13เหนือแม่นประมาณ25กิโลเมตรหรือว่าถ้าเริ่มจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออกไปทางหนองพญาไปฮอดไปแดงทางด่วนจากนั้นเลี้ยวขวาไปตามทางเลขที่13เหนือมันประมาณ4กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวเข้าหอมที่อยู่ต่อหน้าสำนักงานปกครองเมืองนาไซทองหลังจากปากหอมเข้าไปถึงสถานที่แม่น9กิโลเมตรจะเป็นทางปู่ยางได้เข้าไปได้สะดวกเนาะและจะเป็นทางดินแดงไปฮอดสถานที่ดังกล่าวถือว่าปู่ยางไป4กิโลเมตรจากนั้นก็จะเป็นทางดินแดงแต่ว่ากับดินแดงเหยียบแน่นดอกสำหรับรถจักรรถใหญ่รถเมย์ก็สามารถเข้าถึงสถานที่นี้ได้ระหว่างทางที่เข้าไปจะมีประชาชนออกมาตั้งร้านขายเครื่องโดยเฉพาะเป็นเครื่องแกงเอาไม้และขายอยู่ตามแคมทางน้ำฤดูฝนคือเดี๋ยวนี้และตาดหินคะนาเป็นน้ำตกตาดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์นานาชนิดอากาศบริสุทธิ์ปลอดโปร่งอ้อมห้อมไปด้วยป่าไม้ดีเขียวอุ้มทุ่มก็มีต้นไม้น้อยใหญ่จำนวนหลายที่ให้ความห่มเย็นให้อากาศชุ่มชื่นบวกกับสายน้ำที่ยาวและน้ำใสเย็นไหลผ่านเหมาะสมแก่การลงดินน้ำบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยผู้ใหญ่ก็สามารถดินได้อย่างสบายนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวยามบ่ขาดสายโดยเฉพาะในฤดูฝนแห่งการดินน้ำตกตาดจะมีทั้งนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวอย่างหลงใหลโดยเฉพาะกับเป็นชาวนครหลวงจันทร์นี่แหละเนาะเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองมันก็อากาศก็ถือว่าบ่อยากดีปานใดเด้ๆรถลาพาหนะก็หลายแด้เสียงดังรบกวนแด้ไปพักผ่อนทั้งตาดหินคะนาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชาวนครหลวงจันทร์เพราะว่าตาดหินคะนานี่มีลักษณะเป็นขั้นค่ายคือกับคะนาแต่ละขั้นน้ำจะไหลผ่านเนาะแต่ละขั้นน้ำนี่จะไหลผ่านเป็นน้ำตกอย่างงดงามสามารถเป็นนางริมน้ำได้และเป็นพรานหินบางบอนน้ำก็จะหลายบางบอนน้ำก็จะหน่อยเพื่อให้นักท่องเที่ยวไปนั่งริมยางมวนซื่นเพลิดเพลินโดยเฉพาะระยะดูฝนนี้น้ำกับพอดีลิ่นและพร้อมนั้นยังมีขัวข้ามน้ำเพื่อสะดวกในการข้ามไปอีกฝากหนึ่งซึ่งอยู่ขัวนั้นยังมีจุดชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติเป็นจุดถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยต้านหินคะนายมันจุดนัดพบของหลายคนเหมาะแก่การพาครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหมู่คู่ไปพักผ่อนกินข้าวสามัคคีอยู่แคมป์ตาดดื่มน้ำเย็นๆแล้วก็นั่งริมนั่งฟังเสียงน้ำไหลอย่างอ่อนซอนและภายในตาดก็มีตู้ไว้บริการนักท่องเที่ยวประมาณ100กว่าตู้พอดีหลายได้เป็นจำนวนหลายและนอกจากนั้นก็มีห้านอาหารเครื่องดื่มมีห้องน้ำมีกงเบงให้เซามีกงเบงขายมีเครื่องให้เซาไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวมีสถานที่จอดรถสำหรับใครที่ว่าเมื่อยอยากพักผ่อนหรือว่าข้างคืนทั้งตาดหินคะนาเพิ่นก็มีห้องพักให้ทั้งห้องขนาดน้อยขนาดกลางขนาดใหญ่รวมแล้วประมาณ7หา8หลังและในห้องพักก็มีอำนวยสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นต้นก็แม่นโทรภาพบ่แอร์พัดลมบ่ห้องน้ำแล้วก็อื่นๆเลยเนาะและตาดหินคะนานี่มีประวัติความเป็นมาจากการเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าดนนานมาแล้วสินไซได้นำเอาอามาพักอยู่สถานที่แห่งนี้แล้วมาป้านเป็นครูกันน้ำไหวก็เลยเอิ้นว่าน้ำตกตาดหินคะนามาฮอดปัจจุบันส่วนที่มาของแรงน้ำสายห้วยสายนี้เอิ้นว่าห้วยสายมูลมีความยาวหลายกิโลเมตรไหลมาจากสายภูพนังถือว่าเป็นสายน้ำที่ยาวที่สุดในเขตเมืองนาไซทองยาวประมาณ3กิโลเมตรและไหลผ่านหลายบ้านโดยเฉพาะเส้นทางเลขที่13เหนือและไหลลงไปปองสายน้ำงืมทางเมืองไซธานีถ้าว่าผู้ใดจะไปเที่ยวหรือว่ากำลังซอกหาสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้นครหลวงจันทน์อย่าลืมเด้อฝากไว้เนาะตาดหินคะนา
ป็นตลาดยอดนิยมและมีชื่อเสียงมาดนนานของเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์อ้าวอันนั้นก็แม่นระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการฮักเป็นแม่นำมาเสนอเพื่อเป็นรายการแนวฟังเพื่อแนะนำให้พี่น้องเสื้อสลาของพวกเขาที่กลับมาอย่างบ้านเกิดเมืองนอนนะครับคู่แล้วก็มีสินมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ท่านได้เลือกไปพักผ่อนเนาะฝากไว้ตาดหินกันนาโบกไก่โบกไก่อยู่ทางเมืองนาไซทองบ้านปากแนบนี้เองเวลาในรายการฮักแผ่นดินแม่เมื่อนี้จบแล้วเนาะอวยไซพรแก่เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จหน้าที่การงานทุกประการปองใจเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยสมคิดพิมพ์แสงในสางขอคุ้มเสียงลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกได้รางวัลประจำงวดที่170ออกครั้งวันที่8เดือนตุลาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มันมีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาเขตที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกในรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญเสริญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลขอเชิญเสริญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทซึ่งจะได้เริ่มจากหมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นแม่นสืบต่อทำการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตแม่นนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาทซึ่งประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสี่ยงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะได้ถือขันขึ้นไปหับหน่วยบาทเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสี่ยงให้หน่วยบาทออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือละหน่วยบาทจนครบ6หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาทและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะทราบผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลขครบโตซื้อถือ 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถือ 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถือ 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถือ 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล5แสนกีบเลข2โตซื้อถือ 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหอยลึบขีดข่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ระเบียบขานก็คือ10วันนับแต่มื้อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มื้อพักทางราชการบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐมีพลบุบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเกี่ยงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการผันผวนต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซึ่งการจะตั้งการออกเลขรางวัลไว้พัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บันเดียวยุทธที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามหับฟังและหับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลของการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถหับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อหาฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแม้นยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกการซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านค้นขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักได้คัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทร่วมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยังยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้การกดการพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1เลขบัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2เลขบัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3เลขบัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตร
ที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นเรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ่มทั้ง6หน่วยตุ่มก็ได้ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ่มทั้ง6หน่วยตุ่มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเราสร้างชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อเฮ็ดกิจกรรมกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหลายพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนย้อนอารมณ์ของผู้ที่มักจะโชคเสียงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเรียกเก็บการทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับข่าวงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเงินสดส่วนหนึ่งถือมวลเรียนอยู่ในท้องตลาดส่วนต่อส่วนลดการเงินธนาคารเรื่องคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเปลี่ยนการจำกัดการพนันต่างๆที่บริบต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลได้ถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบาทที่อยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทตั้ง6หน่วยบาทเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้ครบ6หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักพร้อมทั้งทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่อุปกรณ์ซึ่งมีทั้งหมด6หน่วยบาทจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
ในโอกาสต่อไปขอเชิญเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักษณ์ขอเชิญเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรียงรางวัลทั้ง7ภาคส่วนได้ให้เกียรติเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการออกเรียงรางวัลต่อไปขอให้พนักงานออกเรียงรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักษณ์เป็นครั้งที่1

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกในรางวัลที่ประจำอยู่หน่วยตุ้มหมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกในรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่1การจัดตั้งการออกในรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์ดุบอนเดียวที่สมัครงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาซึ่งจะนำใช้ผลการออกเล่นรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลจับเอาน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักซิปต่อไปขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้งที่2

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีพลบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใช้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีการซื้อขายผ่านผู้ขายหวยและการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกรางวัลจับเอาหน่วยบาทและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

น่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกได้รางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกได้รางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การออกได้รางวัลหวยเลข6ตัวแม่นนำใส่ทั้งหมด60หน่วยบาทโดยการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทมาเป็นผลการออกได้รางวัลซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6ตัวเลข5ตัวเลข4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวท้ายขอขอบใจน้องคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่4ในการออกเลขรางวัลแต่ละขั้งมีไก่ทายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสากลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางโทรภาพแห่งสากลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มเวลา3โมงเป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาน้อยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่5

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกลีลังวันที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกลีลังวันจะทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่5เงื่อนไขนั้นการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึกขีดค่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆทางจึงสามารถแลกรับเงินรางวัลได้ในระยะ10วันนับตั้งแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาทและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องรับที่ตำแหน่งรักห้อยต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการเสี่ยงไม่บานหมายเลขประจำหลักเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสี่ยงประจำหลักขั้งที่6ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการย่อคันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บอลห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนในเวลานี้หน่วยบานทาง6หน่วยบานมันได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องรับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทําการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่170ออกข้างวันที่8เดือนตุลาปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขแปดห้าหกเก้าเก้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าแปดเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขห้าหกเก้าเก้าแปดห้าหกเก้าเก้าแปดเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขหกเก้าเก้าแปดหกเก้าเก้าแปดเลขสามตัวได้แก่หมายเลขเก้าเก้าแปด998เลข2ตัวได้แก่หมายเลข98 98และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยหน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานหับฟังหลายการเพลงดังในอดีต

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับรายการเพลงดังในมื้อนี้จะเว้าถึงเพลงที่ติดพันกับสาวนาเพราะว่าสาวนาลาวส่วนใหญ่มันผูกพันกับการปลูกฝังและการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะก็เป็นการปลูกเขาซึ่งเป็นอาหารหลักและก็เป็นพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของประเทศลาวของพวกเขาผ่านมาสาวนาลาวส่วนหลายก็ยังอิงใช้น้ำฟ้าน้ำฝนเป็นหลักในการทำการผลิตโดยเฉพาะในการปลูกเขาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเช่นว่าภัยแห้งแล้งหรือว่าภัยน้ำท่วมก็สามารถส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกับการผลิตแต่ว่าชาวนาหลายคนก็ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเฮ็ดเวียกนักอยู่ในท้องนาด้วยแรงงานคนและสัตว์สัตว์หลักๆก็แม่นควายซึ่งปัจจุบันนี้เครื่องจักรทันสมัยที่หับใส่ด้านการเกษตรกรรมก็มีให้เห็นหลายขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ยังติดพันกับวิถีชีวิตของคนลาวนั่นก็คือเรื่องของการเฮ็ดไร่ไถนา
1: ถ้านี้หักแพงผลผลิตข้าวของลาวปัจจุบันนี้โดยเสลียแล้วถึงจะผลิตกุ้มกินและมีการส่งออกจำนวนหนึ่งแต่ก็ยังบ่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดีเนื่องจากคุณภาพและระบบการจัดการที่ยังบ่ทันดีพอและมาฮอดปัจจุบันสาวนาจำนวนหนึ่งเริ่มหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจสนิทอื่นๆที่เห็นว่ามีรายรับดีกว่าการปลูกข้าวรวมแล้วชีวิตสาวนาลาวแม่นเต็มไปด้วยความท้าทายแต่พวกเขายังคงเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจลาวและเป็นผู้ผลิตอาหารให้แก่ประเทศการพัฒนาและการช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการให้แก่ชาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขา
0: เอาล่ะมาฟังเพลงจากรายการของพวกเขาซะก่อนเพลงทำอิฐสำหรับรายการมื้อนี้จะเป็นเพลงที่เคยโด่งดังมาเมื่อ 40-50 ปีก่อนพุ่นแหละเป็นผลงานการแต่งของสแสงสิริวรรณซึ่งดาราเพชรคุณทศรขับห้องเอาไว้ในเพลงที่มีชื่อว่าบ้านนาผาสุก

0: ท่านที่เคารพถึงว่าชีวิตของสานาลาวจะมีความท้าทายหลายแต่ว่าพวกเขาก็ยังมีความสุขแบบเรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวชนบทความสุขเหล่านั้นมักจะเกิดมาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของพวกเขาและก็มีการเชื่อมโยงติดพันกับธรรมชาติและชุมชนชาวนาจะมีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นเขาในนามีสีเขียวกระจีและก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ตนเองได้ลงเหงื่อลงแหงปลูกมาตั้งแต่ตอนต้นปีได้รับผลซึ่งสิ่งนี้มันคือความสุขที่แท้จริงของชาวนารวมทั้งที่เขาเจ้าอยู่กับสภาพอากาศที่บริสุทธิ์มีเหงื่อมีแหงมีพลังบังสากระย่อนสุขภาพเขาเจ้าดีเพราะมีอากาศบริสุทธิ์นี่แหละได้ฟังเสียงนกฮ้องได้ยินเสียงน้ำตกเห็นทิวทัศน์ทุ่งนาที่สวยงามในแต่ละมื้อในแต่ละวันซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ช่วยบำบัดจิตใจและสร้างความสงบให้แก่ชีวิตของชาวนาได้
1: ท่านที่เคารพการได้ปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเองและส่วนที่เหลือก็ขายเห็นให้พวกเขารู้สึกถึงการพึ่งตนเองได้และบ่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นหลายสิ่งสำคัญการที่ชาวนาได้เฮ็ดเวียกร่วมกันในครอบครัวได้แลกเปลี่ยนบทเรียนและใช้เวลาอยู่ใกล้กันหลายกว่าคนในตัวเมืองนั่นมันก็คือความสุขซึ่งต่างจากชีวิตของคนในเมืองนอกนั้นน้ำใจการแบ่งปันในชุมชนก็มีอย่างหลวงหลายเช่นว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเฮ็ดนาที่บางท้องถิ่นเอิ้นว่าเอาแห้งหรือลงแขกการแบ่งปันอาหารการกินและการร่วมงานบุญประเพณีต่างๆล้วนแต่สร้างสายสัมพันธ์ที่อบอุ่นและความสุขทางสังคม
0: ท่านที่เคารพสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าเป็นความสุขของชาวนาก็คือได้เห็นความสามัคคีในชุมชนที่เข้มแข็งเป็นบอนอิงอาศัยและภัยพึ่งเป็นที่ให้การปรึกษาหาหรือและก็เป็นที่เฮ็ดให้เขาเจ้ามีความรู้สึกว่าปลอดภัยและมีความอบอุ่นมีความมั่นคงทางด้านจิตใจสิ่งเหล่านี้คือความสุขจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเพราะว่าชาวนาส่วนใหญ่บ่ค่อยมีความกระตือรือร้นในการที่จะไปนั่นในการที่จะไปเลาะบอนนี่หรือว่าการใส่ใจฟุ่มเฟือยซึ่งเหตุให้เขาเจ้านั้นมีความรู้สึกในสิ่งที่เขาเจ้ามีอยู่ชีวิตชนบทบ่มีการแข่งขันสูงเท่ากับอยู่ในตัวเมืองเหตุให้เขาเจ้าสามารถใช้ชีวิตแบบสบายๆตามจังหวะของธรรมชาติถ้าว่าท่านบ่เชื่อก็ลองมาฟังเพลงนี้นำการเบิ่งซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆเพลงที่เคยโด่งดังมาแล้วในอดีตสำหรับเพลงนี้มาฮอดปัจจุบันก็ยังนิยมในการฟังอยู่จากการประพันธ์ของสบรพันธ์มอบให้วันใสสมชุกขับห้องในเพลงที่ให้ชื่อว่าชีวิตชาวนา

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ทานที่ฮักแพงมือนี้ไร้การเพลงดังในอดีตได้นําเอาเพลงที่ติดพันกับชาวนามาเปิดสู่ทานฟังว่าชีวิตชาวนานั่นเป็นคือแนวใดหลายคนอาจคิดว่าเป็นการดํารงชีวิตด้วยความลําบากเพราะต้องเฮ็ดเวียกหนักตื่นดึกลุกเช้าแต่มันอาจบ่เป็นคือทานคิดทั้งหมดก็ได้พอความสุขมันขึ้นกับความยอมรับและความพอใจตัวอย่างหลายคนที่อยู่ในเมืองได้ลังไหนมาอาหารของชาวนาเพราะส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ปลอดภัยเป็นอาหารพื้นบ้านที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นเน้นความสดใหม่และเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ก็มีรสชาติแซ่บซ้อยและอุดมสมบูรณ์เช่นแกงหน่อไม้เป็นอาหารยอดนิยมที่สุดโดยเฉพาะแม้ในฤดูฝนที่มีหน่อไม้หลายแกงหน่อไม้มีรสชาตินัวเข้มข้นและเป็นที่ชื่นชอบของชาวนาตำมักฮุงเป็นอาหารที่เฮ็ดง่ายมีรสชาติเผ็ดส้มหวานเป็นอาหารที่สวยให้เจิดบาดใจและเข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวและอื่น
1: รวมแล้วอาหารของชาวนาแม่นสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งธรรมชาติและการนำใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาหารเหล่านี้บ่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนลาวโดยเฉพาะชาวลาวที่อยู่ชนบท

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาประชากรขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทิศิษฐ์ในเมื่อวานนี้สมาชิกสภาแห่งชาติสืบโต้รับฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติความหมายความสำคัญและความคาดหวังต่อผลสำเร็จการเยี่ยมยามลาวทางการของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเศรษฐกิจเวียดนามสืบต่อเติบโตไวที่สุดอยู่ภาคพื้นอาเซียนตะวันออกแปซิฟิกต่อไปแม่รายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทิศิษฐ์ในเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานสอนไซสิพันดอนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา

0: คำถามใหญ่คือที่หนึ่งครับการที่ตามกฎการการประเมินโครงการเศร้าและกับสัมปทานที่ดินทีมบ่มีประสิทธิภาพในคะแนนการหรือว่ารัฐบาลในการจะทำปฏิบัติคือใดๆในระยะผ่านมาส่วนวันอยู่ในนี้และแม้ในปี2021จะมีการแต่งตั้งคณะสภกิจเพื่อดำเนินการกฎการโครงการเศร้าสัมปทานที่ดินของรัฐในกิจการต่างๆจำนวน438โครงการอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงในของเขตของประเทศฉะนั้นเพื่อสืบต่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเมื่อปี2023กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมื่อก่อนก็คือกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันก็ได้สืบต่อลงกฎกาและก็โครงการเช่าสัมปทานที่ดินทั้งหมดรวมทั้งหมดโครงการนั้นมีจำนวนอยู่438โครงการอยู่ในเป้าหมายที่สภาแห่งชาติทำฮ้องในสายกฎการคืนการนำไส้ทรัพยากรที่ดินพิพันธ์กับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆขึ้นใหม่และสำเร็จการกวดการตัวจริงในต้นปี2025รวมมีโครงการลงทุนทั้งหมดเป็น 2,547 โครงการซึ่งวันนี้มันมี570โครงการที่ว่ายังถือว่าบ่ได้มาตรฐานยังถือว่าต้องไม่มีการแก้ไขเนาะอันนี้ก็เป็นการกวดโครงการติดตามกวดการหลังจากนั้นแล้วมันได้ทำบทบันทึกได้เห็นบทบันทึกมอบให้ทางท้องถิ่นดำเนินการสุขยู่แก้ไขตามหน้าที่และกับที่ขอบเขตและกับภาระบทบาทของตนนั้นเนาะได้มีการประสานหรือว่าโครงการเก่าแน่นอนอยู่ในบรรดาท้องถิ่นนั้นมาฮอดปัจจุบันทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นก็ได้มีการดำเนินการสุขยู่และก็ยกเลิกบรรดาโครงการที่มีปัญหาดังกล่าวเห็นว่ามีความคืบหน้าพอสมควรส่วนตัวเลขตัวจริงแต่แม้จะสมทบกับภาพส่วนที่เกี่ยวข้องรายงานเป็นรายลักษณ์อักษร
1: ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดราคาหัวหน่วยการก่อสร้างบรรดาโครงการลงทุนของรัฐในโครงล่างพื้นฐานที่มีราคาสูงรัฐบาลจะมีมาตรการแนวใดในการปรับปรุงกลไกกำหนดราคาหัวหน่วยการติดตามคุณภาพรวมถึงการเบิกจ่ายต่าง
2: ๆปัจจุบันกระทรวงโยธาธิการขนส่งมีนิติกรรมที่เป็นพื้นฐานด้านราคาหัวหน่วยมี4เวียกใหญ่คือราคาหัวหน่วยเวียงงานโคทางเวียงทางนำป้องกันจะฟังเยือนเวียงนำประป้าและที่5สถานในนั้นเวียงที่ติดพันกับหางเสียงของสังคมต้องที่ส่วนใหญ่แม้นราคาหัวหน่วยเวียงโคทางซึ่งข้าพเจ้าขออธิบายชี้แจงถึงว่าเฉพาะโครงสร้างราคาหัวหน่วยเวียงงานโคทางนั้นโครงสร้างราคาชิ้นไรราคาหัวหน่วยแม้นได้นำใส่การปนราคาหัวหน่วยวัสดุก่อสร้างในท้องตลาดของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและยังยืนหมายว่าโครงสร้างราคาหัวหน่วยแม่นมีแต่เปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวดันราคาหมายว่าพวกเฮามีโครงสร้างราคาหัวหน่วยปี2023เป็นพื้นฐานหลักและก็ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามราคาวัสดุต่างๆที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าได้สนองให้และพวกเฮาเก็บกำตามการยั่งยืนของกลไกตลาดนอกจากยังยืนคือในนั้นฉะนั้นสิ่งท้าทายปัจจัยภายนอกราคาน้ำมันเสื่อไฟวัสดุก่อสร้างที่นำเข้าและพาหนะคนจักจะนำเข้าจากต่างประเทศ2ปัจจัยภายในราคาวัสดุก่อสร้างภายในการสำรวจสักษาอันนี้เป็นปัจจัยหลักการสำรวจสักษาซักซ่าบกเป็นตามกำหนดเวลาสักษาหลายปีหลายขั้นตอนอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าประเทศใกล้เคียงอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนในการขาดแคลนยังไงอัน3ราคาของโครงการลงทุนรัฐส่วนหลายเป็นลักษณะลงทุนลักษณะให้กับโครงการมีในแผนนั่นแหละเอไว้ให้เอกชนลงทุนก่อนเนาะครับโมเมนต์เฮ็ดก่อนนอกแผนในแผนแต่ว่าเอกชนผู้ใจครับที่สอดฉะนั้นในชุดนี้เห็นว่าซึ่งมีแผนมีราคาสูงเนื่องจากว่าผู้ประกอบการเป็นผู้ดำเนินการเดิมแต่ขั้นตอนการสำรวจออกแบบกำหนดปริมาณและราคาการสำรวจสร้างก็ไปตามบ่ไปตามสัญญาผู้ประกอบการจึงได้ร่วมเอาความเสี่ยงทั้งของโครงการคิดไรขอในสูงมูลค่าของโครงการในรูปแบบบวกเพิ่มรายการนาเวียปริมาณและราคาที่งานที่ไทยราคาสูง
1: สำหรับคำถามที่ติดพันกับแขนงศึกษาธิการในกีฬาเกี่ยวกับการทำประกันการหันเปลี่ยนระบบการศึกษาสายสมันมาเป็น 6+3+3 ดำเนินไปอย่างโรงเรียนมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงโดยเฉพาะความพร้อมการจัดวางบุคลากรศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายแนวใดต่อปัญหานี้ท่านทองสฤทธิ์มังนเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ชี้แจงอธิบาย

0: ลายว่า
1: เพื่อทำประกันให้แก่การปฏิรูปเศรษฐกิจการปรับปรุงเศรษฐกิจข้าพเจ้าประหยัดใช้คำสั่งว่าปฏิรูปเพราะว่าพวกเขาปฏิรูปมาแล้ว2ครั้งแล้วแต่ว่ากบฏทันดีบันไดเพื่อนี้นี่ข้าพเจ้าขอใช้คำว่าการปรับปรุงหลักสูตร6บวก3บวก3ในระยะผ่านมานี้พวกเขาก็ได้ด้านนึงอยู่ในจุดนี้นี่พวกเขาก็ต้องได้เห็นว่าก่อนจะมีการปรับปรุงอันนี้นี่เป็นได้เอกภาพกันแต่หัวทีเนี่ยทั้งสภาทั้งศูนย์การพักว่าการปฏิรูปอันนี้แม้จะต้องได้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบอันนี้เป็นจุดนี้พวกเราต้องมีกระพากันจากอันนี้นี่ทั้งกระทรวงศึกษาได้พันขยายพันขยายนี่พวกเราปรับปรุงอยู่ใน3กลุ่มเวียกใหญ่ๆกลุ่มเวียกอันที่หนึ่งแม่ลักสูตรลักสูตรพวกเราผ่านมานี่บ่ทันได้มาตรฐานแดงการจัดตั้งปฏิบัติลักสูตรบ่ทันได้ดีแดงมันจึงเกิดปัญหาย้อนในนั้นพวกเขาจะต้องไปปรับปรุงปรับปรุงอยู่นี่นี่ลักสูตรใหม่ที่พวกเขาจะเอาเข้าแม่นเริ่มตั้งแต่ศก2028และจากนั้นก็ดำเนินไปจนฮอดปี2031ถือว่าแม่นครบทั้ง12ข้อเป็นยังจึงเฮ็ดแบบนั้นเป็นยังจึงบ่เฮ็ดรวดเดียวมันก็มีเหตุผลเหตุผลอันที่1น่ะแม่นห้องเรียนพวกเขาบ่พร้อมหลักสูตรพวกเขาปรับปรุงบ่พร้อมมันก็ดำเนินบ่ได้ดังนั้นในระยะ2027-28นี้แม่นเอาป.1หาป.3แต่จากนั้น2028-29พวกเขาจึงเอาป.4หาป.6และต่อไปและพร้อมกันนั้นนี่พวกเขาก็สิอนามีอันใหม่เรียนการสอนอยู่นี่นี่พวกเขาจะมีจะได้นำใส่ AI เข้าอยู่ในหลักสูตรให้มันทันกับโลกทันกับสมัยอยู่ในการนำใช้ AI นี่มันก็มีทั้งคุณดีผลด้านโลกของประธานดังนั้นพวกเราคิดว่าจะต้องไปแก้ขั้นปฐมนี้ตามการแนะนำของเซียวซานนี่เพิ่นว่าให้ตอบคำถามให้มันได้ว่า AI นี่มันแม่นหยังขั้นมัธยมนี้แม่นตอบคำถามว่ามันใช้คือแนวใดถือว่ามี3ขั้นบ่แม่นเอาเข้าบาทเดียวเลยอันนี้บ่แม่นนะ
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติรับฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027สำเร็จแล้วท่านเฉลิมไชยกุมสิทธินายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นเพิ่มเติมต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลที่เห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจหลังจากนั้นท่านสอนไซศรีพันโดนประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นสรุปสังรวมต่อเวียกงานของรัฐบาลสำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทศที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะเริ่มพิจารณาและประกอบคำเห็นใส่บทรายงานเวียกงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ
2: ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวและต่างประเทศในตอนบ่ายวันที่6ตุลานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศในโอกาสที่ท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามจะเดินทางเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9ตุลานี้ว่าฝ่ายลาวมีความมุ่งหวังว่าผลสําเร็จจากการเยี่ยมยามลาวครั้งนี้จะเป็นบาดก้าวบุกทะลุที่สําคัญในการยกระดับการร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้สมคู่กับระดับการพัวพันการเมืองพิเศษที่มีมาแต่ดนนานโดยเน้นนัก3ด้านต้นต่อโดยเฉพาะการเสื่อมจอดโค้งรางพื้นฐานและคมนาคมขนส่งพวกเขามุ่งมั่นสุกยู่ให้บรรดาโครงการยุทธศาสตร์ด้านเส้นทางทางรถไฟระบบสนองพลังงานและน้ำมันให้เป็นรูปธรรมไว้ขึ้นเป้าหมายสำคัญแม่นการหันเปลี่ยนลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางเสื่อมจอดในภาคพื้นจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและการขนส่งเพิ่มความสามารถแข่งขันของสินค้าและเสื่อมยงเศรษฐกิจ2ประเทศเข้ากันอย่างแน่นแฟน
3: 2ประเทศพวกเฮาก็ได้แลกเปลี่ยนกันหลายครั้งเป็นต้นแม่นได้เน้นนักในระยะดังๆอันนี้ในการเสื่อมจอดเสื่อมยงพื้นฐานเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความสำคัญเพราะว่าสปป.ลาว เป็นประเทศเดียวในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ที่บ่มีชายแดนติดต่อทะเลหรือว่าภาษาอังกฤษก็ landlocked country แต่ว่าสปปลาวเฮาได้วางยุทธศาสตร์หันประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลที่ประเทศเสื่อมตกเสื่อมลงยุทธศาสตร์ที่2ประเทศได้วางกันว่าเสื่อมตกเสื่อมลงทั้งกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็คือคุณอันนี้มีความหมายสําคัญในนี้บรรดาโครงการต่างๆของเฮาก็ได้แลกเปลี่ยนต้นนึงเห็นไหนเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยบ่เส้นทางรถไฟอื่นนี่โครงการทางรถไฟอื่นนี่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่พิจารณาอย่างตั้งนะเศรษฐกิจและแม่ยังการค้าการทุนเป็นต้นการค้าในนี้การค้าเรียบตามชายแดนกันนึงโอเคหนึ่งที่สําคัญมีโครงการเพื่อให้นักศึกษาความนวดสะดวกแต่การค้าชายแดนนะ2ประเทศ
2: ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้ฮู้ตื่มว่าสิ่งที่ฝ่ายลาวมุ่งหวังอยากสุกยู่ให้มีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและเป็นรูปธรรมหลายที่สุดคือการยกระดับการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้มีลักษณะบุกทะลุและสมกับความหมายอันยิ่งใหญ่ของสายพันธุ์การเมืองพิเศษระหว่าง2ประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะเน้นใส่3ทิศทางปฏิบัติคือเร่งรัดการเสริมจอดด้านเศรษฐกิจมหาภาคและโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ให้บรรดาโครงการเสื่อมโตคมนาคมพลังงานและระบบขนส่งสินค้าก้าวหน้าไวขึ้นสร้างเป็นกระดูกสันหลังแห่งการหัวมือที่มั่นคงและยืนยงปฏิบัติทุกเวียกงานด้วยความว่องไวแท้ถึงมีประสิทธิผลปฏิบัติได้จริงทุกแขนงการและท้องถิ่นต้องหันเปลี่ยนวิธีเฮ็ดเวียกให้คล่องตัวแก้ไขปัญหาติดขัดอย่างทันการเพื่อให้นักลงทุนทั้ง2ฝ่ายสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกว่องไวและมั่นใจหัดแน่นความผูกพันผ่านคนหุ่นหนุ่มเคียงคู่กับการหัวมือด้านเศรษฐกิจพวกเขาจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสาวหนุ่มการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกมูลเสื้อแห่งความสามัคคีพิเศษให้ลึกซึ้งในคนหุ่นต่อไปเนื่องจากเขาเจ้าคือผู้สืบทอดที่จะทนุถนอมและสืบต่อสร้างสายพันธุ์อันหายากนี้ให้มั่นคงขนมแก่นอยู่เคียงคู่กัน2ประเทศตลอดไปขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าอิงตามบทรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาคพื้นอาเซียนตะวันออกแปซิฟิกหรือ EAP ของธนาคารโลกที่ประกาศในวันที่6ตุลานี้ให้ฮู้ว่าเวียดนามสืบโตได้รับการคาดคะเนว่าแม่นพื้นฐานเศรษฐกิจเติบโตไวที่สุดอยู่ภาคพื้น EAPย้อนการบุกทะลุของแขนงการผลิตแลกการส่งออกสินค้าประเภทเทคโนโลยีสูงพร้อมกับบรรดาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ก็คือนโยบายการเงินที่เปิดกว้าง
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและอัมเภวันวงอมทนอ่าน

ปัญญามีค่าแท้เพียงพำชีวิตมีปัญญาของจิตเจตใจใส่แจ้งความรู้เติมเสริมขึ้นส่งคุณเป็นนักป่าชาตินี้บ่ถูกให้ใจบ่เศร้าหม่นหมองแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงเป็นประจำเนาะรายการนี้เป็นไก่สอนวิสัยลาและในสร้างวิไลเงินนำความมุ่นเสริญมีเสียงเพียงห้องบทกราบก่อนบทเรื่องสั้นสลับสับเปลี่ยนให้ท่านแนวฟังสำหรับบทเรื่องสั้นแม่นวันอังคารและวันพฤหัสเนาะจากนั้นแม่นบทกราบก่อนฉะนั้นหากว่าท่านที่กำลังรับฟังอยู่นี่มีผลงานบ่ว่าจะเป็นบทเรื่องสั้นบทกราบก่อนอยากจะส่งหัวมุ่นเสริญกับรายการนี้การยินดีต้อนรับทุกๆบทเนาะและสำหรับคำคืนนี้เมนได้นำเอาบทเรื่องสั้นมาเพื่อสร้างความมุ่งเสริญให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่บ่ทันหลับนอนยังคงให้เกียรติเปิดเครื่องรับฟังรายการอยู่ซึ่งได้นำเอาบทเขียนของสอเทียงธรรมมาเสนอให้ท่านได้ฟังแต่ว่าทำอิฐจากรายการนี้ให้ท่านได้ม่วนซึ้งกับเสียงเพลงฮ้องจากรายการของพวกเฮาสากล

เอาหับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของสอเทียงธรรมในเรื่องที่มีชื่อว่ามีใส่เรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านหับฟังหลังจากที่พ่อค่อยกลับมาแต่เวียงจันทร์ข้างนั้นพ่อก็กลับมาเป็นครูสอนคือเก่าแต่พ่อต้องได้พาแม่ไปกวดคืนอยู่เวียงจันทร์เป็นประจำเพื่อติดตามอาการ2-3เดือนต่อเทือถ้าเทือใดพ่อขับรถไปเองบางครั้งข่อยก็มีโอกาสได้ขี่รถขึ้นไปฮอดเวียงจันทร์พ่อก็ได้แนะนำให้หลายคนรู้จักโดยเฉพาะเมนคำแพงอายุของข่อยเป็นอ้ายของคำแพงปีหนึ่งแต่เฮาเรียนรุ่นเดียวกันเพราะว่าข่อยบ่ได้เรียนปีหนึ่งตอนช่วงที่น้ำท่วมบ้านหันข่อยเป็นคนลมบ่เก่งมีแต่ยิ้มเวลาอยู่กับคำแพงครอบครัวของข่อยได้เที่ยวมาเวียงจันทร์เรื่อยๆเพื่อพาแม่ไปกวดและพ่อก็ได้ถือโอกาสไปเยี่ยมพ่อสี่วันเลยจน2 ปีต่อมาหลังจากที่ข่อยได้เรียนจบและเกียมจะมาเรียนต่อวิชาชีพพอดีเป็นช่วงที่พ่อก็เข้าบำนาญพอดีครอบครัวเฮาจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่เวียงจันทร์เพราะอาการของเมย์ดีขึ้นกว่าจริงแต่ก็ต้องได้ติดตามจากทานหมอเป็นระยะการเดินทางไปมาแต่ละครั้งเมย์ก็มักเมารถเป็นประจำพ่อได้นำเงินส่วนที่สี่วอนแบ่งไว้ให้ไปซื้อเฮือนอยู่ใกล้ๆกับรีสอร์ทหันเวลาว่างพ่อก็ไปเป็นครูสอนอยู่ศูนย์วิชาชีพที่อยู่ด้านหลังรีสอร์ทบางครั้งพ่อก็ได้ไปร่วมเบิ่งธุรกิจต่างๆนำพ่อสีวอนส่วนข่อยกับคำแพงเมนกำลังเกียมภาษาจีนเพราะพ่อสีวอนอยากให้ข่อยไปเรียนภาษาจีนนำคำแพงเพื่อให้ช่วยเบิ่งเองคำ

ในทุกๆมือคำเพลงจะขับรถมาหาคอยแล้วเฮาก็ไปเฮียนนำกันคำเพลงเอิ้นข่อยว่าอ้ายเพราะว่าข่อยทรงเป็นผู้ใหญ่กว่าคำเพลงเป็นคนอารมณ์ดีหน้าหักลมเก่งบางมือขี่รถไปนำกันค่อยได้ลมแต่สิบคำเหลือนั้นคำแพงเว้าหมดค่อยมีแต่ยิ้มกับงึกหัวคำแพงพยายามเล่าเรื่องในเวียงจันทร์สู่ค่อยฟังหลายๆเรื่องจากนั้นบดลเฮาก็กลายเป็นคนสนิทกันโดยที่มีคำแพงเป็นคนลมค่อยและค่อยเป็นคนฟังวันเวลาผ่านไป3เดือนค่อยได้เรียนรู้หลายอย่างในการใช้ชีวิตอยู่ในเวียงจันทร์แต่อีกบดลค่อยกับคำแพงก็จะได้ไปเรียนต่ออยู่จีนแล้วมือนั้นขณะที่ค่อยกับคำแพงเลิกจากการไปเรียนภาษาแล้วก็เดินทางกลับตามปกติเฮาขี่รถไปใกล้ๆจะฮอดทางเข้ารีสอร์ทแล้วเห็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนยืนอ้อมสายคนหนึ่งอยู่คำแพงเนมไปจิงได้ฮู้ว่านั่นเหม็นเปเล่น้องชายของคำแพงลูกชายคนเดียวของพ่อสีวอนที่กำลังจะถูกทำให้จากกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวค่อยให้คำแพงถอยรถห่างออกมาจากนั้นค่อยได้ลงจากรถเพื่อจะไปห้ามพ่อค่อยเข้าไปฮอดกำลังจะถามว่ามีเรื่องอย่างกันอยู่ดีๆก็มีกำปั้นดึกเข้ามาใส่หน้าของค่อยค่อยเซไปไก่เติบจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวก็เริ่มลงมือตีไปเลและจำนวนหนึ่งก็พยายามจะมาซ้ำค่อยค่อยตั้งสติด้วยสัญชาตญาณและความจำเป็นที่ต้องป้องกันตัวค่อยกับเปเล่ได้ต่อสู้กับวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวเป็นเวลาดุนเติบวัยรุ่นกลุ่มนั้นล่มไป3คนยังอีก7คนที่กำลังบุกเข้ามาโจมตีค่อยกับเปเล่ตอนนี้ค่อยกับเปเล่เริ่มหมดแฮงและสปักสปอมพอสมควรแล้วปึ๊ดหนึ่งก็มีรถกระบะคันหนึ่งมาจอดอยู่ใกล้ๆเห็นพ่อสีวอนลงจากรถพร้อมกับกรรมกรลงมาหลายคนเติบเมื่อกลุ่มวัยรุ่นเห็นจริงได้พากันถอยออกไปบางคนก็จนได้ค่อยๆคานไปอย่างซาๆเมื่อกลุ่มวัยรุ่นไปมุดพ่อสีวอนก็ได้ย่างมาหาค่อยแล้วถามว่าเป็นอย่างไรบ่ลูกค่อยตอบว่าบ่เป็นหยังจากนั้นพ่อสีวอนก็ย่างไปหาเปเล่พร้อมกับเอามือตบเข้าไปแถวกกหูของเปเล่พร้อมกับเว้าว่าแต่ละมือซอกหาแต่เรื่องค่อยสังเกตเห็นน้ำตาของเปเล่ไหลออกมาทันทีทั้งทีตอนโตสู้ทั้งถือกำปั้นทั้งถือตีนแต่เปเล่บ่ได้แสดงความอ่อนแอออกมาเลยจากนั้นพ่อสีวอนก็ได้บอกให้เปเล่ขึ้นรถเมื่อนำคำแพงแล่นลงมาจากรถด้วยความตกใจและเป็นห่วงจากนั้นค่อยกับคำแพงจึงได้กลับขึ้นรถแล้วขี่เข้าไปในรีสอร์ทโชคดีที่คำแพงได้โทรหาพ่อสีวอนมาช่วยทันบ่ซั่นค่อยกับเปเล่คงจะเจ็บ

พ่อเข้าไปฮอดรีสอร์ทคำแพงก็เฝ้าไปซอกเอายามาทาให้คำแพงค่อยๆเอายาแปะใส่บอนที่ค่อยถือตีแตะบาดใดทั้งเจ็บทั้งแสบค่อยได้แต่ห้องโอ้ยโอ้ยในเวลาที่ถือบาดแต่คำแพงผัดหัวเสยค่อยเจ็บหลายป่านี้ยังมีหน้ามาหัวใส่ค่อยอีกค่อยคิดในใจแต่เมื่อปิ่นหน้าไปหาคำแพงค่อยก็ใจให้บ่ลงเพราะหอยยิ้มและเสียงหัวของคำแพงเป็นตาหักอีเลหลังจากทายาแล้วค่อยก็กลับบ้านเมื่อนี้เป็นข้างทำอิฐที่ค่อยได้เห็นพ่อสีวอนให้ปกติพ่อสีวอนเป็นคนใจดีกับทุกคนเป็นคนมีเหตุผลแต่มื้อนี้เป็นหยังพ่อสีวอนบ่ถามหาสาเหตุหยังนำไปเล่เลยจนเศร้ามือต่อมาคำแพงได้มาหับคอยไปโรงเรียนตามเคยคำแพงได้เล่าเรื่องของพ่อสีวอนกับเปเล่ให้คอยฟังว่าพ่อสีวอนเป็นคนใจเย็นมีเหตุผลกับทุกคนแต่ยกเว้นกับเปเล่อาจเป็นเพราะพ่อหักเปเล่หลายและตั้งความหวังไว้กับเปเล่สูงเกินไปเลยเหตุให้พ่อกับกายเป็นคนอารมณ์ร้อนกับเปเล่พ่อเคยเสียใจนำเปเล่หลายครั้งเพราะเปเล่ติดลิ้นโรงเรียนก็บ่ไปจนในที่สุดก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนหายกว่านั้นมาฮู้ตามหลังอีกว่าเปเล่ติดยาเสพติดจนพ่อต้องได้นำเปเล่เข้าไปบำบัดอยู่ที่ศูนย์ปิ่นปัวผู้ติดยาเสพติดค่อยได้เห็นน้ำตาของพ่อข้างทำอิดในชีวิตตอนที่พ่อปิ่นหลังกลับจากศูนย์ปิ่นปัวแห่งนั้นหลังจากที่เอาเปเล่เข้าไปพ่อคงจะเจ็บปวดหลายที่สุดที่ต้องเหตุแบบนี้จนเวลาผ่านไป3เดือนพ่อสีวอนจึงได้ไปหับเอาเปเล่กลับคืนมาแต่เปเล่ก็บ่มีหยังเปลี่ยนแปลงเลยหลังจากคำแพงเว้าจบค่อยก็บ่ได้ถามหยังต่อแต่สำหรับค่อยคิดเปเล่บ่ได้เป็นคนโหดห้าหยังเพียงแต่เราขาดความอบอุ่นจากครอบครัวและไปติดหมู่คู่ที่บ่ดีในช่วงเวลาเป็นวัยรุ่นจึงตัดสินใจไปผิดพลาดเวลาผ่านไปอีก3เดือนซึ่งฮอดเวลาแล้วที่ค่อยกับคำแพงจะได้ไปเรียนต่ออยู่จีนในส่วนเวลานี้ทุกอย่างกำลังไปได้ดีพ่อบุญจันทร์ก็เริ่มเข้าใจในการเฮ็ดธุรกิจแม่ก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆธุรกิจกำลังอยู่ในช่วงหุ่งเหืองพ่อสีวอนกับบุญจันทร์ก็ไปนี่ไปนั่นน้ำกันอย่างมีความสุขค่อยกับคำแพงได้ออกทางไปจีนพร้อมกันและเฮาก็พักอยู่ใกล้ๆกันความผูกพันของข่อยกับคำแพงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข่อยวางตัวคือกับเป็นอ้ายของคำแพงพยายามเฮ็ดให้คำแพงอบอุ่นตลอดเวลาที่คำแพงอยู่นำแต่คำแพงเวลาที่อยู่กับข่อยพัดเฮ็ดให้ค่อยยิ้มได้ตลอดย้อนความอารมณ์ดีของคำแพงโด
จนเวลาผ่านไป2ปีค่อยเริ่มฮู้ตูแล้วว่าค่อยได้ลงหักคำแพงไปแล้วแต่ค่อยบ่กล้าเว้าออกไปเพราะบ่ฮู้ว่าจะเริ่มจังใดและย่านคำแพงคิดกับค่อยเป็นเพียงอ้ายเท่านั้นและพร้อมเดียวกันนั้นธุรกิจของบริษัทสีจันตอนนี้กำลังประสบกับปัญหาเพราะสภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในลาวหลายสมทบกับพอเฒ่าคำมีที่เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทก็ล่มป่วยลงด้วยโรคชราเฮ็ดให้พ่อศรีพรกับพ่อบุญจันทร์บริหารธุรกิจยากขึ้นและ2ปีต่อมาเฮาทั้งสองได้เรียนจบคำเพลงต้องได้กลับบ้านแต่ค่อยยังต้องได้เรียนต่ออีก2ปีเพราะค่อยได้ทุนเรียนต่อปริญญาโทอีก4ปีผ่านมาค่อยกับคำแพงสนิทกันหลายมีหยังก็ช่วยเหลือกันคิดมาก็ใจหายมืออื่นนี้แล้วที่ค่อยต้องได้ไปส่งคำแพงที่สนามบินค่อยคือสิอดคิดฮอดคำแพงบ่ได้ดอกหากต้องจากกันแท้ๆจนเศร้ามือต่อมาข่อยได้พาคำแพงไปส่งที่สนามบินตอนเดินทางเฮานั่งรถแท็กซี่ไปข่อยกับคำแพงนั่งทางหลังโดยที่บ่าของเฮาติดกันอยู่เพราะมีเครื่องหลายในรถมือของข่อยกับคำแพงอยู่ห่างกันเพียงแต่น้อยเดียวแต่ค่อยบ่กล้าเอื้อมไปจับมือของคำแพงทั้งที่ใจอยากจะสัมผัสอยากจะบอกความรู้สึกทั้งหมดให้คำแพงรู้แต่ค่อยก็บ่กล้าจนไปฮอดเดินบินก่อนคำแพงจะขึ้นยนต์คำแพงย่างมาใกล้ๆค่อยแล้วหอมแก้มค่อยบาทหนึ่งจากนั้นก็เว้าว่าหักษาตัวดีๆเด้อไอมีไซพอเว้าจบคำเพลงก็ยิ้มแบบงามๆออกมาค่อยได้แต่ยืนยิ้มอยู่บ่ฮู้จะตอบคำเพลงจังใดทั้งที่ในใจก็มีหลายคำที่อยากจะบอกแต่ค่อยเว้าออกไปเพียงคำว่าโชคดีเด้อพร้อมกับยกมือบ๊ายบายจากนั้นคำแพงก็ขึ้นยนต์ไปหลังจากที่คำแพงกลับไปฮอดลาวค่อยกับคำแพงได้โทรติดต่อกันตลอดคำแพงได้เล่าถึงปัญหาต่างๆของบริษัทสีจันทร์ให้ฟังซึ่งมันกำลังจะวิกฤตแล้วเพราะสภาพเศรษฐกิจและคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาหลายแต่พ่อศรีวรกับพ่อบุญจันทร์พัดยั่งบริหารแบบเก่าโดยบ่มีการพัฒนาและเฮ็ดให้ลูกน้องเก่งหลายคนถูกซื้อตัวไปอยู่บริษัทอื่นรายรับได้ลดลงแต่รายจ่ายพัดยั่งคือเก่าเฮ็ดให้ธุรกิจขาดทุนเป็นเวลาหลายปีหลังจากคำแพงกับลาวฮอดเดือนที่8คำแพงก็บ่ติดต่อมาหาข่อยอีกข่อยบ่ฮู้ว่าเป็นย้อนหยังจน2เดือนต่อมาพ่อบุญจันทร์ได้โทรมาบอกข่อยว่าเดือนหน้าให้กับลาวเด้อมาร่วมงานดองของคำเพลงที่จะจัดงานแต่งกับลูกชายของนักธุรกิจคนหนึ่งที่จะมาร่วมทุนนำบริษัทสีจันทร์และเพื่อรักษาบริษัทสีจันทร์เอาไว้
หลังจากที่ข่อยได้ฮู้ข่าวข่อยบ่สามารถระบายความรู้สึกนี้ออกมาเป็นคำเว้าได้คำเพลงที่ข่อยหักทนุถนอมกำลังจะกลายเป็นเมียของคนอื่นคืนนั้นหลังจากที่ฮู้ข่าวข่อยนอนบ่หลับมุดคืนจนตอนเศร้าของมือต่อมาข่อยได้เกียมเครื่องเพื่อกลับมาลาวทันที

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

0: หลังจากที่ข้อยกลับมาฮอดลาวข้อยก็ออกไปหาคำแพงอยู่ที่รีสอร์ทข้อยขี่รถเข้าไปเห็นคำแพงยืนอยู่กับชายคนหนึ่งมือซี่ไปบ่อนั่นบ่อนี่ค่ายคือกับคำแพงกำลังอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรีสอร์ทแห่งนี้ให้ชายคนนั้นฟังค่อยจอดรถเลี้ยวค่อยๆย่างเข้าไปหาคำแพงค่อยกล่าวสบายดีพร้อมกับจับมือชายคนนั้นตามมารยาทอยู่ต่อหน้าคนอื่นคำแพงเบิ่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหลายแต่อยู่ต่อหน้าคอยคำแพงก็ยังคือเก่าเป็นคำแพงคนเดิมบ่ดุลสายคนนั้นก็กลับไปคอยจึงได้ฮู้ว่าผู้สายคนนั้นคือคนที่พ่อสีวอนจะให้คำแพงแต่งงานนำคอยกับคำแพงไปหาบอนนั่งลงกันอยู่โต๊ะหินกองห่มไม้ในรีสอร์ทแห่งนี้คำแพงพยายามเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ข่อยฟังอย่างละเอียดข่อยจึงได้ฮู้ว่าคำแพงก็บ่อยากแต่งงานกับสายคนนั้นแต่เพื่อให้บริษัทอยู่รอดเลยจำเป็นต้องได้หาคนมาลงทุนร่วมพ่อสีวอนบอกว่าพ่อบ่ได้เสียดายดอกหากบริษัทต้องหยุดไปแต่พอทนเห็นพนักงานหลายๆคนที่ฝากอนาคตไว้กับพอต้องบ่มีเวียกเหตุงานทำคำเพลงเราให้ฟังว่าหลังจากที่น้องกลับมาเตจีนต่อนั้นน้องกับพยายามศึกษาและหาทางออกให้บริษัทแต่ก็บ่สามารถแก้ปัญหาได้หลังจากที่คำเพลงเล่าจบคำเพลงก็ก้มหน้าลงด้วยความท้อใจค่อยบ่เคยเห็นคำเพลงเป็นแบบนี้จักเทื่อค่อยค่อยๆเอามือไปจับมือของคำเพลงและเว้าว่าบ่เป็นหยังเฮาจะสวยกันหาทางออกไอ้เสือว่ามันต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้หลังจากเว้าจบค่อยก็ปล่อยมือของคำแพงแล้วเฮานั่งลมกันไปโดนเติบค่อยจริงกับในตอนแรงของมื้อนั้นทั้งสองครอบครัวเฮาได้มีโอกาสนั่งกินข้าวพร้อมกันมีข่อยคำแพงพ่อบุญจันทร์แม่แสงดาวพ่อสีวอนแม่บัวไหลและน้องสาวของข่อยสื่อแสนดีที่กำลังเรียนครูอยู่ในตอนนี้ส่วนเปเล่แม่นถูกเอาไปเข้าศูนย์บำบัดอีกครั้งพวกเขากินข้าวไปร่วมกันไปนำค่อยจริงได้ถือโอกาสเสนอขึ้นว่าค่อยจะมาขอสวยบริหารธุรกิจสวยเพราะค่อยก็เฮียนสายบริหารธุรกิจมาอยู่แล้วและขอให้เลื่อนเรื่องการแต่งงานของคำแพงออกไปก่อนหากภายใน1ปียังบ่มีอย่างดีขึ้นค่อยว่ากันใหม่หลายคนมิดเงียบคำแพงแน้มเบิ่งหน้าค่อยคงบ่คิดว่าค่อยจะกล้าเว้าแบบนี้ออกมาพ่อบุญจันทร์แน้มเบิ่งหน้าของพ่อสีวอนจากนั้นพ่อสีวอนค่อยๆงึกหัวลงแล้วเว้าว่าส้มเซ้ยลูกสายที่หู้เป็นห่วงน้องหากลูกตั้งใจแนวนั้นพ่อก็บ่กล้าห้ามดอกให้ลูกศึกษาเวียกนำคำแพงเด้อว่าบริษัทเฮาเฮ็ดธุรกิจอย่างแดอันใดยังบ่เข้าใจหรือมีหยังอยากจะเสนอก็สามารถเสนอนำพ่อได้เลย จากนั้นข่อยก็ได้ศึกษาธุรกิจต่างๆของบริษัทอย่างจริงจังเป็นเวลา2เดือนจึงได้ฮู้ว่าหลายๆธุรกิจของบริษัทสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับพนักงานที่จบจากศูนย์วิชาชีพของพ่อศิวรและพ่อเฒ่าคำมีที่สร้างขึ้นพนักงานองค์กรหลายคนยังขาดความรู้ความสามารถบางคนก็บ่เอาใจใส่ต่อเวียกงานบางคนก็เฮ็ดเวียกตามหน้าที่แต่ขาดความกระตือรือร้นในการที่จะซอกหาความคิดใหม่ๆมาพัฒนาองค์กรแต่ปัญหาสำคัญแม่นสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนไปเฮ็ดให้เกิดมีคู่แข่งหลายขึ้นส่วนผักที่ปลูกจำนวนหลายบางครั้งก็บ่ได้ขายต้องเหมาทิ่มละลามีเพียงธุรกิจรีสอร์ทที่ยังไปได้ดีพอมีเงินทุนประคับประคองธุรกิจอื่นๆให้พออยู่ได้เมื่อค่อยได้รับรู้ปัญหาทั้งหมดมันสร้างเป็นปัญหาที่หนักหน่วงเหลือเกินค่อยเริ่มท้อแต่ค่อยจะยอมแพ้บ่ได้เพราะถ้าค่อยยอมแพ้ก็เท่ากับว่าค่อยยอมเสียคำเพลงไปแต่ค่อยเสื่อว่าทุกปัญหามันมีทางออกอยู่เสมอค่อยกับคำเพลงจะออกไปเบิ่งเวียกน้ำกันตลอดคำเพลงยืนอยู่เคียงข้างค่อยให้คำปรึกษาทุกปัญหาค่อยหับหูได้ว่าคำเพลงตั้งความหวังไว้กับค่อยและก็ส่งกำลังใจมาให้ค่อยอยู่เสมอหลังจากที่ค่อยได้เห็นจุดอ่อนของบริษัทแล้วค่อยจึงตัดสินใจเสนอนำพ่อศิวรว่าเฮาจำเป็นต้องได้หยุดธุรกิจหลายอย่างที่มันบ่สามารถสร้างกำไรให้บริษัทได้และเริ่มธุรกิจแบบใหม่เช่นว่าธุรกิจน้ำเที่ยวแปรรูปสินค้าปลูกพืชที่มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดต้องได้มีการจัดฝึกอบรมให้พนักงานในองค์กรได้มีความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆปรับหน้าเวียกของพนักงานแต่ละคนให้เหมาะสมกับความสามารถนับตั้งแต่ปลูกผักจนไปฮอดผู้บริหารท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นที่มีชื่อว่ามีไซซึ่งเป็นการเขียนของสอเทียงธรรมยังบ่ทันหมดเถื่อแต่ว่าเวลาทางรายการมาฮอดนี้ก็คงสิได้อำลาพัดจากท่านผู้ฟังไปและขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังเอาไว้มื้อหน้าน้องพวกเขามาฟังกันต่อสำหรับค่ำคืนนี้อวยไส้พอทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต
1: ์พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูอาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ทุกเมื่อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. ทานหับฟังได้ที่ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเดียวกันนั้นทีวิทยุออนไลน์ทานยังหับฟังได้หับฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกและก็อีก2ทางหนึ่งเนาะที่มีรายการจะติดตามหับสมหับฟังไปได้พร้อมเนาะกับแมนเพจของ Facebook ที่ Lawness No Radio มีรายการที่เป็นภาษาอังกฤษเด้อซึ่งในเพจก็จะมีหลายข้อมูลข่าวสารบางรายการเพิ่นก็มีการบันทึกวิดีโอในการดำเนินรายการไว้พร้อมเนาะมีรายการสามารถไปหับสมหับฟังคืนหรือจะแสดงความคิดเห็นก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านหับฟังไปแล้วท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ที่ดีท่านสามารถกดแบ่งปันหรือว่ากดส่งต่อกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการพร้อมนะคะผู้ฟังอย่าลืมเด้อเพจของ Lawness No Radio พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับรายการลัตติเสียงเพลงมื้อนี้ก็มีในหลายข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อคิดแต่การใช้ชีวิตสุขภาพทางกายเนาะบุญน้องนำมาฝากต้อนมีรายการแต่ละมื้อแต่ละระยะสลับสับเปลี่ยนแต่ละข้อมูลข่าวสารไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งมื้อนี้ก็ยังมีหลายข้อมูลข่าวสารแต่ว่าต้นรายการแบบนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะไปฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมาหับฟังซีดีจากทางรายการเติม

0: คือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงตัวหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออน้องสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงป้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยซาดพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

สองเสียงเพลงเริ่มต้นให้ทานได้หับฟังมวนๆผ่านไปหวังว่าจะถึงใจทุกทานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะบางท่านอาจจะหับฟังทางต่างแขวงบางท่านอาจจะหับฟังที่นครหลวงจันทน์เนาะท่านหับฟังอยู่แขวงใดเมืองใดภาคเหนือภาคกลางภาคใต้จุดใดพื้นที่ใดสัญญาณแจ้งดีหรือบ่ก็อย่าลืมเนาะมีรายการหับฟังไปแล้วกันรายงานมาพร้อมเนาะสัญญาณผลของการหับฟังเป็นแนวใดแจ้งดีหรือบ่สำหรับหมายเลขโทรศัพท์กา0205986834หมายเลขเดียวกับทีมมีรายการโทรมาขอฟังเสียงเพลงแต่บุญน้องก็แจ้งเนาะเวลาที่ทานโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางรัฐการกันแล้วกันเพราะว่ารายการของเขาเป็นรายการที่บุญน้องบันทึกไว้เนาะเพราะว่าหลังจากเลิกเวียกเลิกงานแล้วบุญน้องก็มีหน้าที่อื่นที่จะต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ขอบใจมีรายการทุกทานที่เพิ่นได้โทรมาในวันเวลาทางรัฐการแล้วก็ขอบใจทุกๆกำลังใจทุกๆเสียงทุกๆสายที่ส่งให้กับบุญน้องตลอดมาเขาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมก่อนเนาะหันผู้ฟังเนาะและเนี่ยต่อไปจะให้ทานได้หับฟัง5ข้อคิดในการเฮ็ดให้ชีวิตมีความสุขจะมีข้อคิดใดๆนั้นจะให้ทานหับฟังในระยะต่อไปตอนนี้หับฟัง2เสียงเพลงมวลก่อน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูอาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

คณะนิทานกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับบุญน้องครับนาทีดำเนินรายการสำหรับระยะนี้เนาะบุญน้องมี5ข้อคิดที่จะเฮ็ดให้ชีวิตมีความสุขซึ่งข้อคิดที่1ได้แก่การเซาเฮ็ดหยังเก่าๆและหาสิ่งใหม่ๆเฮ็ดแทนเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตมีสีสันหลากหลายมีกิจกรรมใหม่ๆซึ่งการเซาเฮ็ดสิ่งเก่าซ้ำๆเป็นการพัฒนาตนเองแบบหนึ่งในด้านความคิดไหวพริบเฮ็ดให้เฮามีจินตนาการบ่เป็นคนที่น่าเบื่อในสายตาคนอื่นและเฮาจะดึงดูดคนอ้อมข้างทุกเทือที่อยู่ในสังคมที่แปลกใหม่เฮ็ดให้มีโอกาสได้พบพ่อคนที่มีประสบการณ์ใหม่ๆอีกด้วย2เรื่องบางเรื่องบ่มีให้ถูกบ่มีผิดห้อยส่วนห้อยเพียงแต่เบิ่งกันคนละด้านเนื่องจากการเรียนรู้และความเข้าใจที่แตกต่างกันเฮ็ดให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนจงอย่าหลงเชื่อคำว่าคนที่สักจูงหรือคนที่จอบอ่อยอารมณ์ของทานจนเกินไปให้คิดเสมอว่าทุกอย่างบ่ได้เป็นดังที่ทานคิดเสมอซึ่งจะเฮ็ดให้ทานสามารถเข้าใจในความแตกต่างยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นและมีความสุขกับสิ่งอ้อมโตหลายขึ้นพร้อม3กล่าวคำขอบใจให้ติดปากซึ่งคำนี้มีพลังเฮ็ดให้ทานเป็นที่รักของคนอ้อมข้างเมื่อมีภัยจะคนเฮ็ดสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วทานกล่าวขอบใจกับเขาเขาจะรู้สึกว่าทานให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาเฮ็ดและอยากจะเฮ็ดเรื่องดีๆให้กับทานตลอดไปในทางตรงกันข้ามการกล่าวขอบใจกับเรื่องที่บ่ดีก็คือกับการขอบใจกับบทเรียนที่ผิดพลาดเพื่อระลึกว่าเฮาจะบ่เฮ็ดมันอีกทานจะเห็นคุณค่าของเรื่องที่ดีในชีวิตของทานเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีความผิดพลาดใดๆที่มีส่วนห่วมให้ทานโทษตนเองก่อนเป็นอันดับทำอิดจะเฮ็ดให้ทานบ่ติดนิสัยกล่าวโทษคนอื่นโดยที่บ่ฮู้โต 4. เมื่อได้รับโอกาสแล้วต้องฝึกส่งต่อโอกาสให้ผู้อื่นนำการให้ที่ยิ่งใหญ่แม่นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นไปในทางที่ดีขึ้นผู้มีความรู้ความสามารถก็คือกันการย่อสละความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่คนอื่นได้โดยที่พวกเขาเหล่านั้นบ่เกิดอคติหรือข้อสงสัยเป็นสิ่งที่บ่ง่ายเลยแต่อย่างหน่อยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้อื่นนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีและคงบ่ยากเกินความสามารถของเฮา5เวียกบางเวียกก็ต้องเฮ็ดให้หลายเดย์อย่าไปคิดว่าตนเองขาดทุนหรือว่าได้กำไรเพราะว่ากำไรทั้งหมดยิ่งเฮ็ดก็คือยิ่งได้เรียนรู้การปรับทัศนคติในด้านบวกเป็นสิ่งที่จำเป็นเริ่มจากการแน้มหาสิ่งดีในทุกสิ่งที่เฮาเฮ็ดบางเทื่อฮาดอาจรู้สึกว่าเวียกเฮ็ดอยู่มันเก่าหลายขึ้นทุกมื้อแต่หากเฮาเบิ่งลึกลงไปในรายละเอียดก็บ่ได้คือกันหมดลองเอาใจใส่ในรายละเอียดของเวียกแล้วท่านจะรู้สึกว่ามีอย่างที่แปลกใหม่มาเสมอท่านจะบ่ได้เบื่อทั้งเป็นการกระตุ้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนำอีกด้วยเนาะผู้ฟังนี่ก็แม่น5ข้อคิดที่จะให้ทานนั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตบุญน้องก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำใส่บ่เป็นผลแต่ละคนจงสวยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
1: จงสวยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

เสียงเพลงที่ทานได้หับฟังสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารจากทางรายการหวังว่าจะถึกใจทุกทานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะและอย่างที่ผ่านมาก็ให้ทานได้หับฟังไปเรื่องของการหาข้อคิดเนาะในการใช้ชีวิตให้มีความสุขขึ้นท่านผู้ฟังบุญน้องหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกทานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศก็ระยะนี้ก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังนะบุญทานจะอาศัยอยู่จุดใดพื้นที่ใดก็ขอให้ทุกคนมีสติการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเนาะเพราะว่าจิตญาติตามจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์หรือว่าจากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ขอให้ประธานนั้นติดตามเรื่อยๆเนาะโดยเฉพาะท่านใดที่อาศัยอยู่เรียบตามแม่น้ำสายต่างๆอยู่ตามใกล้ภูผาป่าไม้อย่างสิก็ขอให้มีสติระมัดระวังทรัพย์สินวัตถุที่มีค่าคันเมื่อใดที่เพิ่นมีการแจ้งเตือนออกมาก็ขอให้มีการกักเก็บความพร้อมเนาะเพื่อป้องกันความปลอดภัยท่านผู้ฟังอันนี้ก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ห่วยคือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ำหายน้ำกับบ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าดนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระโปะกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำหายน้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ฐานกำลังหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นฐานหับฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อีกสองทางหนึ่งกับแมนเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกมีรายการสะดวกหับฟังสองทางใดก็เลือกหับฟังได้เนาะข้อมูลข่าวสารต่างๆภาคข่าวทั่วไปรายการบันเทิงรายการเป้าหมายหับฟังได้จากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวสำหรับเวลาจากรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจมีรายการอีกเทื่อนึงที่หับฟังรายการตลอดมาเช่นเคยเนาะท้ายรายการจะให้ทานปิดท้ายอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขความโชคดีสบายดี

0: หน่อยคือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโคย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงหลายมันก็หัวย่ําๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงหลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตฮู้บ่ยุงหลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
2: ้ฮู้อยู่
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออท้อสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00
1: มื้อนี้แม่นวันศุกร์แฮม13ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388ตรงกับวันที่9ตุลาคิตศักราชปี2026
0: รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 รายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค
1: 7:45 นาทีรับฟังการถ่ายทอดกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบ
0: 9:00 รายการสีสันเสียงเพลง 10:00 รายการลองลิสต์ลองไล่ 11:00 รายการเพลงก่อนเที่ยง 12:00 รายการข่าวภาคเที่ยง 12:30 นาทีรายการเพื่อนธนาคาร 13:00 รายการเพลงสากล 14:00 รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30นาทีรายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการหอบหู้เรื่อง SME 19:00รายการข่าวภาคคำ
1: 19:30 นาทีรายการพบกันหลังข่าว
0: 20:00ถ่ายทอดหวย20:30 นาทีรายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15นาที21:15 นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00มดรายการกระจายเสียงแล้วอัสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

สิบสลึงอยู่ฝากน้ำอย่าโอ้เอากระนิ่งหาได้เนื้อสองสลึงในมือเฮาหอยหีบกำเอาไว้ไผสิลิงเห็นใส่ตับไตนกกี่ทีปากมันห้องถึกถึงใจเลี้ยวเซกระปูกระหักมีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลุ้มตัวทิศหับปลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5โมง5 6โมงมีบุญเทียงแก้วเวไลวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทิศทุกทุกทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังนะตั้งแต่ผู้ละผู้ดอยลงหาทงเพียงแต่ยอดอูลงไปฮอดลีผีอยู่ในขงเขตประเทศเฮานี่มานำเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำบริการตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5โมงหา6โมงและนอกจากข่าวจากเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ยังมีเพลงมีลำอีกได้จำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังตื่นอีกสำหรับผู้ตื่นดึกลุกเช้าตื่นขึ้นมาก็เฮ็ดเวียกไปน้ำแดฟังข่าวไปพร้อมฟังลำไปนำอันนี้ฟังลำฟังเพลงไปนำอันนี้ก็คงจะเข้าท่าบรรยากาศอันดีในการเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวเงินสารของตนบางคนก็หัดกายยาบริหารเฮ็ดให้ได้เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ร่างกายของตนเองนั่นละเป้าหมายตนะก็แม่นเพื่อยกสมรรถภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้ได้นำพาเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากแม่นพวกเฮาได้พร้อมกันบุกเบิ่นเอาใจใส่สู่สนจัดตั้งปฏิบัติเป็นประจำมาทุกระยะนะอันนี้ก็จงสืบต่อด้วยในการเพิ่มพูนผลิตผลนั่นแหละเพื่อเฮ็ดได้ให้พวกเขาครอบครัวเงินสารมีเสบียงอาหารการกินที่เพียงพอมีส่วนเหลือแห่ไว้และขายเป็นสินค้าด้วยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนทุกครอบครัวปรารถนานะในเมื่อหากพวกเขาหลายครอบครัวเข้มแข็งเศรษฐกิจของบ้านก็จะเข้มแข็งหลายบ้านเข้มแข็งหลายเมืองเข้มแข็งเศรษฐกิจของแขวงของประเทศก็จะเข้มแข็งขึ้นเส้นเดียวกันนั้นเป็นพื้นฐานในการนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากสภาวะด้อยพัฒนาในอนาคตรายการลุ้มตัวทิศนบลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์เลยเด้เป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วเป็นวันศุกร์แฮม13ค่ำเดือน10ปีมาเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ก่งกับวันที่9เดือนตุลาคริสตศักราช2026นะเมื่อวานนี้วันที่12ตุลาเป็นวันประกาศเอกราชของชาติลาวเฮาครบรอบ81ปีนะวัน12ตุลา1945วันประกาศเอกราชของชาติลาวเฮาครบรอบ81ปีจงสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติทุกหน้าที่เวียกงานเพื่อเสริมขยายมูลเสื้อ12ตุลาให้มั่นคงขนมแกนตลอดไปพวกเฮาจงพันขยายแนวทางนโยบายของภาคระเบียบกฎหมายของรัฐเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริงให้ได้ผลสำเร็จมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงอันนี้แม่นเป้าหมายที่พวกเฮาทุกคนก็คือพรรคเฮารัฐบาลเฮาได้กำหนดแนวทางนโยบายนั้นไว้ให้ทุกคนในสังคมพร้อมกันสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติฮะมื้อนี้ก็เช่นเคยแหละก็มีข่าวหลายอะไรแนวมาเว้าสู่ท่านฟังแต่ทำอิดก็จะให้ท่านฟังเพลงซะก่อนจากทางรายการฟังลำบ่เอาลำก็ได้บ่เป็นหยังเราฟังเพลงฟังลำจากรายการจากนั้นจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังระยะต่อไป

คานี้ไว้สิมีไว้คือบ่จังแม่นงามกระดาจังแม่นงามกะลอที่คนเอิ้นว่าลีพีละครบ่เพียงน้อบ่นี่ธรรมศาสตร์ฮัจจันนี่แล้วละแม่นสิพันนานับเรื่องงามบ่จบได้

และมีสีเหลืองสีขาวสีทองแดงหรือป่านนั้นอัศจรรย์เสียงน้ำตุนแช่วันหลักแปดเช้าปากเชะแวะเล่นเย็นเนื้อแม่นชุ่มกายและมีทั้งน้องเลยอายเคียงคู่เด้อจูจีผูกไม่ตีตำผาวันผาลานเด้อหินเกยและพวกเขาเคยไปเล่นลินเขาเคียงคู่คือจังตั้งแต่ปู่พ่อมาอ่องออดเบาอ้อยหลากเบาเจียง

เตียงขนิ่งอ่อนคาดว่าได้อยู่สอนมาลงน้องผัดรักนี้ละจังมากำฝ่ายพี่ทั้งเบาเนื้อมาเตียงมีแต่เสียงหวยหวนสิลังลงน้ำตาหน่อยนั่งซ้ำคอยน้อลังพลานินเอ้ยจนว่าเอ็น

กันบ่น้องมาลุงลาจริงบ่เอาละพ่อไม่ออดออดเว้าออดเศร้าก่อนเตียงเอ้ยเฮานี่เสื้อข่อยขาหูลากอกยาใหญ่มันบ่สมเผ่าผู้ตระกูลเจ้าผู้ยศสูงเขานั้นเสื้อซาดแค่หางเหย้าสนุกแกว้งเฮาผู้เสื้อไก่กลุ่มหางสั่นแกว้งบ่คือตกมาทุกสู่มือพวกเฮายาคือเขาพุ่นแล้วและยาไปเมานำความหักสิสักจุงไปทางหายละขวัญกระยายด้วยการให้เดินไปตามตานางการศึกษา

อ๋อทางเพียงทางลำจากทางรายการกระพานทานผู้ฟังไปแล้วบัดนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ทานได้ฟังข่าวนี้เหมือนว่าถึงทานเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพิ่นจะเดินทางมาเยี่ยมยามลาวเฮาแต่วันที่8หาวันที่9ตุลานี้แต่มื้อนี้แหละตั้งแต่มื้อวานนี้จนฮอดมื้อนี้ว่าท่านซะ2มื้อเด้เพิ่นจะมาเยี่ยมยามลาวอันนี้ก็ไม่ตอบสนองตามคำเสื้อเสื้อนของท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเดินทางมาเยี่ยมยามได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการแต่วันที่8หาวันที่9ตุลานี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้หามื้อนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและการเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้น้ำมือนับแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นฮะอันนั้นก็เป็นข่าวที่เว้าถึงท่านเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคณะก็ได้เดินทางมาเยี่ยมชมลาวเฮาอย่างเป็นทางการตามการเชิญของท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายในการเยี่ยมชมข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี้ท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ต้อนรับเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวตอนแรกของวันที่5ตุลานี้อยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเหงวนมิงตึมเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวที่ได้ตั้งหน้ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนำเอากระดาษดอกไม้เข้าอวยพรในโอกาสที่ท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านเหวียนวิ่งตึมได้ต่างหน้ารัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวแสดงความยินดีและสมเสยมายังท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์ที่ได้รับความไว้เนื้อเสื้อใจความเสื่อมมั่นและไว้วางใจจากศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติและประชาชนลาวให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของลาวในวาระดำเนินของประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งเสื่อมั่นว่าด้วยความสามารถและประสบการณ์ของท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์จะสามารถนำพารัฐบาลและประชาชนลาวปฏิบัติภารกิจปกปักรักษาและสั่งสาบพัฒนาประเทศชาติได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามยกระดับชื่อเสียงและบทบาทของลาวให้สูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลพิเศษแม้นการสืบต่อปกปักรักษาและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามลาวเพื่อความผาสุกของประชาชนทั้งสองชาติอย่างบ่จุดจังทางด้านท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์ก็ได้กล่าวแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณมายังพรรครัฐและประชาชนเวียดนามที่ย้ำใดก็ได้เคียงบ่าเคียงไหลให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยดีตลอดมาพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นสืบต่อเหตุเวียกอย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนคุ้นสางสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับเจริญงอกงามและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชน2ชาติก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือในภาคพื้นและสากลนะอันนี้ก็เป็นเว้าถึงท่าน
นายกรัฐมนตรีคือท่านเสลิมไซกุมสิทธิ์ก็ได้ต้อนรับท่านเหวียนวิ่งเต็มเอกอัครทูตสาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวที่ได้ต่างหน้าให้รัฐบาลเวียดนามเข้าอวยพรท่านเสลิมไซกุมสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่5เดือนตุลานี้ในโอกาสกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ฮะข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่ในระยะ9เดือนลาวเฮานี่สามารถเก็บรายรับได้หลายกว่า 67,000 ตื้อกีบและ GDP ขยายตัว 4.8 ส่วนน้อยท่านเสริมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีเพิ่นได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราในระยะ9เดือนของปีนี้และคาดคะเนมดปี2026โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทิศิปในวันที่5ตุลานี่ว่า1ทางด้านเศรษฐกิจสำหรับทางด้านเศรษฐกิจนี่ก็เป็นสืบต่อเติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะสืบต่อเติบใหญ่ขยายตัวอยู่ในระดับ 4.8 ส่วนห้อยเทียบเซลนะเดียวกันของปีที่ผ่านมาขยายตัว 4.6 ส่วนห้อยย้อนคะแนนอุตสาหกรรมปรุงแต่งการลงทุนของภาคเอกชนมีการขยายตัวคะแนนพลังงานไฟฟ้าก็สืบต่อขยายตัวเนื่องจากเริ่มมีการผลิตพลังงานลมการบริการขายยกขายย่อยบริการภาครัฐและบริการด้านที่พักผ้าอาศัยและอาหารติดพันกับการท่องเที่ยวก็ขยายตัวซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น7ส่วนห้อยเทียบเซลเนี่ยเดียวกันของปีผ่านมาคะแนนกสิกรรมมีความเสี่ยงที่จะบ่บรรลุคาดหมายแต่ย้อนความผันผวนของราคาน้ำมันเสื้อไฟบวกกับการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาและภัยพิบัติธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อคะแนนการเก่าผ่านการคาดคะแนนเบื้องต้นยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP มดปีจะขยายตัวอยู่ในระดับ 5.1 ส่วนห้อยมติของสภาแห่งชาติรับรองผ่านมาแมน 5.5 ส่วนห้อย2แผนงบประมาณแห่งรัฐเก็บรายรับได้ 67,574 ตื้อกว่ากีบอยู่ในระดับ 80.8 ส่วนห้อยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันเพิ่มขึ้น 24 กว่าส่วนห้อยเป็นเงินประมาณ 13,244 ตื้อกว่ากีบคาดคะเนมดปีจะเก็บรายรับได้ 91,813 ตื้อกีบอยู่ในระดับห้อย10ส่วนห้อยของแผนการหรือ 21.7 ส่วนห้อยของ GDP ซึ่งมติสภาแห่งชาติรับรองเอาแมน 83,600 ตื้อกีบเกินแผนประมาณ 8,000 ตื้อกว่ากีบเพราะสามารถเก็บและหับเพิ่มขึ้นเป็นต้นกลุ่มบ่อแฮกลุ่มขนส่งและสางอากรกำไรและการเก็บและหับหันเป็นทันสมัยด้านรายจ่ายปฏิบัติได้ 52,734 ตื้อกีบกว่าเมา 65 ส่วนห้อยของแผนการและมดปีจะปฏิบัติบ่เกินแผนที่สภาแห่งชาติรับรองซึ่งสภาแห่งชาติรับรองนั้นอยู่ในประมาณ 81,400 ตื้อกีบหรือ 19.50 ส่วนห้อยของยอดผลิตภัณฑ์ภายใน3ทางด้านเงินตราครั้งสำรองเงินตราต่างประเทศกุ้มการนำเข้า5เดือนการค้าเกินดุล 1,356 ล้านดอลลาร์กว่าอัตราส่วนหนี้บ่เกิดดอกออกผลอยู่ในระดับ 0.95 ส่วนห้อยมติสภาแห่งชาติบ่ให้เกิน3ส่วนห้อยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย9เดือนอยู่ในระดับ 7.9 ส่วนห้อยเฉพาะเดือนกันยาอยู่ในระดับ 8.7 ส่วนห้อยอยู่ในเดือนกันยาหันแมน 7.8 ส่วนห้อยและคาดว่า
มดปีจะอยู่ในระดับ 7.4 ส่วนห้อยหา 7.8 ส่วนห้อยมีความเสี่ยงบ่บรรลุคาดหมายมาตีสบายแห่งสัตว์หับห้องหาส่วนห้อยเน่งติงบวกหรือลบ2ปัจจัยต้นต่อเฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อนี่เพิ่มขึ้นย้อนราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น 4. ได้ดัดส่งเงินตราต่างประเทศให้แก้การนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจำนวน700กว่าล้านดอลลาร์เพื่อจัดซื้อสำรองสุขเสริญและสนองให้สังคมหาทางด้านการลงทุนปฏิบัติได้ 83,096 ตื้อกว่ากีบหรือปฏิบัติได้90ส่วนห้อยของแผนการคาดคะเนมดปีจะปฏิบัติได้ตามแผนในนี้การลงทุนจากงบประมาณภายในในชีวิต 11,449 ตื้อกว่ากีบหรือ90หรือว่า 49.14 ส่วนห้อยของแผนการแผนการแม่น 23,300 ตื้อกีบการลงทุนจากเอกชนภายในและต่างประเทศได้อนุมัติ45โครงการมูลค่า193,845ตื้อกีบซึ่งในนั้นหลายกว่ามูเมนต์แขนงไฟฟ้าการก่อสร้างและมาฮอดปัจจุบันมีการนำเข้าถึงตัวจริง 71,647 ตื้อกว่ากีบหรือประมาณ 113.6 ส่วนห้อยของแผนการแผนการแม่น 63,045 ตื้อกีบฮะอันนี้ก็เป็นการรายงานของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาการลงทุนและอื่นๆต่างๆซึ่งในระยะ9เดือนผ่านมานี่สามารถเก็บรายรับได้ 67,574 ตื้อกีบและยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ก็ขยายตัวอยู่ในระดับ 4.8 ส่วนน้อยมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะลุ้มข่าวต่างๆสู่ทานฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวทิศฮับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่จากนี้ไปจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังบทคำเห็นของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากล่าวในโอกาสวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาซึ่งบทคำเห็นนั้นแสดงออกว่าวันที่7ตุลาซึ่งเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญพิเศษต่อคนลาวทุกๆคนนั่นแม่นวันครูแห่งชาติของพวกเฮาซึ่งปีนี้ครบรอบ32ปีพอดีในแต่ละปีเมื่อฮอดวันที่7ตุลาจะมีทั้งผู้เป็นครูเป็นนักเรียนทั้งอดีตและปัจจุบันก็ได้พร้อมกันระลึกถึงวันครูอย่างเป็นกระบวนฟุดฟื้นในทั่วประเทศและถือเป็นวันสำคัญหนึ่งของปีนั้นก็ย้อนเกิดมาจากหลายเหตุผลอันที่หนึ่งก็เป็นระลึกถึงวันที่นายครูคำเป็นครูสอนผู้ทำมิตรถ้าพวกเขาหวนคืนประวัติศาสตร์การศึกษาประวัติของนายครูคำพวกเขาจะเห็นว่าการศึกษาในสมัยประเทศชาติตกเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งจักรพรรดิฝรั่งนั่นแหละแม้นยุ่งยากลำบากขาดความเป็นเอกราชตกเป็นข่อยขามาใส่ของจักรพรรดิฝรั่งถึงแม้นว่าเป็นครูก็ต้องรับใส่เจตจำนงของพวกศักดินาฝรั่งการเรียนการสอนก็ต้องได้จัดตั้งอยู่ตามวัดวาอาหามเอาวัดเป็นโรงเรียนแต่ในครูคำก็ซอกทุกวิธีเพื่อขยายและถ่ายทอดการเรียนการสอนให้กว้างขวางออกจนพวกฝรั่งจับใส่คุกจากนั้นเพิ่นจึงโตนหนีข้ามไปอยู่ประเทศไทยจนฮอดปี1949เพิ่นก็ได้เจ็บป่วยและเสียชีวิตนั้นแม้นความคิดและการกระทำที่แสดงออกให้เห็นถึงความหักศาสตร์อันดูดดื่มและน้ำใจเสียสละของผู้เป็นครูที่แท้จริงเป็นแบบอย่างฝ่าไหวน้ำมูลมรดกให้พวกเขาสืบต่อเอาเป็นมูลเสื้อเป็นข้อคิดเป็นตัวอย่างให้พวกเขาในปัจจุบันและยังมีหลายอันที่เป็นน่าสนใจเกี่ยวกับเพิ่นการศึกษาลาวในอดีตฉะนั้นขอเฮียกร้องให้ทุกท่านจงค้นคว้าสอกอ่านนำเพิ่มประวัติการศึกษาตึมอีกซึ่งจะถูกจัดพิมพ์ในไวนี้อันที่สองมากระเมนวันครูแห่งชาติ7ตุลากะย้อนเห็นได้ความได้บทบาทความสำคัญของครูศูนย์กลางพรรครัฐบาลจึงได้ตกลงเอาวันดังกล่าวนับตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาเป็นวันครูแห่งชาตินั้นก็เพื่อส่งเสริมเสริดสูบทบาทเกียรติศักดิ์ศรีของครูให้สูงขึ้นถือเอาโอกาสนี้เป็นการโฆษณาเผยแพร่ผลงานการประดิษฐ์แต่งการเสียสละเหือแห้งสติปัญญาของครูอาจารย์ให้สังคมได้เห็นผลงานความกตัญญูกตเวทีฮู้บุญคุณต่อครูอาจารย์ที่ได้ให้การศึกษาถ่ายทอดความรู้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันปีนี้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีคำขวัญหวนคืนคำเว้าที่อมตะที่เป็นสัจธรรมของประธานไก่สอนพรมวิหารที่ว่าครูแม่นคนของพรรคซึ่งคำเว้านี้เพิ่นได้กล่าวอยู่ในกล่องบรรทุมบำรุงพนักงานแขนงการศึกษาในโอกาสพักสิ้นปีเฮียนโศกเฮียนโศกปี1978เพิ่นยังเน้นนักตึมว่าครูแม่นกำลังลักแรงแกนสารของการศึกษาแม่นผู้ต่างหน้าสังคมต่างหน้ารัฐเพื่อศึกษาอบรมผู้หนุ่มน้อยและคนหุ่นใหม่ให้ไปตามอุดมการณ์คติทิศนำเนื่อในและวิธีการปฏิวัติในระยะต่อสู่ปฏิวัติปัจจุบันนี้พรรคเฮานำพาการศึกษาและโรงเรียนโดยผ่านดันแถวของตนคือครูครูแม่นคนของพรรคนั่นก็ยังยืนว่าแต่ละระยะพรรครัฐบาลเพิ่นได้เอาใจใส่สร้างครูอย่างเป็นระบบหลายรูปแบบหลายระดับทั้งก็สร้างยาวนานและฝึกอบรมระยะสั้นเกือบทุกๆแขวงมีโรงเรียนมีศูนย์ฝึกอบรมครูมีสื่อเอื้อนแตกต่างกันมีทั้งโฮมทั้งสร้างขึ้นใหม่เพื่อตอบสนองกับความเห็นของต้องการของหน้าที่การเมืองในแต่ละระยะฉะนั้นจึงขอให้แต่
และสถาบันการศึกษาครูอาจารย์ทั่วประเทศจงใส่เวลาจักหน่อยเพื่อเสื่อมซึมแนวคิดสี่นำของประธานไกสอนพรหมวิหารที่มีต่อผู้เฮ็ดเรื่องงานศึกษาของพวกเฮาส่วนตัวข้าพเจ้าคิดว่าทิศนำคำสอนของเพิ่นนั้นยังมีคุณค่าและเป็นอมตะมีชีวิตชีวาจนฮอดทุกมื้อนี้ปีนี้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้วิเคราะห์วิจัยสภาพความเป็นจริงของสถานการศึกษาครูในทั่วประเทศเพื่อวางทิศทางการหันเปลี่ยนการศึกษาให้เลือกซึ่งและหอบด้านในระยะใหม่จากนั้นจึงได้นำเสนอขันเทิงปรับปรุงระบบการสร้างครูก่อนมูเพื่อให้ตอบสนองความเมียของต้องการในระยะใหม่โดยยึดมั่น6ทัศนะคือ 1. สืบต่อปรับปรุงและยกบทบาทความสำคัญของครูในทั่วสังคมให้สูงขึ้นให้สมกับคำเว้าที่ว่าครูแม่นคนของพรรคครูแม่นแม่พิมพ์ของศาสตร์ครูเป็นปัจจัยตัดสินสภาพการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติการศึกษาจะดีมีคุณภาพนักเรียนจะเรียนดีเรียนเก่งก็ต้องมีครูเก่งและมีความรับผิดชอบต่ออาชีพครู 2. ต้องสร้างฐานแถวครูอาจารย์ให้ได้มาตรฐานเป็นเอกภาพและเท่าเทียมกันเป็นต้นแม่นทั้งด้านคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติจรรยาบรรณจรรยธรรมความรู้วิชาเฉพาะและวิชาการครูพร้อมทั้งให้มีความรู้และทักษะด้านข้อมูลการค้นคว้าวิจัยการนำใช้เทคนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้าในการสิทธิสอนและกลายเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 3. ต้องรู้สมทบแน่นระหว่างทฤษฎีและพฤติกรรมตำแหน่งสภาพการบ้านเมืองและแนวทางของพรรครัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายกำเนินปัญหาของยุคสมัยเพื่อนำใช้เขาในการที่สอนอย่างมีชีวิตชีวา 4. การปรับปรุงระบบการก่อสร้างครูและการบำรุงครูต้องรับประกันการสนองครูให้เพียงพอกับการศึกษาทุกสั้นทุกสายคล้ายวีซ่าสืบต่อสามมูลเสื่อมมักหักในการอ่านและมักหักมักในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองให้หลายขึ้นดึงดูดเชี่ยวชาญและผู้ที่มีสีมือระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศมาเฮ็ดหน้าที่การศึกษาถ่ายทอดความรู้ในสถานการศึกษาต่างๆให้มีคุณภาพสูงขึ้นพร้อมทั้งค้นคว้าการประดิษฐ์การปฏิบัตินโยบายพิเศษต่อนักเรียนที่เรียนเก่งเพื่อดึงดูดให้เขาเจ้าเข้ามาเรียนสายสร้างครูให้น้ำมือน้ำลายขึ้นอันที่5แม่นปรับปรุงโครงจักรในระบบสร้างครูแม่นเพื่อตอบสนองกับหน้าที่การเมืองในระยะไม่สร้างโอกาสไม่ให้แก่การพัฒนานำใช้งบประมาณสถานที่การเฮ็ดเวียกให้มีประสิทธิภาพมีบุริมสิทธิ์ต้านการฟุ่มเฟือยการซวยโอกาสที่เฮ็ดให้โครงรางพื้นฐานทรัพย์สินพาหนะวัตถุอุปกรณ์และอื่นๆของรัฐของล้มมูตกเหี่ยเสียหายการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งและบุคลากรเท่านี้แม่นบนพื้นฐาน6ทัศนะซึ่งมาฮอดปัจจุบันทางด้านนิติกรรมขั้นตอนและบุคลากรที่ถือว่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วเพื่อปั่นขยายเรื่องงานต่างๆให้แข็งแรงถือทิศและเป็นรูปธรรมข้าพเจ้าขอแลกเปลี่ยนบางจุดอย่างนี้อันที่1ปรับปรุงกลไกคุ้มครองบริหารการจัดการเรียนการสอนระบบการจัดตั้งและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติและวิทยาเขตให้สอดคล้องมีวิทยาศาสตร์และทันสมัยสามารถตอบสนองความเมียของต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะไม่ของการพัฒนาเวียงงานการศึกษาการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และการกีฬาสามารถเสื่อมโยงภาคพื้นสากลโดยการสร้างแผนการกวมรวมแผนยุทธศาสตร์แผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานในแต่ละระยะอย่างจะแจ้ง 2. การบำรุงและก่อสร้างครูในยุคใหม่นี้นอกจากกำเนิดมูลเสื้ออันดีงามของศาสตร์ของพรรคของระบบไม่ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และเหตุความประเพณีของศาสตร์เราแล้วยังต้องได้เอาใจใส่4ทักษะทั้ง4ด้านเอาใจใส่ทักษะทั้ง4ด้านคือทักษะดิจิตอลหรือว่าเทคนิคการสื่อสารแบบใหม่การนำใช้ AI เครื่องมือทันสมัยเครื่องทดลองระบบออนไลน์กระดานอัจฉริยะนวัตกรรมต่างๆมาช่วยในการสิทธิสอนทักษะชีวิต
คิดวิเคราะห์ก้าวเว้าเฮ็ดเวียกเป็นทีมแก้ไขปัญหาลงมือเฮ็ดตัวจริงมีผลิตภัณฑ์ตัวจริงทักษะอาชีพมีความรู้แล้วต้องเฮ็ดตัวจริงรู้เฮ็ดโครงการบริษัทเสื่อมโรงเรียนกับตลาดแรงงานสร้างผู้ประกอบการทั้งเป็นผู้ประกอบการหรือเข้าร่วมกับผู้ประกอบการเป็นผู้แนะแนวหรือแนะนำที่ดี3ก็เกี่ยมความพร้อมในให้แก้การจัดตั้งปฏิบัติหลักสูตรใหม่ 6+3+3 โดยเริ่มจากการบำรุงยกระดับความรู้ใหม่ให้แก่ครูจากนั้นก็สร้างครูอย่างเป็นระบบตามหลักสูตรใหม่ให้สามารถสิทธิ์สอนในตัวเมืองและชนบทสร้างการหันเปลี่ยนระหว่างชนบทและตัวเมืองอย่างชัดแจ้งย้อนนั้นพวกเขาจึงหันจากระบบสร้างครูแบบอาสาสมัครไปสู่ระบบครูทดแทนอย่างต่อเนื่องโดยมีการคำนึงถึงการสนองและความต้องการตัวจริงของแต่ละสั้นเฮียนแต่ละสายให้มีนักเฮียนเก่งมาเฮียนครูหลายขึ้นโดยเน้นนักสายวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้หลายเอาใจใส่สร้างครูและสนองให้เขตห้างไก่ศอกเหล็กเขตผู้ดอยสนเผาให้หลายขึ้นด้วยการให้บริมสิทธิ์รับเอาข้าเจ้ามาสร้างและจัดทรงข้าเจ้ากลับคืนเฮ็ดหน้าที่สิทธิ์สอนอยู่ท้องถิ่นของข้าเจ้าโดยบรรจุเข้าเป็นรัฐกรครู4จะต้องเอาใจใส่สร้างความเป็นแบบอย่างรอบด้านของผู้อำนวยการและคณะให้ดีขึ้นสถานการศึกษาแต่ละแห่งมันขึ้นกับ5ภาคส่วนคือผู้อำนวยการครูอาจารย์นักศึกษาผู้ปกครองและสังคมถ้าภาคส่วนดังกล่าวนี้มีการประสานงานกันดีให้การสนับสนุนอุ้มสู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเฮ็ดให้สถานการศึกษานั้นหันเปลี่ยนตามทิศที่ตั้งหน้าแต่ผู้สำคัญผู้ตีจังหวะและเป็นเจ้าการก็มูกระเมนผู้อำนวยการหรือว่าผอ.ย้อนนั้นผอ.ในระยะใหม่ต้องเป็นแบบอย่างรอบด้านทั้งในด้านการเมืองแนวคิดทั้งการนำพาบริหารทั้งในด้านวิชาเฉพาะต้องประดิษฐ์สร้างมีหัวพัฒนาและเอาใจใส่ทุกเวียงงานของสถานการศึกษาย้อนในนั้นมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาตินอกจากจะสร้างครูในแต่ละระบบแล้วยังต้องเอาใจใส่สร้างผอ.อีกด้วยพออยากได้ผอ.ที่ได้มาตรฐานครบเงื่อนไขแมนเลือกจากครูอาจารย์ที่สำนักงานมีประสบการณ์เป็นแบบอย่างรอบด้านนั่นเองต้องหู้นำพาและบริหารสถานการศึกษานั่นเองหาจะได้เอาใจใส่ปฏิบัตินโยบายในหลายรูปแบบตัวครูทั้งการทำเฮียนการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนการเลื่อนสั้นการเลื่อนสั้นเลื่อนขั้นต่างๆตึมอีกเพื่อให้ครูเฮ็ดหน้าที่หับใส่ศาสตร์หับใส่ประชาชนอย่างสมเกียรติและมีความรับผิดชอบสูงขึ้นถึง6เอาใจใส่ประสานสมทบกับบรรดามหาวิทยาลัยวิทยาลัยและสถานการศึกษาต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้บทเรียนประสบการณ์ในการบำรุงก่อสร้างนักเรียนครูอาจารย์และผู้บริหารการศึกษาในระดับต่างๆพร้อมเดียวกันนั้นก็ย่านแยงการพัวพันการร่วมมือกับบรรดาองค์การกระทรวงการจัดตั้งภาครัฐเพื่อขอการช่วยเหลือและสนับสนุนในการพัฒนายกระดับมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติให้ทันสมัยและเสื่อมโยงกับการกับภาคพื้นและสากลยันแยงการผัวพันและร่วมมือกับต่างประเทศให้หลายขึ้นในการสร้างครูการฝึกอบรมครูและการแลกเปลี่ยนหัวข้อเฉพาะการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และก็สร้างพื้นฐานโครงสร้างในปัจจุบันการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลแม้นความจำเป็นภาวะวิสัยอยากเชื่อมโยงสากลได้ดีมีคุณภาพแม้นต้องสร้างคนมีคุณภาพสร้างคนอย่างรอบด้านมีความรู้ทันกับยุคสมัยเทคโนโลยีนวัตกรรม AI และภาษาต่างประเทศแต่ต้องระวังเสื่อมโยงแต่บ่เสื่อมสลายบ่ตกเป็นกลอุบายบ่ตกอยู่ในกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติเป้าหมายการเสื่อมโยงกับสากลต้องจะแจ้งเผื่อหยาดแยงเอาบทเรียนในการสิทธิ์สอนความรู้วิทยาศาสตร์ใหม่มาสิทธิ์สอนอย่างมีชีวิตชีวานักหบในของเขตศึกษาวิทยาศาสตร์และการกีฬาทั้งหลายในช่วงปีที่ผ่านมานี่พวกเขาได้สูมเหือเทแห้งสติปัญญา
ประกอบส่วนพัฒนาประเทศชาติในทุกด้านเฮ็ดให้ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสังคมมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นว่าเฉพาะในกลุ่มเขตการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาของพวกเขากับพ้นดินหลายด้านเป็นต้นแม่นบรรดาคาดหมายทางด้านการศึกษาก็สามารถบรรลุดีขึ้นการแก้ไขสภาพครูอาสาและการปลากันเฮียนก็ดีขึ้นและอื่นในสภาพการใหม่นี้นักบคงเขตศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาของพวกเขายังนักนวงแต่มีเกียรติยังต้องสืบต่อหันความมุ่งมั่นปรารถนาอันแห่งกล้าของประชาชนที่อยากเห็นประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างหอบดัดสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการเมืองมีเสถียรภาพมีความหงเหงและศิวิไลเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีและการประกาศสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติขอตั้งหน้าให้การนำผักหลัดการนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาขอเรียกร้องมายังครูอาจารย์นักบในของเขตศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกๆคนทุกท่านจงยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าปรับปรุงเวียงงานการศึกษาการบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพใหม่มีความสะดวกสบายและสวยงามทันสมัยยับเข้าใกล้กับมาตรฐานภาคพื้นและสากลให้เป็นรูปธรรมฝากความยิ่งใหญ่ดำข่าวคำอวยพรอันประเสริฐไปยังครูทุกๆท่านทั้งผู้สำเร็จหน้าที่ผู้ที่พักผ่อนบำนาญผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานการศึกษาแต่ละแห่งขอให้มดทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่อันมีเกียรติสง่าของตนอย่างยิ่งใหญ่กว่าเก่าน้ำใจวันที่7ตุลาหมั่นยืนนั้นเป็นบทคำเห็นของท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกทองศิริมังโนเมฆรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นมีคำเห็นในโอกาสวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาครบรอบ32ปีเอามาเบิ่งเวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วท่านผู้ฟังสุดท้ายนี้ก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงเติมอีกซึ่งเป็นสุดท้ายของรายการเมื่อหมดเพลงเวลาก็หมดผู้ดำเนินรายการบุญเทียงเกียรติวิไลวงศ์ขอลาท่านไปเพียงสำนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปเมื่อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับวันนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยังยืนมายา70,000 ปี6บวกหาเนี่ยและมันว่ามีคุณภาพดีทุกขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดทันทีมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้หักฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา6โมงหา6โมง30นาทีพบกับมิตรรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณรู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหาวหันในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะก็คือไอ้น้องแม่ยิงเฮาเนาะสุมใส่ในการเฮ็ดเวียกเงินเวียกสารแน่โดยเฉพาะก็คือทางแม่ค้าพ่อค้าสาวขายเด้เนาะบางคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าพุ่นละแลนนำเวลาเด้แต่จังได๋ก็ดีเด้อมีรายการขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนพบพอแต่สิ่งดีๆและประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงานก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้บางคนอีกาดื่มน้ำชาจิบกาแฟอยู่เนาะบรรยากาศในตอนเช้าๆแบบนี้หลายคนอีกามักออกกำลังกายแดเพิ่นว่าถ้าออกกำลังกายแล้วจะเห็นให้ห่างกายมีความแข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายห่างไกลจากพยาธิโรคาต่างๆแต่จังได๋ก็ดีมีรายการการออกกำลังกายการรักษาสุขภาพก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องได้เอาใจใส่รักษาเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีถ้าว่ามีสุขภาพแข็งแรงดีคือโชคลาภอันประเสริฐแต่ถ้าว่ามีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายเนาะถ้าว่าสุขภาพห่างกายบ่แข็งแรงถ้าว่าเรามีความแข็งแรงเรายังสามารถซอกหาได้ท่านผู้ฟังสนั่นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเนาะบ่ถือเบาบ่มักง่ายเด้อมิตรรายการโดยเฉพาะการกินการอยู่การใช้ชีวิตประจำวันนี่นะก็ต้องได้เอาใจใส่น้ำกันบ่ว่าจะเป็นทางเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุเนาะยิ่งต้องได้เอาใจใส่ดูแลเบิ่งแยงให้เป็นพิเศษและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเฮาก็มีสิ่งดีๆนำมาฝากโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวแดกินข้าวโบแซบนอนบลับบางครั้งนี่เห็นให้ห่างกายอิดเมื่อยอย่าลืมมีรายการต้องได้เบิ่งคืนน้ำกันทางด้านสุขภาพห่างกายถ้าว่าห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียแล้วก็จะบ่มีเหงื่อมีแห้งเนาะฉะนั้นมาหับฟังน้ำกันว่ายาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่ให้คุณประโยชน์และตอบโจทย์กับห่างกายคือเดียวใดแน่โดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวบ่ว่าจะเป็นพยาธิเบาหวานหรือว่าพยาธิอื่นๆนี่มีรายการบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้พยาธิความดันเนาะโดยเฉพาะการไหลเวียนของเลือดบางคนนี่ห่างกายอิดเมื่อยย้อนว่าระบบการไหลเวียนของเลือดบ่ดีและท่านใดที่ว่าเป็นประดงหรือว่าท่านใดที่รู้สึกว่าตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งบางครั้งนี่อาจจะเห็นให้ดวงตานี่มีน้ำตาไหลออกมาตลอดโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่ห้องการนั่งอยู่หน้าจอเบิ่งจอคอมพิวเตอร์ใช้เวลาเบิ่งจอนี่เกือบว่ามืดมือท่านผู้ฟังอาจจะเห็นให้รู้สึกว่าปวดดวงตาห่างกายก็อิดเมื่อยอันนี้ต้องได้รักษาเบิ่งแยงสุขภาพนำกันท่านผู้ฟังแต่ว่าทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้เพิ่นก็มีสินค้าหลายๆอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งวันหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตานอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟและมีน้ำดื่มแห่ทาที่ให้คุณ

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซียรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงยะจันทร์เฮานี้ก็ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมอยแล้วนี่เท่าครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้นักมาราธอนผู้ชมและคนลาวเฮาทั้ง

องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ทะในตามมาตรฐานสากลเสิร์ชทดลองดื่มน้ำแห่ดีเซียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับผลจันผิดทานจะบอกผิดหวัง

0: ต่ำกว่า
1: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักหังในการเบิ่งแยงสุขภาพอย่างมีสุขภาพแข็งแรงดีแต่ว่าเรื่องการกินกันอยู่ก็ต้องเคียงคู่กันไปเนาะมีรายการโดยเฉพาะท่านใดที่มาดื่มน้ำชากาแฟเป็นประจำแบบนี้ผู้ใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวหลายคนนี่อาจจะคิดว่ามีพยาธิประจำตัวนี้อาจจะกินกาแฟบ่ได้ดื่มกาแฟบ่ได้แต่ว่าทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นได้ผลิตกาแฟที่มีคุณภาพกาแฟที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเคียงคู่กันนั้นก็จะสวยตอบจุดกับทางกายท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นกาแฟบำรุงสายตาเสริมกาแฟบำรุงสายตานี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายสำหรับท่านใดที่มีบัญหาเรื่องระบบสายตาตามัวตาบ่เห็นแจ้งบางครั้งนี้อาจจะเห็นให้รู้สึกปวดดวงตาท่านผู้ฟังแต่ว่ากาแฟบำรุงสายตานี้จะให้คุณประโยชน์ดีๆสวยให้วิตามิน A วิตามิน B6วิตามิน E และสวยบำรุงประสาทตานอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังทาวาทานใดที่ห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียเป็นประจำบางครั้งคราวเนาะเนื่องจากว่าห่างกายนี้อ่อนเพลียแดกินข้าวบ่แซ่บแดแต่ว่าเพิ่นก็มีกาแฟกำลังเสือโคงเด้อซึ่งในจุดนี้ก็สวยเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีสวยเฮ็ดให้ห่างกายมีความแข็งแรงและเสริมสมรรถภาพทางเพศนำอีกนอกจากนั้นทาวาห่างกายอิดเมื่อยอารมณ์นี่ก็จะงุดงิดแดท่านผู้ฟังเพิ่นก็มีกาแฟตองโสมซึ่งกาแฟตองโสมเป็นกาแฟที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติท่านผู้ฟังจะสวยเห็นให้ห่างกายนี้มีความแข็งแรงสวยผ่อนคลายนอกจากนั้นก็มีกาแฟขิงดำซึ่งกาแฟขิงดำนี้ท่านผู้ฟังเป็นกาแฟสุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายสวยเห็นให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศน้ำอีกท่านผู้ฟังนี่ล่ะกาแฟที่ให้คุณประโยชน์โดยผลิตโดยคนลาวเฮาเองสีมือของคนลาวเฮาเองเนาะจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปมีความสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าอยากมาจับมาจ่ายมาเลือกซื้อด้วยตนเองหรือว่าสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็มาเบิ่งได้ท่านผู้ฟังทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าท่านผู้ฟังหับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-557-4709ตอนนี้จะพาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใส่สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใส่สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

านี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่รายยานี้ท่านผู้ฟังเบิ่งมงเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดรายยานสุดท้ายกันแล้วเนาะขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังฟังไว้เติมเด้อท่านผู้ฟังสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นประเภทซากาเฟยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำดื่มเฮทาดเป็นน้ำดื่มเดเซเล่ท่านผู้ฟังน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดกับทางกายถ้าว่าทานใดทีมักหักในการออกกำลังกายเสียเหงื่อเทแห้งไปแล้วก็อย่าลืมท่านผู้ฟังต้องได้กินน้ำดื่มเฮทาดที่ช่วยเสริมสร้างพลังงานให้กับทางกายมีความแข็งแรงถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้น้ำดื่มเฮทาดที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีสินค้าดีๆที่มีคุณภาพสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองเนาะลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดน้ำเอาสูตรตำรายาพื้นเมืองน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเพื่อว่าให้คนลาวได้สมใจน้ำกันเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำเวลา 6:30 น 7:00 นอาทิตย์นึงมี7มื้อพบกัน7มื้อเนาะบ่เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์มื้อนี้พบกันแม่นวันศุกร์สุดสัปดาห์ละเด้วันศุกร์ที่9ตุลา2026กงกับมื้อแฮม13ค่ําเดือน10เนาะเดือน10ลาวเด้ปีมะเมียพุทธศักราช2569เมื่อวานนี้ท่านสหายเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามก็ได้เดินทางมาเยี่ยมยามทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามคำเชิญของสหายเฉลิมไซกุมาสิทธิ์นายกรัฐมนตรีและก็มีการต้อนรับเนาะตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและก็มีการพบปะสองฝ่ายและก็มีการเคลื่อนไหวต่างๆเนาะติดตามรับชมรับฟังได้เด้อจากภาคข่าวทั่วไปรวมทั้งข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเขาจะติดตามมาให้ทานได้รับชมการเคลื่อนไหวของเยี่ยมยามลาวของนายกรัฐมนตรีเวียดนามคือสหายเลมิงฮึ่งส่วนกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ก็สื่อว่าสืบต่อดำเนินเวียกงานเป็นอาทิตย์ที่2มาฮอดมือวานนี้ก็เป็นเวียกงานใหม่ละเพราะว่าภายหลังที่เวียกงานรัฐบาลได้สำเร็จการนำเสนอแล้วก็มีการประกอบคำเห็นมีการอธิบายชี้แจงของภาคส่วนเกี่ยวข้องต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งแล้วมือวานนี้ก็เป็นมือเริ่มต้นการค้นคว้าพิจารณาประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของ2องค์การคือองค์การกวดการแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐเนาะถือว่าเป็นเวียกงานขององค์การกวดสอบและองค์การกวดการเนาะแต่ว่าข่าวมื้อนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานของรัฐบาลคืนจะมาเว้าคืนให้ท่านได้ฮู้ว่าในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เรื่องงานทําอิฐที่นําเข้าค้นคว้าพิจารณากับแม่นเรื่องงานของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็ได้วางมาตรการเพื่อรับประกันการสนองน้ํามันเสื้อไฟให้สังคมด้วยการเพิ่มทวีการกวดกาบริษัทนําเข้าส่งออกและบริษัทจําหน่ายน้ํามันเสื้อไฟเพื่อสกัดกั้นหรือว่าแก้ไขปัญหาการกักตุนและสวยโอกาสขึ้นราคาน้ำมันเสื้อไฟและในขณะเดียวกันก็ได้รับประกันในแก่การซื้อขายเป็นไปตามโครงสร้างของราคาอย่างโปร่งใสควบคุมให้บริษัทรักษาระดับคังแฮสำรองตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากท่านเฉลิมชัยกรมประสิทธิ์นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ชี้แจงเรื่องงานของรัฐบาลในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่7ตุลานี้อยู่ที่หอประชุมสภาแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของประชุมของท่านสอนชัยศรีพันดอนประธานสภาแห่งชาติท่านเฉลิมชัยกุมารสิทธิ์ได้ชี้แจงบางคําถามจ้าจี้ของคณะประจําสภาแห่งชาติและบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติที่ซักถามว่ารัฐบาลมีแผนจะกระจายความเสี่ยงและรับประกันการสนองน้ํามันให้สังคมคือแนวใดและต่อปัญหานี้นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ยกให้เห็นว่าในระยะที่สภาพการของภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเข็งห้อนผันแปรไปอย่างซับซ้อนโดยเฉพาะความขัดแย้งทางด้านการค้าปัญหาความบ่สงบอยู่ตะวันออกกลางและอื่นๆก็ได้ส่งผลกระทบโดยกลุ่มตัวราคาน้ำมันและต้องสู่การสนองพลังงานของโลกก็ได้สร้างผลกระทบต่อประเทศลาวอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ระยะผ่านมารัฐบาลก็ได้สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการจำนวนหนึ่งเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวในทั่วประเทศได้ในระดับหนึ่งและแนวใดก็ตามเพื่อประกันการสนองน้ำมันให้สังคมมีเสถียรภาพรัฐบาลได้วางมาตรการดังนี้คือเพิ่มทวีการกวดกาบริษัทน้ำมันน้ำเข้าบริษัทน้ำเข้าส่งออกและบริษัทจำหน่ายน้ำมันเสื้อไฟเพื่อสกัดกั้นการกักตุนและการสวยโอกาสขึ้นราคาโดยรับประกันการซื้อขายให้เป็นไปตามโครงสร้างราคาอย่างโปร่งใสควบคุมให้บริษัทรักษาระดับคังแฮสำรองตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในดำรัสเลขที่559ทับลบลบก็หมายถึงรัฐบาลนี่แหละและก็รายงานอย่างเป็นปกติเกี่ยวกับปริมาณการนำเข้าและยอดเหลือประจำวันผ่านระบบOTOP เนาะเพื่อผ่านระบบ DTOP เนาะ DTOP เพื่อประเมินสภาพการล่วงหน้าพร้อมทั้งรักษาระดับ แห่สำรองน้ำมันเชื้อไฟภายในประเทศให้อยู่ในระดับสูงประมาณ60ล้านลิตรขึ้นไปและนอกจากนั้นก็อำนวยความสะดวกในการนำเข้าจากหลายแหล่งสุกยู่ให้บริษัทขยายฐานการซื้อน้ำมันจากหลายประเทศเช่นว่าเวียดนามจีนและสิงคโปร์ทดแทนการพึ่งพาแหล่งเดียวเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเน้นใส่การสนองน้ำมันเชื้อไฟให้ปั๊มน้ำมันสามารถเปิดบริการน้ำปั๊มน้ำมันเชื้อไฟเพื่อรับใช้สังคมและภาคการผลิตอย่างต่อเนื่องและพร้อมเดียวกันนั้นรัฐบาลก็ได้สืบต่อปฏิบัติมาตรการผ่อนผันอัตราอากรสมไส้ในราคาน้ำมันเชื้อไฟตามที่สภาแห่งชาติทำห้องสุกยู่โครงการสร้างน้ำมันเชื้อไฟ3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้พร้อมทั้งศึกษาการเชื่อมโยงระบบแห่สำรองน้ำมันร่วมกันของอาเซียนเพื่อช่วยเหลือกันในภาวะวิกฤตและก็เร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนก่อสร้างท่อส่งน้ำมันลาวเวียดนามเพื่อลดพรต้นทุนลดพรการพึ่งพาการขนส่งทางรถและรับประกันการสนองปริมาณหลายอย่างต่อเนื่องและนอกจากนั้นการยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมการลงทุนในโรงงานปรุงแต่งน้ำมันภายในประเทศเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปทั้งหมดเสริมขยายบทบาทของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวเป็นกลไกหลักในการดุลเดียงตลาดเพื่อให้รัฐมีเครื่องมือแทรกแซงราคาและส่งน้ำมันในกรณีภาคเอกชนพบปัญหาเนาะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงอธิบายของนายกรัฐมนตรีหรือว่าสรุปเนาะเกี่ยวกับคำตอบคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติต่อเรื่องงานของรัฐบาลภายหลังที่นายกรัฐมนตรีเพิ่นได้อธิบายชี้แจงเพิ่มเติมและท่านประธานสภาแห่งชาติคือท่านสนใจสิพดอนเพิ่นก็สรุปสั่งรวมการประกอบความเห็นของหรือว่าบทรายงานเรื่องงานของรัฐบาลในกองประชุมก็ถือว่าจบเนาะเกี่ยวกับเรื่องงานของรัฐบาลก็ดังที่ว่าไปได้ว่าสำหรับมือวานิกับมือนี้ก็จะได้สืบต่อคนขั้วพิจารณาประกอบความเห็นใจบทรายงานขององค์การกวดการแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐนั่นเองส่วนทางเรื่องงานการศึกษาทางทองสลิดมังนอเมกห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นก็ได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสมัชชาที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่7ตุลานี้ท่านทองสฤทธิ์มังโนเบกเพิ่นให้ฮู้ว่าทางกระทรวงศึกษานี้โดยเฉพาะแม่นปัญหาปะละการเฮียนแต่ละสั้นทางกระทรวงนี่ได้สุ่มใช้แก้ไขแต่ละสั้นเฮียนของทางเฮียนชั้นประถมมัธยมการศึกษาชั้นสูงและอาชีวศึกษาพร้อมปรับปรุงคุณภาพของครูซึ่งว่าวิธีการแก้ไขในแต่ละสั้นเฮียนของกระทรวงศึกษาก็มีดังนี้สภาพการประการเฮียนยังเป็นปัญหาสิ่งท้าทายสำหรับของเขตการศึกษาแต่โดยรวมแล้วหลายตัวสีบัตรที่สภาแห่งชาติได้รับฮ้องกับมีทางอย่างดีขึ้นเมื่อสมเทียบกับปีผ่านมาในนั้นสุขเฮียน2025-2026การบรรลุอัตราเข้าเฮียนใหม่สุทธิขั้นป.1เป็นเพิ่มขึ้นห้อยจนห้อยการลดลงของอัตราประการเฮียนสั้นประยมตอนต้นจาก 12.4 ส่วนห้อยเป็น 10.9 ส่วนห้อยและผลสำเร็จที่ญาติปานได้แก่แมนมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติหลายมาตรการโดยเฉพาะการยกสูงบทบาทความสำคัญของการศึกษาโครงการนำน้องกลับคืนสู่โรงเรียนการสนองอาหารเที่ยงให้นักเรียนจำนวน 217,000 คนให้เงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียนผู้ทุกข์ยากและได้โอกาสจำนวน 1,000 คนในขั้นประถมแล้วก็ 4,148 คนชั้นประถมและนอกจากนั้นยังได้สนองทุนการศึกษาจำนวน153ทุนให้นักเรียนเก่งการศึกษาสายอาชีวะได้ดำเนินการสอนสามัญวิชาชีพคู่ขนานใน9สาขาวิชาชีพก็รวมมีการซ่อมแปลงคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าปรุงแต่งอาหารตัดเย็บและอื่นๆอยู่ตามโรงเรียนกินนอนชนเผ่าและโรงเรียนต่างๆมีผู้เข้าเรียนจำนวน 1,762 คนการศึกษาสั้นสูงก็ได้ปฏิบัตินโยบายต่อนักเรียนผู้ทุกข์ยากในเขตทางการซอกลีกได้เข้าเรียนในสายการศึกษาสั้นสูงโดยการสนับสนุนทุนการศึกษา 1,500 ทุนในสุขเฮียน 2025-2026 และ 2026-2027 แล้วก็ในสุขเฮียน 2026-2027 มีจำนวนนักศึกษาที่กำลังเฮียนอยู่มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยศาสตร์มีทั้งหมด 14,564 คนลงทะเบียนเข้าเฮียนใหม่ 3,776 คนมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์จำนวนนักศึกษาที่กำลังเฮียนอยู่มีทั้งหมด 2,494 คนลงทะเบียนเข้าเฮียน 727 คนมหาวิทยาลัยสวรรณเขตมีจำนวนนักศึกษากำลังเรียนอยู่ 2,150 คนลงทะเบียนเข้าเรียนใหม่ 750 คนมหาวิทยาลัยจำปาสักจำนวนนักศึกษากำลังเรียนอยู่มีทั้งหมด 2,333 คนลงทะเบียนเข้าเรียนใหม่903คนและแนวเดียวก็ตามใน9คาดหมายที่สภาแห่งชาติทับห้องก็มี4คาดหมายที่มีความเคลื่อนหน้าดีแล้วก็ยังอีก5คาดหมายที่ยังบ่ทันบรรลุตามแผนการเป็นต้นก็แม่นอัตราประการเรียนของทางเรียนชั้นประถม การพัฒนาวิชาชีพครูแบบต่อเนื่องอัตรามวลชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมหัดกายบริหารออกกำลังกายเล่นกีฬาสาเหตุต้นต่อที่บ่ทันบรรลุตามคาดหมายก็แม่นมาจากสภาพความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจเฮ็ดให้นักเรียนและครูบางจำนวนต้องออกไปสอบเรียนการทำเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวการขาดแคลนครูอยู่บางท้องถิ่นบางวีซ่าโดยเฉพาะอยู่เขตทางไกลซอกลีกการขาดแคลนงบประมาณบริหารอุปกรณ์จำเป็นเพื่อให้การท้องถิ่นติดตามประเมินผลบรรดาตัวชี้วัดยังบ่ทันมีความชัดเจนและต่อเนื่องเท่าที่ควรท่านท้องสลิดมังน้องเมฆก็ให้ฮู้ตึงว่าปัญหาทั้งหมดนั้นกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้มีความพยายามแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยได้ปฏิรูปโครงสร้างปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 มาเป็น 6+3+3 ปรับปรุงระบบสร้างครูขึ้นใหม่ด้วยการยุบโฮมบรรดาวิทยาลัยสร้างครูในทั่วประเทศที่ยังมีลักษณะกระจายบ่รวมศูนย์และสร้างเป็นมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติหันเปลี่ยนเอาสถานการณ์หรือว่าสถานการศึกษาจำนวนหนึ่งเป็นโรงเรียนสามัญวิชาชีพทั้งสิทธิ์สอนระบบสามัญและเพิ่มทักษะวิชาชีพขั้นต้นและนอกจากนั้นก็ได้พื้นแผนสำรวจและซ่อมแปลงบันไดโรงเรียนที่บ่ได้มาตรฐานปัจจุบันมี 1,059 แห่งในขั้นประถมที่ยังบ่ทันได้มาตรฐานเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนดีขึ้นกว่าเก่าและเคียงคู่กับนั้นก็ได้สุ่มใส่ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชั้นสูงโดยมีการสร้างหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับทายังรวมของยุคสมัยและความต้องการตัวจริงของการพัฒนายุบบรรดาหลักสูตรเทียนว่ามีคนสนใจเฮียนน้อยและบ่แท้เหมาะกับสภาพในปัจจุบันและก็ส่งเสริมสถานการศึกษาชั้นสูงให้ขยายภาคคำท้ายอาทิตย์เรียนออนไลน์เรียนผสมในสาขาที่สังคมต้องการเพื่อให้คนเฮ็ดเวียกได้เรียนต่อได้และนอกจากบรรดามาตรการวิธีการทั้งหมดแล้วนั้นกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ยังได้มีกลไกมีกองประชุมสรุปตีราคาประจำภาคเรียนและกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำแต่ละปีซึ่งในปีนี้ก็ได้วางขั้นใหม่สุ่มใส่แก้ไขปัญหาปัญหาการเรียนและปรับปรุงคุณภาพครูอันนั้นก็แมนบางคำชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมของท่านทองสลิดมังนอเมกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและกีฬาต่อคำสักถามหรือว่าข้อของใจของสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้ประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลโดยเฉพาะในโครงเขตแผนงานการศึกษาอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นั่นเองแล้วยังอีกกระทรวงนึงเนาะกระทรวงป้องกันความสงบอันนี้ก็แมนพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นก็ได้ไปชี้แจงต่อการซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่7ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันเนาะซึ่งเพิ่นก็ชี้แจงว่าผู้ผ่านกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10และออกมาติฮับฮองแล้วก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเนาะโดยเฉพาะการยกระดับบัญชียาเสพติดจากข้อตกลงของรัฐบาลเป็นมติของสภาแห่งชาติจะช่วยแก้ไขปัญหาการใช้บัญชียาเสพติดในการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีและลงโทษแล้วก็มีกลไกรับประกันในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างแท้จริงและจะเป็นบอนด์อิงสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติทุกของทุกแขนงการขององค์การบริหารองค์การตุลาการและทุกภาคส่วนในสังคมให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติร่วมกันเป็นต้นกับแมนเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนอัยการศาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องเริ่มต้นแต่ขั้นตอนดำเนินการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีจนถึงการกำหนดโทษจะมีความถูกต้องชัดเจนกลมเกี่ยวเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงกว่าเก่าเพื่อให้การคุ้มครองควบคุมเฝ้าระวังบรรดาสารเสพติดและสารเคมีชนิดใหม่สามารถกวดกาติดตามควบคุมการนำใช้ได้อย่างเข้มงวดภายหลังที่สภาแห่งชาติได้มีมติหับห้องเอาแล้วกระทรวงป้องกันความสงบก็จะได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้นก็มีอัยการศาลกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงเทศบาลและสิ่งแวดล้อมออกคำแนะนำในการจัดตั้งปฏิบัติมติเพื่อยกสูงกลไกประสานงานและความการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดและพลโทวันท้องกองวันนี้ก็ได้ชี้แจงตื่นว่าการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องงานยาเสพติดในปัจจุบันก็มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติคณะกรรมการขั้นแขวงขั้นเมืองในทั่วประเทศมีการแบ่งความผิดชอบตามข้อตกลงแบ่งความผิดชอบให้แต่ละภาคส่วนในคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติฉบับเลขที่2743ทับปกส.ลงวันที่8ธันวาคม2023แล้วโดยได้กำหนดบทบาทสิทธิและหน้าที่ความผิดชอบของแขนงการองค์การแต่ละภาคส่วนในคณะกรรมการระดับชาติอย่างชัดแจ้งและนอกนั้นแม้ได้มีการแบ่งปันหน้าที่ความผิดชอบของแต่ละภาคส่วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาพร้อมนั้นทางกระทรวงป้องกันความสงบยังได้จัดกองประชุมร่วม4ภาคส่วน เกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมประกอบมีกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงยุติธรรมองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดอย่างเป็นปกติในครั้งล่าสุดก็ได้จัดเป็นครั้งที่8จัดขึ้นในวันที่11กันยายน2026นี้ซึ่งกระทรวงป้องกันความสงบเป็นเจ้าภาพแต่ย้อนนิติกรรมเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกินห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ควบคุมการนำใช้ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือเป็นมติของเฉพาะของสภาแห่งชาติยังบ่ทันมีจึงพบความยุ่งยากและบ่ทันเป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติอีกปัญหาหนึ่งบรรดาคะแนนการจำนวนหนึ่งกับบ่ทันเข้มงวดในการคุ้มครองติดตามกฎการนำเข้าหรือการนำใช้เหตุให้มีการนำไส้ไปทางอื่นเพื่อนำไปผลิตเป็นสิ่งเสพติดหรือว่าอนุญาตเข้ามานำไส้ด้านอุตสาหกรรมอยู่เขตภาคกลางแต่ผัดมีการขนส่งไปภาคเหนือฉะนั้นการยกรับเป็นมติเห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็นหลายเนาะอาจารย์แบนคำชี้แจงเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมต่อข้อสักถามหรือว่าคำถามข้อข้องใจของสมาชิกสมาชิกศาสตร์จุติสิบในของเขตเรื่องงานเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีหรือว่ายกระดับบัญชียาเสพติดจากข้อตกลงของรัฐบาลไปเป็นมติของสภาแห่งชาติเนาะเพื่อช่วยแก้ไขการใส่บัญชียาเสพติดเข้าในการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีและลงโทษนั่นเองส่วนเรื่องงานสาธารณสุขบัดนี้เรื่องงานสาธารณสุขทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคือท่านนางใบคำคทิยะเพิ่นก็ได้ไปชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเนาะเกี่ยวกับว่าอัตราการเกิดลูกที่มีแพทย์ช่วยและอัตราการให้วัคซีนป้องกันพยาธิมีความหล่าซ่าและมีความเสี่ยงที่จะบ่บรรลุย้อนว่าหลายสาเหตุกระทรวงสาธารณสุขนี่มีมาตรการแนวใดซึ่งทางนางใบคำคทิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ชี้แจงว่าการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม9เดือนในปีนี้ก็เห็นว่าอัตราการเกิดลูกมีแพทย์ช่วยและอัตราการให้วัคซีนป้องกันพยาธิก็มีความล่าช้ามีความเสี่ยงจะบ่บรรลุสาเหตุย้อนว่าระบบการเก็บกำสถิติข้อมูลข่าวสารก็คือการเก็บกำข้อมูลในสถานที่บริการทั้งภาครัฐและเอกชนยังบ่ทันครบถ้วนสถานที่บริการภาคเอกชนส่วนใหญ่ก็บ่ได้เก็บกำข้อมูลและในเวลาวางแผนแม่นคาดคะเนประชากรเป้าหมายบ่ได้บ่แม่นตัวเลขตัวจริงและนอกจากนั้นการเคลื่อนย้ายวันนี้การเคลื่อนย้ายของพลเมืองทั้งภายในต่างประเทศรวมทั้งการไปใช้บริการเกิดลูกและครับวัคซีนอยู่ต่างประเทศต้นต่อเป็นพฤติกรรมเคียงก็บ่ได้รายงานต่อคณะกรรมการสาธารณสุขได้รับรู้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่บ่เฮ็ดให้มันบ่บรรลุและปัจจัยภายนอกมาจากสภาพภูมิสันฐานอยู่บางท้องถิ่นมันยุ่งยากในการคมนาคมโดยเฉพาะอยู่เขตผู้ดอยห่างไกลซอกลีกเฮ็ดให้การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของประชาชนนี่มีจำกัดประชาชนบางเผ่าก็มีการเชื่อถือฮีดของประเพณีบ่สอดคล้องบ่ทันเป็นเจ้าการในการนำเอาลูกหลานมาครับบริการซักวัคซีนป้องกันพยาธิและใช้บริการเกิดลูกอยู่สถานที่บริการสาธารณสุขและเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งคะแนนการสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติและก็แผนปฏิบัติงานการบริการแบบเสื่อมสารสุขภาพเจริญพันธุ์แม่เด็กเกิดใหม่และเด็กน้อยโดยเร่งใส่ปรับปรุงขยายการบริการสุขภาพแม่และเด็กให้ทั่วถึงและเข้มแข็งสุ่มใส่บรรดาแขวงเมืองสุขศาลาที่ยังยุ่งยากห่างไกลซอกลึกโดยได้เพิ่มอัตราการให้วัคซีนในเขตจุดสุ่มที่อัตราหับวัคซีนต่ำด้วยการนำเสนอยุทธศาสตร์แบบตะลุมบ่อนหน้ากระดานสมทบกับการจัดกิจกรรมให้วัคซีนแบบพิเศษแบบขบวนการพร้อมนั้นก็ยังได้ปรับปรุงและจัดตั้งปฏิบัติโครงการเกิดลูกนำแพทย์ที่มีทักษะในการช่วยเกิดให้มีประสิทธิผลด้วยการเสริมสารบริการสุขภาพอยู่ในชุมชนลงเคลื่อนที่ในเขตทางการสอกเหล็กระบบที่สินทางเข้าบ่ถึงอย่างเป็นปกติอย่างน้อย4ครั้งต่อปีและนอกจากนั้นก็สืบต่อปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขด้วยการสืบต่อปรับปรุงการเก็บกำข้อมูลการรายงานครบถ้วนทั้งสถานที่บริการภาครัฐเอกชนตีราคาระยะท้ายปีของตัวชี้วัดอัตราการเกิดลูกมีแพทย์ช่วยและอัตราการใช้วัคซีนกันพยาธิเด็กกลุ่มเป้าหมายจะได้ถูกตรวจและนำใส่แหล่งข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวเลขประชากรเป้าหมายโดยเฉพาะจำนวนเด็กเกิดใหม่อะไรเนาะจากการสำรวจพลเมืองลาวครั้งล่าสุดเข้าในการคิดไล่อัตราความคืบหน้าของตัวชี้วัดให้สอดคล้องหันเป็นทันสมัยในสถานที่บริการสาธารณสุขนับแต่ห้องหมอศูนย์กลางแขวงเมืองตาแซงฮอดสุขศาลาแม่นเน้นใส่การบันทึกแบบฟอร์มจากระบบของข้อมูลข่าวสารสุขภาพและจะได้เพิ่มทวีการบริหารคุ้มครองติดตามสุขนู่แต่ละขั้นเพื่อรับประกันการสนองงบประมาณให้เวียงงานบุรีมสิทธิ์ที่สนับสนุนการบรรลุตัวชี้วัดแล้วก็เพิ่มทวีเวียงงานโฆษณาสุขศึกษา ให้ความรู้ในการรักษาสุขภาพให้ประชาชนและบรรดาพ่ออย่างกว้างขวางทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นเจ้าการในเรื่องงานรักษาสุขภาพให้น้ำมือน้ำลายขึ้นและสร้างความเข้มแข็งเรียกงานรักษาสุขภาพขั้นต้นโดยการสนับสนุนกลไกประสานงานของแขนงการอื่นๆทั้งอยู่ส่วนกลางและท้องถิ่นต่อการเคลื่อนไหวเรื่องการสาธารณสุขอยู่ขั้นบ้านเป็นต้นคณะกรรมการรักษาสุขภาพขั้นบ้านอาสาสมัครขั้นบ้านปรับปรุงโครงการกิจกรรมแบ่งความรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณให้อาสาสมัครบ้านเก็บกรรมของมูลสติและรายงานโดยกงอันนั้นก็แม่นบางคำเห็นหรือว่าบางคำอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมของทานนางใบคำคติญะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขต่อขอสักถามของสมาชิกสมัยสั้นในกล่องประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสมัยสั้นชุดที่10เนาะพวกเขาจะไปทั้งข่าวจากท้องถิ่นเนาะเวลายังเหลือบ่หลายข่าวนี่มันเกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงข้ามวนวันที่5ตุลานี้ที่ห้องว่าการแขวงข้ามวนได้จัดกล่องประชุมคนควบปรึกษาหรือเกี่ยวกับการสร้างตั้งเมืองทาแขกกลายเป็นนครทาแขกมีทานเด็กซักดามณีคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงข้าม่วนทานข้ามั่นสอประเสริฐเลขาคณะบริหารพรรคเมืองไทยแขกประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของความนักข่าวแขวงข้าม่วนมีรายงาน
1: จุดประสงค์ในการจัดกล่องประชุมในครั้งนี้เป็นเพื่อคนควบปรึกษาหารือและกระเกี่ยมความพร้อมในการสั่งตั้งเมืองไทยแขกให้กลายเป็นนครไทยแขกโดยทานซักดาแก้วมณีไซประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไทยแขกได้รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับการกระเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆในการสร้างเป็นนครทาแขกโดยปฏิบัติตามมติของประชุมใหญ่ขององค์คณะผักเมืองสมัยที่10ได้กำหนดไว้ว่าจะสืบต่อสร้างเมืองทาแขกให้กลายเป็นนครและให้สามารถประกาศรับรองในต่อหน้าทางเมืองจึงได้กำหนดทิศทางในการสร้างนครผ่านการเก็บกำข้อมูลละเอียดในการจัดตั้งปฏิบัติเวียนงานดังกล่าวตามคำแนะนำของกระทรวงภายในเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานเงินไขซึ่งกองประชุมบรรดาคณะซีนำและคณะคัมภีร์โซเวียกงานต่างๆได้ประกอบคำคิดเห็นเล็กเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนจากบรรดาเมืองต่างๆที่ก้าวเป็นนครแล้วเพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในการค้นคว้าประสานสมทบกับคณะกรรมการพรรคส่วนเกี่ยวข้องในการแบ่งความคัมภีร์โซภายในอย่างละเอียดและบรรดาเนื้อในนิติกรรมต่างๆในการเก็บกำข้อมูลตัวจริงในเขตที่ตั้งนครเมืองบ้านภายในเมืองท่าเคกพร้อมทางวางแผนงานการจัดตั้งปฏิบัติการกระเกี่ยมข้อมูลเอกสารต่างๆสร้างแผนดำเนินงานกำหนดแบบแผนวิธีเหตุเวียกและบัตรก้าวเกี่ยวกับการสร้างตั้งเป็นนครอันละเอียดสร้างแผนเสนออุปกรณ์ทับไซต์และงบประมาณในการเคลื่อนไหวเวียกงานเพื่อเสนอการนำเควงพิจารณาสุขสวัสดิ์แสงมณีรายงานข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเควงขมวน
0: จากแขวงขมวนพวกเขายับลงไปอีกหน่อยนึงเนาะไปทางจำปาสักวันที่7กันยานี้ทานประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโฆษณาพงแขวงจำปาสักได้ต้อนรับคณะผู้แทนสะพานแห่งงานนครโฮจิมินห์ของเวียดนามนำโดยทานดั่งจุงหยงกรรมการคณะทำงานใหญ่สะพานแห่งงานเวียดนามห้องประธานสะพานแห่งงานนครโฮจิมินห์ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงจำปาสักระหว่างวันที่6หา10กันยานี้ก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของห้วมนักข่าวแขวงจำปาสักมีรายงาน
2: ในโอกาสนี้ท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโฆษณาภูมิแขวงแก่ประสักได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพชุดพิเศษทาแห้งบ่มสอนการนำภาษีนำเวียกงานแต่ละด้านของคณะภาคองค์การปกครองแขวงในระยะ9เดือนปี2016ผ่านมาลุยยุคให้เห็นการนำภาษีนำเวียกงานภาคพนักงานเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบการพัฒนาเศรษฐกิจเวียกงานวัฒนธรรมสังคมเวียกงานการพัวพันหัวมือกับต่างประเทศการคุ้มครองพัฒนาสีมือแห่งงานและสภาพการลงทุนของต่างประเทศอยู่แขวงแก่ปะสากสำหรับการลงทุนของนักธุรกิจเวียดนามอยู่แขวงแก่ปะสากแม่นอยู่ในแถวหน้าของการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งได้ประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมช่วยสร้างให้แก่ประชาชนแขวงแก่ปะสากมีเวียกเหตุงานทำพร้อมนี้ท่านยังได้มีคำเห็นให้แก่สหพันธ์แห่งงานนครโฮจิมินห์พัวพันประสานสมทบกับสหพันธ์กรรมบาลแขวงแก่ปะสากเพื่อร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในต่อหน้าต่อมาท่าน ดังจุงยุงกรรมการคณะบริหารงานใหญ่สหพันธ์แรงงานเวียดนามรองประธานสหพันธ์แรงงานนครโฮจิมินห์และมีคำเห็นโดยแสดงความขอบใจสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นของการนำแขวงเก็บปะสาพร้อมทั้งแจ้งจุดประสงค์ในการเดินทางมาเขื่อนไว้เยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเก็บปะสาในครั้งนี้จากนั้นก็ได้รายงานพลบทบาท10นาทีและสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของสหพันธ์แรงงานนครโฮจิมินห์ให้แก่การนำแขวงเก็บปะสาและรับทราบสำหรับการพัวพันหัวมือกับสหพันธ์กรรมบาลแขวงเก็บปะสาที่ทานประดิษฐ์วรรณรัศมีมีคำเห็นแม่นได้เซ็นบทบันทึกการหัวมือนำกันแล้วมีแต่จะสืบต่อจะตั้งพันขยายการหัวมือให้เขาสู่ล่วงเลิกและเป็นหูประธรรมยิ่งขึ้นป้าผิดศรีสมบูรณ์ได้งานจากแขวงเก็บปะสา
0: จากจำปาสักพวกเขาไปปิดท้ายอยู่ภาคเหนือสุดของประเทศแขวงพงศาลีวันที่6ตุลานี้แขวงพงศาลีจัดกองประชุมปรึกษาลือกาเกียมจัดงานบุญซาประจำปี2026ภายใต้คำขวัญซิมซาบูฮานสัมผัสวิถี15ชนเผ่าที่แดนแห่งภูเขาเทิงทะเลหมอกมีฐานอู่ขำตุลาพันห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ชี้นำเวียงงานประนับสังคมขันแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้สอบชี้นำขันแขวงมีคณะผู้สอบจัดงานบุญสาขันแขวงขันเมืองภาคส่วนเกี่ยวของของวามนักข่าวแขวงพงศาลีมีรายงาน
3: ท่านอุคัมตุรพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้มีคำเห็นและกล่าวเปิดกองประชุมจากนั้นท่านสมตุยพรหมวงศ์ไสยหักษาการหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพงศาลีได้ผ่านโคตรตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบจัดงานบุญสาแขวงพงศาลีประจำปี2026เลขที่721ทับขอปขอและผ่านห่างเพนดำเนินการบาระจัดการบุญสาประจำปี2026ในกองประชุมประธานกองประชุมยังมีคำถามเจาะจีมตืมเกี่ยวกับการกัดเกี่ยมจัดงานบุญสาจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ผัดเปลี่ยนการประกอบความคิดความเห็นเลขเปลี่ยนเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานบุญสาประจำปี2026เพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเปรียบงานกันจัดงานบุญสาของแต่ละคณะหับพิโซบให้ได้หับผลดีซึ่งงานบุญสาแขวงพงศาลีจะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่19-21พฤศจิกายนปี2026ที่จะมาถึงนี้ซึ่งนี้ได้รายงานข่าวจากปิติณกระจายเสียงแขวงพงศาลี
0: นั่นก็แม่นข่าวครั้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวเต็มเหตุการณ์ประจำวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะวันที่9ตุลา2026อย่าลืมติดตามครับฟังหับชมข่าวกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของแขวงสาธารณรัฐที่10รวมทั้งข่าวการเคลื่อนไหวย่ำยามลาวทั้งการของสหายเลเมงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามอยู่ลาวเนาะระหว่างวันที่8และที่9ได้จากรายการภาคข่าวทั่วไปและรายการข่าวสำเร็จการรวมทั้งรายการอื่นๆที่เป็นรายการเป้าหมายของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเมื่อนี้ปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวสำเร็จการทุกคนลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
4: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้จ่ายไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่ หันมาสมซื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา

0: ประกันสังคมให้ทานได้หลายประกันปินปัวสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับสิทธิผลประโยชน์อย่างเดคุ้มครองเวลาออกลูกจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นหลายเดือนท่านสามารถสะสมปีการไว้รับบำนาญในเวลาเกษียณอายุบำนาญมีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เอิ้นว่าอุดหนุนป่วยการหากผู้ประกันตนเจ็บเป็นยาวนานก็จะได้รับเงินอุดหนุนเสียกำลังแห่งงานผู้ประกันตนที่โชคร้ายเสียชีวิตประกันสังคมจะมอบเงินอุดหนุนเสียชีวิตและยังจะได้รับอุดหนุนเป็นรายเดือนเบิ่งเยงสมาชิกครอบครัวนำเติมอีกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่องค์การประกันสังคมแห่งชาติตั้งอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือองค์การประกันสังคมอยู่ทุกแขวงทั่วประเทศท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัด

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจานครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เมื่อวานนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้หับฟังการประกอบความเห็นใส่บทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และที่ทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณประจำปี2025ขององค์การกวดกาแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมด้วยคณะวางพวงมาลาอยู่อนุสาวรีย์หนักหบนิรนามแถลงข่าวเกี่ยวกับการยึดยาไอซ์พร้อมกักตัวผู้ต้องหา13คนอยู่สนามบินสากลแขวงหลวงพะบัง9เดือนปีนี้การส่งออกสินในนามของเวียดนามบรรลุ9ตึกกว่าดุลาองค์การยูเนสโกคาดว่าโลกอาจต้องการคู่สอน50ล้านคนภายในปี2030และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังและประกอบคำเห็นใส่บทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐที่เสนอโดยท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ประธานองค์การตรวจสอบแห่ง